0: มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
1: ก็มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายของทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลากระพงเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้นะครับ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านขว้าวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอนถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลก

0: ที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอตต์การลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
1: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขและการจัดการคิวผู้ป่วยในเวเนซุเอลาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลและคิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันด์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาและอังกฤษพบกับดีอาร์คองโกเวลา23นาฬิกาบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชุดอิดดราก้อน86ต่อ80คะแนนรั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเลข2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการโชนะรุ่นวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ธริตาผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโกจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหวดรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th พี่เจตกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้น ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา22:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45 เซนติเมตรและเวลา15:12 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:49 น.
3: 1นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงานหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการนับเดือนจะนับตามหลักสากลแต่ยังคงเรียกชื่อเทศกาลแบบเดิมเช่นประเพณีเดือน5เดือน8เข้าพรรษาเดือน11ออกพรรษาประเพณีแต่ละเดือนอาจแตกต่างในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลิงศกจนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพิธีกรครับผม
11: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
12: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมปี70 พราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทานเนี่ยท่านก็ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรม
11: ี
12: การจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะตีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
11: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
12: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสถานการณ์อาจจะมีบ้างนะครับว่าเช่นเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเป็นท่วมเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตภูเขาตะนาวสีนะครับนี่ว่าเป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับที่เรียนนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย
11: ์
12: หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทำไปโดยเฉพาะนาเนาะเขตชลประทานเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
11: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับ28มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ำท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
12: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขังนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีนะทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผม
11: เพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
12: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีเท่ากับปีประมาณเท่ากับปี68ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยใน EC นะครับก็จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประมาณ28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
11: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
12: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตรงนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยลื้นในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
11: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยพอพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
12: คือตรงที่แหลมซ้ำซากเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่โซนในของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว5อำเภอ ปอพอยห้วยกระเจ้าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่จะขยับเลื่อนในการเพาะปลูกหรือแม้ทั้งในโซนของวันนี้ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาในเขตรอยต่อของอำเภอโนนสูงอำเภอสูงเนินนะครับหรืออำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ก็ได้รับประสบปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการที่จะขยับเรื่องของการเริ่มต้นเพาะปลูกไปให้เข้าไปใกล้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาซึ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับผมแต่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่งับเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับเก็บกักลดการระบายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิคุ้มกันเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับผมแล้วก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
11: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
12: เราก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนีโญที่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเรื่องการอุปโภคบริโภคและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EEC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้ทั้งในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแล้งร้อนจริงๆเนี่ยตุลาไปต้นไปนะครับแล้วจะแล้งจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปรังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะงดหรือลดการทำนาปรังในบางพื้นที่เลยนะครับผมเพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
11: ครับก็ครบถ้วนครับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
12: สวัสดีครับผม
11: ครับครับผมสวัสดีครับ
13: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
14: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเซาเพิ่มศักยภาพรุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอมบางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแร่8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เฟ้นหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
13: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
0: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
16: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
17: เราจะต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำไร EM อยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับว่าเป็นต่างชาติมาขับรถแล้วสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เห็นครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมจะมาให้บริการในอาชีพลักษณะนี้เพราะมันมีความเสี่ยงวันนี้กระทรวงคมนาคมจึงต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ทุกแอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
16: ขณะที่1ใน8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
18: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไปสมัครกับเราค่ะเราต้องมีการตรวจประวัติมาโดยตลอดแล้วก่อนที่จะเปิดให้รับบริการได้จริงๆแล้วในส่วนเนี้ยค่ะเรามีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแกร็บให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
16: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADDA ในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันทีการจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
19: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเสร็จสิ้นและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อวางกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
20: ร่างพรบฉบับนี้กล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจละนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดเราประชุมกันทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้งมีการประชุมกันไป7ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างนี้กลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
19: ประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
20: ขั้นตอนในส่วนของวุฒิสมาชิกเนี่ยครับเราจะต้องเข้าสู่วาระ2กับวาระ3นะครับในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าประมาณวันที่6และวันที่7ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็มีความเห็นต่างของกรรมธิการในเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตกผลึกกันแล้วก็คงต้องไปให้ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ก่อนนะก่อนที่จะกลับเข้าไปมีการประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสามารถตั้งกรรมการร่วมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อในระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการพิจารณาไปได้
19: ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์ปรับวิธีคำนวณบำนาญประกันสังคมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนโดยยืนยันว่าผู้รับบำนาญเดิมจะไม่เสียสิทธิ์ติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: การปฏิรูประบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมาก จึงเตรียมเดือนหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
2: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่2คือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง49 50ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
22: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าผู้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลักเลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80, 60, 40 และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาวสำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณศิลป์รายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
23: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
6: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
5: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
6: บริษัทอะไรนะ
5: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ1กรกฎาคมคุณสุภาพผมณราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณณราพงศ์ครับวันนี้มีข่าวดีเรื่องน้ำมันมาบอกข่าวดีว่าราคาน้ำมันโลกมันลดลงอย่างต่อเนื่องมีการรวมตัวเลขข้อมูลว่าเฉพาะเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านไปยกเนี่ยน้ำมันโลกลดลง 11% นะอันนี้เป็นการค่าเฉลี่ยการลดรายเดือนรวมถึงเมื่อไปเปรียบเทียบการลดรายไตรมาสก็ถือว่าลดลงมากที่สุดเอาเป็นว่าลดลงเกือบเท่าๆราคาก่อนเกิดสงครามแล้วนี่น้ำมันดิบนะล่าสุดราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนปิดที่ 72.92 สหรัฐเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเวสเท็กซัสที่นิวยอร์กปิดที่ 69.50 สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ผลของมันที่เข้ามาก็คือที่สหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์สั่งให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดทันทีเพราะตอนนี้ราคาหน้าปั๊มโดยเฉพาะน้ำมันเบนซินยังสูงอยู่บริษัทไหนทำเฉยๆไม่ลดไม่ปฏิบัติตามทรัมป์ขู่ว่าจะต้องประสบกับผลลัพธ์ที่รุนแรงนี่นอกจากนั้นยังฟาดไปเรื่องภาษีต่างๆที่แฝงอยู่ในราคาน้ำมันเพราะบางรัฐของสหรัฐเนี่ยมันเก็บภาษีสูงกว่าเนื้อน้ำมันเสียอีกทรัมป์บอกว่าเป็นภาษีที่ไร้เหตุผลนี่คือข่าวที่เข้ามาล่าสุดอ่านแล้วฟังแล้วก็ตั้งคำถามในใจว่าเฮ้ยแล้วบ้านเราล่ะเราจะได้อันนี้ส่งผลพวงจากน้ำมันโลกลดราคาลงมาบ้างไหมแต่เท่าที่เห็นตั้งแต่ตี 5ที่ผ่านมามีแต่ปั๊มบางจากที่ประกาศลดราคาตระกูลดีเซลลงมา5บาท อันนี้เฉพาะดีเซนพิเศษนะดีเซนพรีเมียมแต่ว่าไอ้ตระกูลเบนซินแก๊สโซฮอลราคายังนิ่งอยู่ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงตามราคาน้ำมันโลกหรืออาจจะพิจารณากันวันนี้ก็ไม่รู้จึงมีคำถามว่าหน่วยงานองค์พยพที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาน้ำมันเนี่ยเขาจะเอายังไงจะขยับตัวยังไงบ้างนี่เรื่องน้ำมันที่ต้องติดตามส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจข่าวทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นพบพิรุธผลสอบได้ศูนย์คะแนนจำนวน270คนศูนย์คะแนนแปลว่าทำไม่ถูกสักข้อหนึ่งนี่เป็นการแก้ไขคะแนนที่หยาบมากไม่เนียนให้เขาได้คะแนนมั่งก็ยังดีไม่ใช่ไปแก้ให้คะแนนออกมาเป็นศูนย์ไม่เนียนครับโง่ขนาดไหนทึ่มขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะได้ศูนย์คะแนนคนที่จบปริญญาตรีมาเนี่ยนะส่วนเรื่องการดำเนินคดีทรงศักดิ์แจ้งมิน3คนส้มกิจกับบังแจ็กเรื่องของปลัดภูเก็ตก็ซ้อนมาหลังจากสอบภายใน1เดือนแล้วบอกว่าไม่ผิดก็ส่งกลับไปเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมไปเป็นได้วันเดียววันรุ่งขึ้นก็เจอคดีเลยครับรองเตายันมีเส้นเงินชัดปลัดภูเก็ตรับวิ่งเต้น3อส.ฝ่ายของปปช.เร่งตรวจสอบฟันผู้อำนวยการพอพานร่ำรวยผิดปกติพอร่ำรวยผิดปกติก็นำไปสู่การสอบเส้นทางการเงินข่าวจากวุฒิสภาเห็นชอบพ.ร.บ.เสริมสร้างสันติสุขนิรโทษกรรมคดีการเมืองไม่รวมคดีผิดคดีมาตรา112ข่าวแนวการเมืองชัยชนกแจงนายกกับนายวินยังรักกันดีอยู่พิพัฒน์ก็ยันร้ายความขัดแย้งเดี๋ยวมาดูครับ
8: เรื่องแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนถูกจับที่ออสเตรเลียวันนี้เขาพาดหัวว่าแกะรอยรอสเพจอวตารลวงแอร์ขนยาแลกเงินค่าจ้าง 8,800 บาทครับล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยไรเดอร์ที่ส่งของให้เนี่ยเข้าพบตำรวจแล้วครับเรื่องของสก.หลังจากที่พรรคประชาชนเขาได้มา22ที่นั่งเขาก็จะส่งพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อชิงตำแหน่งประธานสภาเรื่องของม็อบต้านแลนบริดจ์พิพัฒน์ปิดจ็อบม็อบค้านกฎหมายแลนด์บริดจ์รัฐบาลยอมถอยร่างพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงเข้าครม.แล้วครับแล้วก็เรื่องของคุณอนันต์อัศวโพคิน DSI ประสานตำรวจสากลเร่งออกหมายแดงเร่งติดตามตัวคดีฟอกเงินวัดธรรมกายสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์กลับมาประเทศไทยครับคุณครับ
9: ส่วนเรื่องสก.เนี่ยเดี๋ยวช่วงพักเนี่ยคุณตรวจสอบนิดนึงนะเห็นว่าของพรรคประชาชนเนี่ยหลังจากนับคะแนนใหม่แล้วเนี่ยเขาได้เพิ่มมา4คนตรวจสอบหน่อยว่าข่าวเข้ามาหรือยัง
8: ครับ
9: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
10: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gasco พันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงานกัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
12: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเอง

0: ได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวรรณ
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
0: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เอาเรื่องของปลัดภูเก็ตหน่อยคุณตาลาเปาที่บิ๊กเต่าเขาออกโรงเมื่อวาน
4: ครับก็เป็นการแถลงร่วมกันระหว่างทางบิ๊กเต่ากับทางเจ้าหน้าที่ของปปท.นะครับกรณีของปลัดจังหวัดภูเก็ตชื่อรุ่งเรืองธิมาบุตรอายุ54ปีนะครับ2เรื่องครับ1ก็คือกรณีเรียกรับเงินจากนักธุรกิจ1ล้านบาทเพื่อแลกกับการแก้ไขเอกสารสค.1กับเรื่องที่2ก็คือกรณีทุจริตเรียกรับเงินจากอส.คนหนึ่งในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครับเส้นทางการเงินเนี่ยคือแม้จะไม่เข้าบัญชีของคุณรุ่งเรืองโดยตรงแต่ว่ามันก็เกี่ยวพันกันครับเพราะเข้าบัญชีของเลขาแล้วก็มีการโอนไปโอนมาสองเรื่องนะครับของปลัดจังหวัดภูเก็ตรุ่งเรืองธิมาบุตรเนี่ยซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบบอกว่าแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงถึงคุณรุ่งเรืองโดยตรงแต่ก็เพราะว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาอย่างที่ว่านี่นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าปลัดจังหวัดภูเก็ตคนนี้ก่อนหน้าที่จะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตนี่นะครับก็ถูกย้ายออกมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตฉะนั้นคำถามที่ว่าหลังจากที่ทางอดีตปลัดกลับมาดำรงตำแหน่งได้แค่วันเดียวแล้วก็มาถูกจับมันมีนัยยะทางการเมืองไห
5: ม
4: คำถามนี้คุณวิรุณเป็นคนชี้แจงครับบอกว่าก่อนหน้านี้กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้อดีตปลัดแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน5คนมาช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นเวลา30วันเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทีนี้พอครบกำหนดตามระเบียบก็ต้องส่งตัวกลับต้นสังกัดผลการสอบสวนพบมูลเพียงพอที่จะตั้งกรรมการสอบวินัยอยู่แล้วก็เตรียมที่จะให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ว่าในระหว่างนี้ก็มาถูกดำเนินคดีอาญาเสียก่อนเพราะว่ามีความผิดจากหลักฐานที่มันชัดเจนมากกว่านั่นเองครับคุณจุบะนี่เรื่องของปลัดจังหวัดภูเก็ตครับ
5: ทีนี้เรื่องของการสอบเข้าทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นมันมีประเด็นที่ควรจะรู้เพิ่มเติมก็คือปปช.จะไต่สวนคดีสอบโกงในสัปดาห์หน้าอันนี้ข่าวมาจากคุณสรพงษ์อินทรถาวรในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.คือท่านเป็นรองเลขาปปช.และเป็นโฆษกด้วยท่านบอกว่าสัปดาห์หน้าจะรู้เรื่องเอาหลักๆบอกตรงนี้แล้วแถลงว่า1การดำเนินการ

0: ตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและจะสอบต่อเสนอต่อปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนสอบสวนการไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.วางกรอบทำงานไว้เพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนเนื่องจากเป็นคดีที่สนใจของประชาชนส่วนความคืบหน้าของคดีจะแถลงให้ประชาชนทราบเป็นระยะต่อไปอันนี้ดีอย่าหายไปเลยแถลงให้ระยะให้ทราบเป็นระยะฉะนั้น 3-6 เดือนเนี่ยน่าจะได้รู้ว่าคดีมันโยงไปถึงใครเกี่ยวข้องกับใครตัวใหญ่เจอไหมส่วนการสอบที่เป็นเรื่องเป็นราวของปปช.เนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจว่าต้องใช้เวลาอีกนานว่าจะชี้มูลความผิดได้หรือไม่ได้ถ้าชี้มูลความผิดไม่ได้หลักฐานไม่พอก็จบแต่ว่าเรื่องขนาดนี้เนี่ยเรื่องหลักฐานไม่พอเนี่ยไม่น่าจะออกทางนั้นเพราะมันเห็นกันชัดๆตรงๆก็เหลือแต่ว่าเมื่อปปช.ชี้มูลแล้วขั้นตอนต่อไปก็ส่งอัยการเพื่ออัยการส่งฟ้องศาลอัยการก็ต้องไปสวดตรวจสำนวนทั้งหมดตรวจสำนวนตรวจหลักฐานถ้าอัยการเห็นว่าสมควรสั่งฟ้องก็ส่งฟ้องศาลขั้นตอนตรงนี้จะนานช้าแค่ไหนแต่ปปช.บอกว่าจะพยายามให้เร็วประชาชนก็อยากเห็นเร็วสื่อมวลชนก็อยากเห็นเร็วๆเพราะว่าถ้าเรื่องมันเงียบไปหลายๆปีเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงรังสิมันต์ โรมเมื่อวานนี้เขาในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมตรวจสอบการใช้อำนาจภาครัฐชื่อว่าสตป.เรื่องนี้ด้วยพี่ชัยพิทักษ์ตัวแทนจากสตป.เขาก็มาให้เหตุผลว่าที่เขามายื่นเพราะอะไรอันนี้ก็ไม่ต้องดูรายละเอียดชี้ปมยืดแก้โปรแกรม2วันเป็น15วันนี่รายละเอียดให้ตรวจสอบอบรมนอ.ปี68ด้วยกรรมาธิการก็บอกว่าขอให้ติดตามการตรวจสอบทุจริตอบรมหลักสูตรนายอำเภอเมื่อวันที่5เมษายนปี68ด้วยนี่จะย้อนของเก่ากันหมดเลยนะแล้วคุณรังสิมันต์ก็ยืนยันว่าถ้าโกงจริงก็อายัดทรัพย์เรื่องนี้หากมีการพิจารณากรรมาธิการจะทำให้เต็มที่โดยหนึ่งในมาตรการคือการใช้มาตรการด้านการฟอกเงินในกรณีที่อาจเข้าฐานความผิดอื่นๆด้วยก็คือการยึดอายัดทรัพย์สินทำลายแรงจูงใจที่สำคัญในระยะยาวต่อผู้ที่กระทำผิดแล้วตั้งคำถามต่อไปว่าความผิดจะอยู่ที่เพียงฝ่ายประจำจริงหรือมีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมแล้วก็ยังทีนี้ก็หมวดของการเช็คบินฟ้องร้องกันเนี่ยเมื่อวานทนายของคุณทรงศักดิ์ทนายของคุณทรงศักดิ์เดินทางไปที่ทุ่งสองห้องสน.ทุ่งสองห้องทนายชื่อทิวาการกระสังรับมอบอำนาจให้ไปฟ้องตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ฟ้องสามคนส้มกิจและบังแจ็คแล้วก็ยืนยันในเรื่องความบริสุทธิ์ว่าไม่เกี่ยวไม่ข้องแล้วก็บอกว่ารองนายกทรงศักดิ์เนี่ยได้รับสคริปต์ตั้งแต่เดือนสิงหา68แล้วแต่ก็นิ่งไว้คราวนี้พอโผล่ขึ้นมาก็ไล่ฟ้องเลยไล่ฟ้องเลยแล้วข้อกล่าวหาถ้ามันเป็นจริงนะเรื่องนี้จะมีคนเอี่ยวเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนเลยเหรอคุณธนพงศ์ทีนี้วันนี้ที่เป็นข่าวเข้ามา ็นข่าวเล็กๆอ่ะแต่มันสะท้อนภาพว่ามันเลอะเทอะพบชายอายุใกล้60เข้ามานั่งสอบแทนผู้สมัครตัวจริงอันนี้ไม่ใช่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะข่าวเขาบอกว่าคดีทุจริตบรรจุข้าราชการของปอพอปอพอกรมอะไรล่ะกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอ่ะหลังจากผู้คุมสอบพบชายสูงอายุ60ปีเข้ามานั่งสอบแทนผู้สมัครสอบตัวจริงที่สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลังจากนั้นก็คุมตัวส่งดำเนินคดีที่สน.สามเสนข้าราชการนี่เขาเกษียณกัน60นะนี่คนใกล้ๆ60ไปนั่งสอบสอบเข้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเอาข่าวตรงนี้มารวมเข้าไปด้วยเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าการสอบเข้ารับราชการในอาณาจักรของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันเน่าเฟะไปหมดทุกกรมไม่ใช่ทุกกรมอ่ะผมว่าหลายกรมอยู่ในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นนายกผมว่าคราวนี้ก็ได้โอกาสที่จะล้างชำระล้างสิ่งสกปรกล้างบางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุต่อไปอีกเพราะอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่ามันไม่สนใจกันแล้วผิดถูกเอาเงินก่อนไถเงินก่อนรีบทรัพย์ก่อนแล้วเอาคนแบบไหนเข้ามารับราชการในสายงานกระทรวงมหาดไทยถ้ามีการทุจริตข้อสอบกันแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องไหนไอ้ส่วนที่บอกว่ามีตั้ง270คนที่สอบเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ผมก็ว่าแหมมันไม่เนียนนะมันไม่เนียนมันจะโง่ทึ่มขนาดตอบไม่ถูกเลยสักข้อเจียวเหรอคือถ้ากระบวนการโกงมันแก้คำตอบแก้คะแนนพวกที่สอบไม่ผ่านคน270คนเนี่ยที่ได้คะแนนศูนย์เนี่ยทำให้สอบไม่ผ่านเพื่อเอาชื่อคนที่จ่ายเงินยัดเข้าไปแทนมันไม่เนียนนะคือแก้คะแนนให้ตอบถูกบ้างก็ได้แต่นี่คงเอาง่ายๆเข้าว่าคือแก้ให้ไม่ถูกสักข้อเดียวได้ศูนย์คะแนนมันบ้าไหมล่ะครับมันจะโง่ขนาดไหนปัญญาอ่อนแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะตอบไม่ถูกเลยสักข้อเดียวเพราะเขาให้คนจบปริญญาตรีมาสอบมันจะโง่ถึงขนาดทำไม่ถูกสักข้อหนึ่งเลยขอโทษนะเอาซาเล้งเก็บขยะขายมาสอบผมก็ว่าไม่มีทางหรอกที่จะตอบไม่ได้สักข้อหนึ่งนี่ถ้าไม่เกิดเหตุทุจริตแล้วถูกเปิดโปงเป็นข่าวใหญ่แบบนี้เนี่ยแล้วถ้า270คนนี้ตอนหลังถูกนำคะแนนมาเปิดเผยนะเขาจะไม่ได้ผุดได้เกิดเลยนะเพราะจะถูกตรีตราว่าโง่เง่าระดับทำข้อสอบได้ศูนย์คะแนนมันอับอายขายหน้าไปชั่วลูกชั่วหลานนะฉะนั้นผมยุว่าคน270คนจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาเรื่องคนแก้คำตอบคนแก้คะแนนฟ้องเรียกค่าเสียหายให้มันจมหูเลยและอย่าไปยอมความผมไม่รู้ฟ้องเข้ามาตราไหนได้บ้างนะแต่หมิ่นประมาทเนี่ยน่าจะได้คือหมิ่นประมาทว่าโง่ฉะนั้นผมคิดว่าต้องสู้กันให้เต็มแม็กซ์เต็มพิกัดจะทำให้รู้ว่าคนที่ถูกหาว่าโง่เนี่ยเขาเอาจริงฉะนั้นเรื่องนี้ยังคาราคาซังกันต่อพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของ Casco จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญ Casco คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Casco พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม Casco เจมและสนภาโดย SN Group casco.co.th โทร02-658-6299
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
7: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
6: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้ Casco มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
7: บริษัทอะไรนะ
6: Casco นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ casco.co.th หรือโทร02-658-6299 Casco ที่เดียวครบ
8: Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 Casco เจมและสนภาโดย SN Group
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
8: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Casco เจมและสนภาโดย SN Group
10: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
12: ์เอาข่าวเรื่องแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ยังคงทิศทางเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ได้ประกันตัวแล้วก็ต้องขึ้นศาลแขวงในเมืองเมลเบิร์นวันที่14กันยายนนะครับทีนี้ของที่ขนไปเนี่ย1กิโลกรัมนะครับมูลค่าในตลาดมืดเนี่ยตกประมาณ 11.4 ล้านบาทขนไปในกระเป๋า12ใบซุกในผ้าซับในทีนี้ประเด็นก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ได้ค่าจ้างเท่าไหร่พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาปปส.บอกว่าเจ้าหน้าที่ของปปส.ได้ไปค้นทั้งคอนโดที่พักในกรุงเทพแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านเกิดที่จังหวัดพะเยานะครับไปพบกับแฟนหนุ่มแฟนเนี่ยให้การกับทางเจ้าหน้าที่ว่ามี ผู้ใช้บัญชี Facebook อวตารคนหนึ่งใช้ชื่อว่า Lost

0: รวมถึงยาเสพติดและวัตถุระเบิดบางชนิดสีเขียวแสดงวัตถุวัสดุผสมสีน้ำเงินหรือสีดำแสดงถึงโลหะปัญหาก็คือยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งของทั่วไปเช่นแป้งน้ำตาลกาแฟผงโปรตีนเครื่องเทศหรือยาบางชนิดทำให้เครื่องเอ็กซเรย์ไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นยาเสพติดชนิดใดถามต่อมาว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบได้ยังไงเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาร่วมกันหลายปัจจัยเช่นลักษณะการบรรจุหรือการซุกซ่อนที่ผิดปกติความหนาแน่นของวัตถุที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งของที่แจ้งพฤติกรรมของผู้โดยสารข้อมูลข่าวกรองและการคัดกรองความเสี่ยงจากนั้นจึงอาจจะเป็นการตรวจสัมภาระใช้สุนัขดมกลิ่นชุดทดสอบสารเคมีเพื่อส่งในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันชนิดของสารสรุปว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่หลักในการรักษาความปลอดภัยด้านการบินไม่ใช่การค้นหายาเสพติดโดยเฉพาะแต่ด้วยบทบาทในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารและสัมภาระทำให้เจ้าหน้าที่เขาภาษาอังกฤษเขาเรียกเขาชื่อย่อว่า AVSEC ไม่รู้เรียกว่า AVSEC ได้ไหมฉะนั้นการทำหน้าที่ของAVSEC เนี่ยมักจะเป็นด่านแรกที่พบสิ่งผิดปกติก่อนส่งต่อให้ศุลกากรหรือตำรวจหรือหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้คือคำถามที่ว่าเขามีหน้าที่ตรวจหายาเสพติดด้วยหรือไม่เจ้าหน้าที่สนามบินนี่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการบินที่เรื่องเกี่ยวข้องกับว่าบกพร่องหรือไม่บกพร่องนี่เขาก็มีข้อมูลแจกแจงให้ฟังคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เอาเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์หลังจากที่กลุ่ม SEC Watch หรือว่ากลุ่มศึกษาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นี่นะครับเขาก็มาคัดค้านหลังจากที่ไปรวบรวมรายชื่อประชาชนผ่านทางเว็บไซต์มาได้จำนวนหนึ่งแล้วนี่นะครับเอาเมื่อวานนี่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ไปพบกับผู้แทนของกลุ่มนี้ครับแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันว่ารัฐบาลจะไม่นำเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นำเข้าสู่ครม.แล้วก็จะให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันขึ้นมาเพื่อจะทำแผนการพัฒนาภาคใต้ให้กระทรวงคมนาคมทำงานร่วมกับกลุ่ม SEC Watch นี่นะครับมีคุณศิรพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนขเนี่ยเป็นผู้แทนหลักไปศึกษาภาพรวมของการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้จะไม่เอารูปแบบของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC มาใช้กับภาคใต้เอาฝ่ายตัวแทนของกลุ่ม SEC Watch ก็บอกว่าก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่รัฐบาลรับข้อเสนอในหลายประเด็นโดยเฉพาะการยืนยันไม่นำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะยุติการชุมนุมเดินทางกลับพื้นที่ต่อไปครับคุณธรรม
0: ดูฟังคำชี้แจงเรื่องที่ว่ามีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าคนชี้แจงเมื่อวานนี้สองคนพิพัฒน์รัชกิจประการก็ชี้แจงว่าหนึ่งพอพานกับสองนอหนูเนี่ยไม่มีปัญหาขอยืนยันว่าที่มีข่าวว่าพวกเราแตกกันภายในยืนยันว่าไม่จริงยืนยันว่าสองนอหนูนอหนูเนวินนอหนูอนุทินนอนกับหนึ่งพอพานเนี่ยยืนยันว่าพวกเรายังปกติแต่การทำงานร่วมกันมันเรื่องปกติบางครั้งมีการคุยกันบางเรื่องอาจจะละเลยเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตขอยืนยันว่าความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยไม่มีก็ยืนยันหลายรอบแล้วชัยชนกอีกคนหนึ่งที่บอกว่า

0: ข้อเท็จจริงมันมีการทะเลาะ กันจริงระหว่างสองนอหนูคือเนวินชิดชอบกับนอนกนี่มีมุกนะคุณอาบงซึ่งจะทะเลาะ กันบ้างแต่ทะเลาะ กันด้วยความรักเจตนาที่จะทำดีเพื่อประเทศชาติส่วนหนึ่งพอกับหนึ่งนอคือพิพัฒน์กับอนุทินเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าหนึ่งพอกับหนึ่งนอที่ทะเลาะ กันก็คือพิพัฒน์กับนาทีรัชกิจประการซึ่งเป็นภรรยานี่ก็แซวว่าเขาทะเลาะ กันเป็นประจำถามว่านายอนุทินและนายเนวินมีปัญหาอะไรกันหรือไม่คุณชัยชนกระบุว่ามีความรักความสนิทสนมและแข็งแกร่งกว่าเดิมทั้งคู่มีความเห็นไม่ตรงกันบ้างหรือไม่ยอมรับว่าก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนในการทำงานในการดำรงชีวิตที่จะมีความเห็นต่างกันแต่ความเป็นพรรคภูมิใจไทยเรามีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเสมอแล้วยืนยันว่านายเนวินนายอนุทินไม่เคยมีปัญหาอะไรกันทีนี้ถามว่ากระแสข่าวที่ออกมาจะทำให้ทั้งคู่เกิดรอยร้าวไหมคุณชัยชนกบอกว่าจะดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่เรื่องส่วนตัวสองคนไม่สามารถก้าวก่ายให้เกิดความแตกแยกกันได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานเรื่องนี้แค่นี้ไม่กระทบแน่นอนจบข่าว
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับสวได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามกรรมาธิการของสวนะครับก็คือมีการแก้ไขบางส่วนครับคุณจุปาบฉะนั้นเมื่อแก้ไขบางส่วนแล้วเนี่ยก็ต้องส่งร่างกฎหมายฉบับนี้กลับไปที่สภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบเห็นด้วยกับที่สวมาแก้ไขไหมเอาที่แก้ไขนะครับก็คือแก้ไขเพิ่มวรรคใหม่ในมาตรา11ก็คือให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดอายุไม่ถึง18ปีเพิ่มวรรค2ก็คือไม่ให้ใช้บังคับกับการทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็รวมไปจนถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแต่จะไม่เกี่ยวกับคดีหัวสวนะครับเพราะคดีหัวสวนั้นอยู่ในการพิจารณาของกกต.ฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ก็จะส่งร่างกฎหมายฉบับนี้กลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบตามที่กกต.ตามที่สว.ได้พิจารณาไหมถ้าไม่เห็นชอบแล้วก็จะต้องยืนยันร่างของตัวเองนะฉะนั้นดูเนื้อหาหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.ไม่เกี่ยวกับมาตรา112แล้วก็ให้ยุติการดำเนินคดีกับคนที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยก็คาดว่าทางสสหรือสภาผู้แทนราษฎรน่าจะไม่มีปัญหากับคุณว่า
0: ครับดูข่าวแนวเศรษฐกิจหน่อยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถกสภาวิชาชีพบัญชีสภาทนายความหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินเกมรุกป้องกันปัญหานอมินีตั้งแต่ต้นทางคือขอให้ช่วยกำกับสมาชิกไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการจัดตั้งนิติบุคคลแก่ชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในรูปแบบนอมินีและขอให้กำหนดโทษขั้นสูงสุดแก่สมาชิกที่กระทำความผิดดังกล่าวนี่เป็นการออกโรงของอธิบดีกรมพุทธพัฒนาธุรกิจการค้าคุณภูนพงศ์นายภากรนายนาภากรซึ่งได้ทำงานเชิงรุกมากกรมนี้ในการที่จะสกัดปัญหา การตั้งบริษัทเป็นนอมินีอะไรต่างๆที่เป็นข่าวอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: คราวนี้ก็หวังว่าถ้าดึงนักบัญชีดึงทนายความเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเนี่ยถือว่าเขาถูกที่กันถูกจุดคุณ
1: ระ
0: บ
1: บครับ
0: ครับ
1: เรื่องคดีหัวเลือกสวเนี่ยวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากนักวิชาการอาวุโสเข้าชื่อกันมา21ท่านครับเพื่อเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาครับใน21ท่านนี้นะครับเอารายชื่อคนเด่นดังก็อย่างเช่นดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรอาจารย์บัตรอัจฉนาวัยความดีอาจารย์จุมพลรอดคำดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับในแถลงการเนี่ยก็คือเรียกร้องให้ทางกกต.ครับได้เร่งส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาในเมื่อบัดนี้พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แล้วกกต.ต้องหยุดประวิงเวลาและรีบจัดส่งสำนวนคดีพร้อมหลักฐานทั้งหมดไปยังศาลฎีกาเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาถอดถอนและลงโทษผู้กระทำความผิดกฎหมายโดยเร็วที่สุดครับ
0: คือตอนนี้มันมาถึงทางสองแพร่งว่ากกต.จะส่งหรือไม่ส่งนักวิชาการวุโสพวกนี้เขาก็ยืนยันว่าต้องส่งเรียกร้องให้ส่งไม่ใช่หายไปเฉยๆตีตกไปเฉยๆหรือถ้าส่งส่งแบบไหนส่งเฉพาะปลาซิวปลาส้อยไปรับโทษแล้วตัวใหญ่ทั้งฝ่ายคนที่เป็นสว.หรือฝ่ายการเมืองคนอื่นที่เกี่ยวข้องจะโดนไหมอันนี้ก็คอยดูว่ากกต.จะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไง
1: ครับ
0: เพราะนี่เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันมากนะเรื่องหัวสว.นี่มันผ่านมาแล้ว2ปีนะคุณตะลบง
1: ครับ
0: ครับ
1: คดีของ
0: เชิญเชิญ
1: คดีของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดคดีช่อโกงเจ้อ้อยนั่นแหละครับหลังจากที่ศาลตัดสินจำคุก5ปีแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาเพื่อสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์เนี่ยแล้วคุณปานเทพพัวพงพันธ์กับทนายของเจ้อ้อยก็ไปยื่นให้ศาลถอนประกันเพราะออกมาแล้วให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์พยานพาดพิงไปจนถึงคนในบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเมื่อวานนี้ศาลมีคำสั่งไม่ถอนประกันครับไม่ถอนประกันแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมครับคือห้ามไม่ให้จำเลยก็คือทนายตั้มเนี่ยไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือนำพยานหลักฐานในคดีออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะลดทอนความน่าเชื่อถือของพยานต่อสาธารณชนครับ
0: ครับมีข่าวที่สบอ.เขาลุกขึ้นมาคุมเข้มผลิตภัณฑ์ในระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติมอีก5มาตรฐานเรื่องสายไฟเรื่องแบตเตอรี่เรื่องลิเธียมฟิวแรงดันไฟฟ้าต่ำอินเวอร์เตอร์เครื่องตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรงคาดบังคับใช้ภายในกันยานี้เพื่อป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรรองรับการเติบโตด้านพลังงานสะอาดของไทยนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาคุณตาผม
1: ครับ
0: ถ้าไม่คุมกันได้ดีนะมันจะมีปัญหาตามมาเยอะคุณภาพของวัตถุดิบสินค้าสายไฟอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นก็ถูกแล้วที่สมอกระทรวงอุตสาหกรรมจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศ บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญควบคู่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ12%โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและในพื้นที่เขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่ามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้และทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
7: นายธีรภาพ ปุษธรรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าอุทยานได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นี้ การปิดให้บริการในครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสำคัญทั้งหมดได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยต้นพึ่งถ้ำผาตั้งถ้ำปางงุ้นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เชียงม่วนรวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกลางเต็นท์ทุกจุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเนื่องจากในฤดูฝนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยพูนางหมายเลขโทรศัพท์0956900605วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใ
2: หม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นาฬิกาเกือบอีก11นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันตรงกับวันพุธที่1เดือนกรกฎาคม2569ค่ะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะทาง FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Quality News Station 97Q FM นะคะ9โมงถึง11โมงค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะ1กรกฎาคมค่ะเข้าสู่ในช่วงกลางปีกันแล้วนะคะเดือนที่7ของปีผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่เราเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3กันด้วยนะคะเรียกว่าไตรมาสที่3ของปี2569กรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะคะเป็น3เดือนนะส่วนสภาพอากาศสำหรับวันนี้ค่ะไปดูก่อนนะวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะในหลายๆพื้นที่ค่ะอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนระวังฝนที่ตกหนักฝนสะสมเหล่านี้ด้วยนะคะคลื่นลมก็ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันนะคะสูง 2-3 เมตรค่ะแล้วก็ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับสภาพอากาศภาคเหนือวันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะ170ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานนี่หนักสุดเลยนะคะวันนี้เจอฝน180ของพื้นที่นะคะภาคกลาง160ภาคตะวันออก170ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย160ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามัน180ส่วนกทม.ปริมณฑลนะคะวันนี้หนักเช่นเดียวกันค่ะจะมีฝนตกหนักถึง170ของพื้นที่นะคะก็เตรียมพร้อมกันให้ดีสำหรับในส่วนของสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะเวลามันตกแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอย่างที่คุยกันกับอาจารย์สุรชัยกัมพลนนท์วัฒน์เมื่อวานนะคะบอกว่าอาจารย์บอกว่าอยู่มาก็ไม่ค่อยเจอนะฝนที่ตกหนักเดี๋ยวนี้มันตกแรงอะตกแรงแล้วก็ลมมันก็แรงด้วยนะคะลมก็แรงฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสัญญาณที่ทำให้เราได้เห็นธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะอย่างเช่นเดียวกันกับที่เราเห็นภาพข่าวไอ้ของยุโรปอะค่ะที่เขาร้อนระอุมากๆเลยนะคะอากาศร้อนจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตไปเยอะนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยเจออากาศที่มันจะร้อนขนาดนี้แล้วด้วยความที่ว่าบ้านเขาอ่ะเขาจะต้องติดฮีเตอร์เพื่อที่จะป้องกันอากาศที่มันหนาวเย็นใช่ไหมหิมะที่มันตกหนักใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้พอเจออากาศร้อนกลางวันนี่ร้อนแบบเดือดเลยกลางคืนยิ่งอบอ้าวนะคะนอนไม่ได้ค่ะเปิดพัดลมก็นอนไม่ได้ด้วยความการสร้างบ้านผนังอะไรเขาอ่ะเขาก็ต้องกันหนาวไว้ทีนี้เขาคงจะต้องมาปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตกันแล้วนะคะเพราะว่าภัยธรรมชาติหรือว่าเอลนีโญอะไรที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดอะอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยค่ะก็ยังอ่วมอยู่นะคะ after shock รัวเขย่า600ครั้งค่ะยอดผู้เสียชีวิตก็ยังคงพุ่งขึ้นไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบางก็เพิ่งจะเจอนะคะค้นหา74ชั่วโมงก็เพิ่งเจอก็มีเหมือนกันนะคะยอดผู้เสียชีวิตก็ยังคงเพิ่มขึ้นค่ะการค้นหาผู้คนใต้ซากปรักหักพังทางการก็ยังพุ่งเป้าไปที่การแก้วิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เป็นปัญหาที่มันยืดเยื้อมาหลายปีจริงๆแล้วแผ่นดินไหวตั้งแต่24มิถุนายนนะคะแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็เมื่อวันที่29มิถุนายนก็ยังมีพื้นที่ประสบภัยที่รัฐลาเกวราทางตอนเหนืออีกนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนเมื่อเช้าดิฉันเปิดข่าวตอนประมาณตื่นนอนมาเนี่ยเจอเรื่องของภรรยาแล้วก็ลูกสองคนของลูคัสอันนี้เป็นนักฟุตบอลของอาร์เจนตินานะคะเขาพบศพทั้งภรรยาแล้วก็ลูกทั้งสองคนของเขานะคะซึ่งเขาอ่ะก็มาแข่งฟุตบอลโลกใช่ไหมคะแต่ว่าตัวภรรยากับลูกสาวลูกชายอ่ะอยู่ที่เวเนซุเอลานะคะก็เสียชีวิตหมดเลยอันนี้ก็เป็นข่าวเศร้าเหมือนกันนะคะอ่ะนอกจากนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้วันอังคารนะคะก็มีการประชุมครม.ตามปกติเพียงแต่ว่ามีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในที่ประชุมนะคะส่วนการหารืองบ ี70อันนี้ก็ยังเป็นวันที่สองวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะอีกวันหนึ่งค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีการพูดกันที่สภานะคะเมื่อวานมีประเด็นที่น่าสนใจไหมสำหรับเรื่องของงบก็สำนักงบก็ออกมาชี้แจงรัฐบาลตั้งงบกลางเพิ่มรองรับความไม่แน่นอนเขาโชว์ตัวเลขใช้จ่ายมันพุ่งตอนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองก็จะมีเรื่องของครม.ไฟเขียวลดค่าโอนจำนองบ้านไม่เกิน7 ล้านเหลือ0.01%อันนี้ยิงยาวไปอีก1 ปีค่ะก็จะหมดเขตมิถุนายน2570เรื่องดังดราม่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่ว่าลูกเรือของการบินไทยขนเฮโรอีนนะคะก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าสะเทือนถึงภาพลักษณ์การบินไทยด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหลายคนก็แสดงความคิดเห็นมาส่วนประธานบอร์ดการบินไทยก็สั่งทบทวนกฎของลูกเรือด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วกพฐ.ก็ยกเครื่องมาตรการตรวจลูกเรือค่ะหลังจากลูกเรือสายการบินไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียอันนี้กลายมาเป็นประเด็นใหญ่นะคะบุฟังซึ่งในส่วนของการสอบสวนนั้นลูกเรือแอร์โฮสเตสเนี่ยจะมีความผิดโดยตั้งใจเจตนาหรือว่าโดนหลอกให้มาขนอีกทีนึงนั้นยังไม่ได้มีข้อสรุปเขาก็กำลังจะรวบรวมหลักฐานนะคะออสเตรเลียเขาก็ไม่ได้ให้เราเข้าไปเกี่ยวเขาก็แค่ขอข่าวของเราแล้วก็ให้ข่าวเรามาแค่นั้นเองนอกจากนั้นเขาก็จะจัดการเองอันนี้แหละมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นใหญ่ในเวลานี้นะคะสำหรับเรื่องของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะคะว่าทำเองหรือว่าเธอโดนหลอกให้ไปส่งนะคะทำเองหรือว่าโดนหลอกให้ไปส่งซึ่งมันจะมีความต่างกันอยู่นะคะ AEC ABC News ของออสเตรเลียเนี่ยบอกว่าช่วยไทยกุเรื่องนะว่าโฆษณาชวนเชื่อหลังจากเปิดโปงศูนย์สแกมเมอร์อันนี้ก็มีอีกภาพหนึ่งนะคะเรื่องของสื่อนะคะแต่ว่าในเรื่องของการตรวจเข้มหลังจากนี้ไปหลังจากที่อาจจะไม่ได้เข้มในส่วนของบุคลากรสายการบินก็คงจะต้องกลับมาทบทวนดูกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งการบินไทยก็ออกถ้อยแถลงยืนยันให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่หลังลูกเรือรายหนึ่งของทางบริษัทถูกตั้งข้อหาลักลอบนำเฮโรอีน1 กิโลกรัมเข้าสู่ออสเตรเลียค่ะโดยซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสัมภาระของเขาพร้อมอ้างคำแถลงของตำรวจออสเตรเลียที่ประกาศมุ่งเน้นในความพยายามขัดขวางบุคคลใดก็ตามจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดค่ะเขาก็จะสอบเองนะคะมีรายงานผลสอบเบื้องต้นมีผลออกมาเป็นบวกสำหรับเฮโรอีนคาดว่ายาเสพติดน่าจะมีมูลค่าประมาณ11 ล้านบาทไทยอันนี้อ้างอิงจากมูลข้อมูลจากสำนักงานของตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะผู้หญิงรายนี้ถูกจับกุมหลังมีการส่งเรื่องไปยัง AFP แล้วก็โดนตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมข้ามชายแดนในปริมาณสำหรับจำหน่ายภายใต้กฎหมายของออสเตรเลียความผิดและกระทงที่เราพูดถึงความผิดก็มีโทษจำคุกสูงสุด25 ปีตอนนี้เธอยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวแล้วก็มีกำหนดถูกนำตัวขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นที่วันที่14 กันยายนนะคะและก็มีการยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้นะคะหมายถึงออสเตรเอหมายถึงผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นสมาชิกลูกเรือของบริษัทแล้วก็กำลังจะประสานงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียค่ะในระหว่างกระบวนการของคดีกำลังดำเนินการอยู่ส่วนสื่อมวลชนอังกฤษก็มีรายงานให้ความสนใจเหมือนกันว่าการบินไทยเปิดเผยกับสื่อมวลชนท้องถิ่นว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วแล้วก็ได้ประสานใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในไทยและออสเตรเลียนะคะส่วนรายงานของ Independent นะคะในถ้อยแถลงของการบินไทยเน้นย้ำว่าทางบริษัทก็มีกฎระเบียบเข้มงวดที่ห้ามพนักงานในนั้นรวมถึงนักบินลูกเรือครอบครองนำเข้าขนส่งยาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คงจะต้องตามดูข้อสรุปกันต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยโดยเจตนานะคะหรือว่าโดนหลอกไปให้ทำให้ส่งของตอนนี้เขาก็คืบหน้าในบ้านเราเนี่ยปปส.เขาก็ไปตรวจค้นทั้งคอนโดที่กรุงเทพแล้วก็ไปบ้านที่พะเยาด้วยนะคะแล้วก็ไปสืบเส้นทางการเงินบัญชีอะไรต่างๆก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดนะคะเพราะการเงินอะไรต่างๆของน้องก็ปกติไม่ได้ฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยหรืออะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะอ่ะก็รอดูว่าทางออสเตรเลียสำนักงานตำรวจเขาจะส่งข้อมูลมาว่าอย่างไรบ้างค่ะส่วนประเด็นเศรษฐกิจนะคะก็อย่างที่เราพูดถึงกันไปเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นะคะผู้ฟังเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์เนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราหันไปดูทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความชัดเจนใช่ไหมคะเพราะรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการตัดสินใจที่จะใช้เครื่องมือทางภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในตลาดที่อยู่อาศัยซ ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะแล้วเมื่อวานพอเขามีการประชุมครม.กันก็มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2569ค่ะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านของตนเองแล้วก็รักษาระดับความคึกคักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามาตรการนี้ก็จะหันค่าใช้จ่ายในการซื้อขายบ้านลงอย่างมหาศาลโดยลดค่าจดทะเบียนโดยอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 2% เหลือเพียง 0.01%แล้วก็ลดค่าจดทะเบียนการจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% ค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจดทะเบียนโอนในคราวเดียวกันนะคะโดยสิทธิประโยชน์นี้เปิดกว้างสำหรับครอบคลุมซื้อขายที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน7ล้านบาทแล้วก็วงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์รวมไปถึงห้องชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมนะคะทั้งที่เป็นมือหนึ่งแล้วก็มือสองค่ะโดยผู้ซื้อก็จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นซึ่งมาตรการก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะคะภาคอสังหาริมทรัพย์มีขนาดใหญ่คิดเป็น 6.9% ของ GDP หรือมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นในห่วงโซ่อุปทานคือซัพพลายเชนให้เติบโตตามไปด้วยการขยายตัวนี้ก็ส่งผลดีทั้งระบบนะคะกล่าวคือพอมีการซื้อขายบ้านก็จะเกิดการดึงอุตสาหกรรมต้นน้ำเช่นโรงงานผลิตเหล็กปูนซีเมนวัสดุก่อสร้างให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ส่งแรงเหวี่ยงไปสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำค่ะทำให้ธุรกิจตกแต่งภายในการขนส่งอะไรบริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ก็มีรายได้เกิดการจ้างงานขึ้นมาคลังเขาก็เลยประเมินว่าแรงกระเพื่อมนี้น่าจะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในวงกว้างได้ที่สุดแล้วก็เลยนะรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่คึกคักขึ้นนะคะแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ด้วยอันนี้คือเกี่ยวกับไอ้มติการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะมติการประชุมครม.เมื่อวานวันนี้บางจากน้ำมันลง5บาทนะคะวันนี้1กรกฎาคมอ่ะแต่เป็นดีเซลเบนซินนะคะดีเซลเบนซินใครเติมดีเซลเบนซินเนี่ยบางจากเขาน้ำมันลง5บาทต่อลิตรค่ะพรีเมียมดีเซลแก๊สโซฮอล์อัปเดตล่าสุดให้ได้ทราบกันนะคะราคาก็ลดลงตารางตอนนี้บางจากปตท.แต่พวกเราที่ใช้รถยนต์ธรรมดาแก๊สโซฮอล์เบนซินเนี่ยอันนี้ไม่ได้ลงนะที่ทราบแต่ว่าลงเยอะนะเนี่ยที่เขาปรับลงประกาศตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยฮือฮาสักเท่าไหร่แต่ก่อนเนี่ยจะรอคอยว่าจะลดเมื่อไหร่จะลดยังไงนะครับของบางจากนี้เขาบอกว่าดีเซลจาก54.25 บาทก็จะเหลือ49.25 บาทลดไป5บาทค่ะแล้วก็มีไฮพรีเมียมนะคะพรีเมียมกลุ่มพรีเมียมด้วยนะลดจาก53.44 บาทเหลือ48.44 บาทห้าบาทอันนี้คือเรื่องของราคาน้ำมันจริงๆราคาน้ำมันช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามดูสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักนะคะแต่น้ำมันก็ยังอยู่นิ่งๆนะอย่างเช้าวันนี้ที่เราดูล่าสุดอ่ะก็คือ69.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็ไปไม่ถึง70ถ้าตลาดในเม็กซ์นะคะถ้าเบรนท์เนี่ยก็คือ 73.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะบวกมา 0.26% นะคะ 0.26% คือบวกมา19 เซนต์ค่ะ73.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะหุ้นออยฟิวเจอร์ก็69.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนโกลด์สปอตนะคะถ้าเป็นทองคำนี้หลุด4,000เรียบร้อยแล้วเช้านี้ยังลงไปอีก50 ดอลลาร์เลยอะทองคำอะยืนอยู่ที่3,989 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เพราะว่าเช้าวันนี้ลงไปถึง 1.22% นะคะราคาน้ำมันย่อลงราคาทองคำย่อลงอย่างต่อเนื่องเช้าวันนี้เราก็เลยเห็นราคาทองบ้านเรานะคะตามประกาศสมาคมค้าทองคำก็เลยลบไปให้ก่อนเลยค่ะรอบแรกนะคะ450 บาทนะคะคุณผู้ฟัง450 บาทตอนนี้คือดูแล้วเนี่ยทองรูปพรรณที่รับซื้อเนี่ยจะหลุดมันไม่รู้ว่าจะหลุด60,000เมื่อไหร่อะนะคะทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อ62,650ขายออก62,850ทองรูปพรรณรับซื้อ61,398 บาทขายออก63,650 บาทนะคะต่อบาททองคำนะโดยเขาอ้างอิงโกลด์สปอตไว้ที่ 3,979 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะส่วนเงินบาท33บาท31สตางค์นะคะบอกกันไว้ก่อนสำหรับเช้าวันนี้ใครที่รอฟังราคาทองอยู่นะคะราคาทองบ้านเราไหลลูดลงไปอีกแล้วนะคะคนที่เคยซื้อตอนที่80,000น่ะบางคนบอกว่าพูดไปทำไมนะคะซื้อไปแล้วตอนนั้น80,000นี่หลายคนวิ่งไปซื้อนะเพราะเข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไปที่190,000อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ใจเย็นๆค่ะซื้อแล้วก็ใจเย็นไปหรือว่าถ้าคุณลงทุนแบบระยะยาวนะคะแต่ถ้าคุณลงทุนระยะสั้นนี่ก็ต้องดูข้อมูลในภาพของการลงทุนกันสักหน่อยนะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะตอนนี้ทองเขาก็มีปัจจัยเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายเรื่องของเงินเฟ้อนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางอะไรเหล่านี้ก็ยังเป็นประเด็นนะคะที่เขาจับตามองกันอยู่นะคะแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญด้วยนะต่อการลงทุนทองคําในเวลานี้นะคะถ้าของตลาดหุ้นเนี่ยก็สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางต่างๆแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่ออกมาในแต่ละวันแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศของแต่ละที่เองก็จะเป็นภาพนั้นนะคะคือทองคำที่ลงไปเนี่ย450บาทนี่นะคุณผู้ฟังนะคือลดไปเมื่อเช้า YLG ก็บอกว่าแรงขายเริ่มชะลอค่ะเดี๋ยวยังไงก็คงจะลุ้นรีบาวนะคะถ้าสมมติว่าไม่หลุดแนวรับนะถ้าไม่หลุดแนวรับนะ

เออห่วงค่ะว่างบปี70แผ่นไอ้บัญชีติดลบเงินอนาคตก็ถูกจำนองอันนี้คือฝ่ายค้านเขาก็จะมองเป็นภาพนั้นก็เป็นการชำแหละนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสาธารณสุขนะคะของสาธารณสุขมีการแนะนำจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็มองว่าเนี่ยในภาพตรงนี้ค่ะ

ท่ามกลางภาวะสังคมผู้สูงอายุขั้นสูงยอดที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังสูงขึ้นแต่รัฐบาลเนี่ยกลับใช้งบประมาณเพื่อป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพเพียงแค่10%เท่านั้นไม่ยอมลงทุนระบบคัดกรองเชิงรุกในชุมชนระเบิดลูกที่สองคือวิกฤตโรงพยาบาลรัฐขาดทุนสมองไหลคือระบบจ่ายเงินชดเชยผู้ป่วยในของสปสช.สวนทางกับสภาวะเงินเฟ้อค่ายาค่าแรงเทคโนโลยีการแพทย์แพงขึ้นส่งผลให้โรงพยาบาลรัฐกว่า300แห่งขาดทุนและมี100แห่งที่ใกล้ล้มละลายจนคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.หายไปครึ่งหนึ่งเกิดปัญหาระบบใบส่งตัวเรื้อรังบุคลากรหน้างานต้องแบกรับภาระจนร่างกายเขาพังเกิดภาวะสมองไหลลาออกจากระบบราชการรุนแรงมากและระเบิดที่สามที่ประชาธิปัตย์บอกคือความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน3กองทุนค่ะทั้งระบบบัตรทองประกันสังคมสิทธิข้าราชการต่างใช้เงินภาษีประชาชนเหมือนกันแต่สิทธิการเข้าถึงโรงพยาบาลยาและต้นทุนต่อหัวกลับไม่เท่ากันก่อให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเช่นการจัดซื้อยาที่ต่างคนต่างซื้อจนเสียเม็ดเงินไปโดยใช่เหตุเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของทางพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับเรื่องของงบที่เข้าไปสู่กระทรวงสาธารณสุขโดยสปสช.นะคะสปสช.เรียงตัวเลขกระทรวงสาธารณสุข1.8 หมื่นล้านงบสปสช.ก็เกือบ300,000 ล้านละงบกลางรักษาราชการก็80,000 ล้านละงบแฝงในท้องถิ่นโรงพยาบาลสอตออีก1.8 พันล้านรวมแล้วมันสูงถึง570,000 ล้านคิดเป็น15%ของงบประมาณแผ่นดินแม้สายตาองค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกจะชื่นชมว่าไทยใช้เงินเพียง4%ของ GDP แต่กลับสร้างระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าได้ดีต่างจากประเทศชั้นนำอย่างสวีเดนอังกฤษและญี่ปุ่นใช้ตัวเลข2 หลักแต่ยังไงก็ตามการใช้น้อยแต่ทําได้เยอะกําลังกลายเป็นจุดอ่อนที่สะสมมันจะเป็นระเบิด3 ลูกที่พูดถึงอะค่ะที่มันรอวันที่จะปะทุแล้วก็พาตัวระบบเนี่ยก้าวไปสู่ขอบเหวนะคะอันนี้ก็เป็นการถกกันในสภาค้านเขาก็จะต้องมองในภาพนี้ด้วยแหละถูกไหมคุณผู้ฟังแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจด้านเศรษฐกิจนะคะอาเซียนกำลังก้าวขึ้นเป็นภูมิภาคที่สร้างมหาเศรษฐีเร็วที่สุดในโลกค่ะจากแรงหนุนของ AI ตลาดทุนธุรกิจครอบครัวอินโดนีเซียครองแชมป์การเติบโตขณะที่เวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์ต่างเร่งเครื่องสร้างความมั่งคั่งดูไทยยังไม่มีนะคะเดี๋ยวไทยอาจจะติดอันดับกับเขาก็ได้ในรายละเอียดเนาะเพราะว่าแทบทุกวันเนี้ยคือนับจากนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาจะมีมหาเศรษฐีหน้าใหม่มาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะเฉลี่ยเกือบ5 คนต่อวันมหาเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเกือบ5 คนต่อวันด้วยแรงหนุนจากเทคโนโลยี AI ตลาดทุนแล้วก็ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตต่อเนื่องจนทำให้ภูมิภาคแห่งนี้ถูกจับตาว่าเป็นฮับความมั่นคงแห่งใหม่ของโลกค่ะรายงานความมั่งคั่งของโลกมีการคาดการณ์ว่า5 ปีข้างหน้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นภูมิภาคที่มีผู้คนมั่งคั่งระดับสูงก็คือจะมีสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย30 ล้านดอลลาร์หรือ1,000 ล้านบาทขึ้นไปเยอะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเติบโตเร็วที่สุดให้อินโดนีเซียค่ะครองอันดับ1นะคะอันดับ2เวียดนามอันดับ3ฟิลิปปินส์อันดับ4สิงคโปร์และอันดับ5เป็นไทยต่างติดอันดับประเทศที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจโดดเด่นเหมือนกันเบื้องหลังตัวเลขดังกล่าวก็คือผู้ประกอบการนักลงทุนและเจ้าของกิจการจำนวนมากที่กำลังเปลี่ยนความสำเร็จทางธุรกิจให้กลายเป็นความมั่งคั่งระดับโลกเฟบบี้นักธุรกิจชาวอินโดนีเซียวัย44 ปีซึ่งนอกจากบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการค้าแล้วเธอยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยจัดสรรเงินลงทุนถึง40%ไปยังทองคำซึ่งราคาขึ้นถึง220%ในช่วง3 ปีจนถึงปลายเดือนมกราคม2026ค่ะก่อนที่สงครามอิหร่านจะฉุดให้ทองคำร่วงไป23%เลยทีเดียวนะคะก็เธอก็เริ่มสะสมนาฬิกาหรูโรเล็กซ์นะคะนี่แล้วก็เริ่มสะสมของแบรนด์เนมนะคะแต่ในฐานะสินทรัพย์ลงทุนที่สามารถรักษามูลค่าขายต่อในราคาสูงก็เรื่องราวก็ไปสะท้อนภาพว่า

0: ชนชั้นมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ในอาเซียนเนี่ยไม่ได้สร้างความมั่งคั่งจากรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดจากการถือครองสินทรัพย์ธุรกิจการถือลงทุนมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะอินโดนีเซียก็เป็นแชมป์สร้างมหาเศรษฐีไปเลย10ประเทศที่คาดว่าจะมีการเติบโตของจำนวนมหาเศรษฐีเร็วที่สุดมีถึง4ประเทศที่อยู่ในอาเซียนนะคะอินโดนีเซียเพิ่ม82%สูงสุดของโลกเวียดนามเพิ่ม59%ฟิลิปปินส์เพิ่ม49%และสิงคโปร์เพิ่ม46%ค่ะขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับ17ของโลกนะคะคาดว่าจำนวนมหาเศรษฐีจะเพิ่มขึ้นราว26%เอ้ยอันดับ17ก็ไม่น้อยหน้านะของโลกนะมหาเศรษฐีเยอะเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ไม่ใช่เราพอรวม5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเนี่ยมหาเศรษฐีจะเพิ่ม16,999คนในปี69ค่ะแล้วปี74จะเป็น25,847คน เยอะนะมหาเศรษฐีเพิ่มเป็น25,000ก็คือจะมีสินทรัพย์1,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเนี่ยเศรษฐีเอเชียเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องลงทุนค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ9 นาฬิกากับอีก43 นาทีค่ะ กลับมาติดตามดูภาพบรรยากาศของการลงทุนกันสักหน่อยนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเซ็นดิเด็กตลาดหุ้นไทยของเราเริ่มต้นเดือนใหม่ใช้คำว่าเริ่มต้นเดือนใหม่เนาะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมเดือนที่7ของปีนะคะซึ่งในบรรยากาศของการลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะก็อย่างของดาวโจนส์นิวยอร์กนะคะแล้วก็ยุโรปนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกนะคะขณะที่ S&P 500และ Nasdaq ปิดบวกเหมือนกันปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะนอกจากนี้ดัชนีหลักทั้ง3ยังปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อพิจารณาตลอดทั้งไตรมาส2ปี2569นะคะดาวโจนส์ปิดที่ 52,319.20 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา136.46 จุดนะคะหรือว่า 0.26% S&P 500ปิดที่ 7,499.36 จุดค่ะเพิ่ม 58.93 จุดหรือว่า 0.79% Nasdaq นะคะปิดที่ 26,213.76 จุดก็เพิ่มขึ้นมา 393.58 จุดหรือว่าบวก 1.52% ค่ะฝั่งหุ้นยุโรปปิดบวกเหมือนกันนะคะทำสถิติปรับตัวขึ้นรายไตรมาสมากที่สุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวนะคะแรงหนุนจากความเชื่อมั่นด้านปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วก็สัญญาณการคลี่คลายของความตึงเครียดในตะวันออกกลางด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ดัชนี CAC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,403.99 จุดเพิ่มขึ้นมา 36.66 จุดค่ะดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,995.81 จุดเพิ่มขึ้นมา 368.92 จุดนะคะหรือว่า 1.50% ฟูซี่ร้อยลอนดอนค่ะปิดที่ 1,497.12 จุดเพิ่มมา 12.98 จุดนะคะแล้วก็ฝั่งของน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบนะคะเพราะนักลงทุนจับตาการเจรจาทางอ้อมครั้งใหม่ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาและอิหร่านซึ่งก็จัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ค่ะสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมก็ลดลงไป 1.25 ดอลลาร์หรือว่า 1.77% ไปปิดที่ 69.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent นะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลงไป23เซนต์หรือว่า 0.31% ไปปิด 72.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะทองคำตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเล็กน้อยในวันอังคารนะคะบรรยากาศการซื้อขายก็ได้รับแรงกดดันจากความกังวลว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอันส่งผลให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลงไป40เซนต์หรือว่า 0.01% ปิด 4,038 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดฝั่งของนิวยอร์กแล้วก็ยุโรปนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าการลงทุนก็ค่อนข้างจะยังผันผวนอยู่นะคะถ้าเราส่องดูภาพของตลาดต่างประเทศด้วยนะของเอเชียก็ผันผวนเช่นเดียวกันนะคะในเช้าวันนี้ที่เปิดตลาดมานะมีลบมีบวกสลับกันไปนะคะสำหรับฝั่งดัชนีตลาดหุ้นเอเชียนะคะซึ่งวันนี้อย่างดูล่าสุดเนี่ยค่ะนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวมาดูของโตเกียวก่อนนะคะยืนอยู่ที่ 7,246.66 จุดค่ะก็ปิดพักเช้าไปที่เรียบร้อยนะคะบวกมา 184.34 จุดค่ะบวก 0.26% ยืนอยู่ 7,246.66 จุดส่วนตลาดหุ้นจีนก็บวกนะคะ 23.056% ยืนอยู่ 4,117 จุดหางเส็งฮ่องกงลบไป 145.66 จุดหรือว่า 0.63% ยืนอยู่ 22,881 จุดค่ะแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นออสเตรเลียลบไป50จุดนะคะ 0.58% ยืนอยู่ 8,727.80 จุดนะคะของออสเตรเลียกับของหางเส็งฮ่องกงในหน้ากระดานนี่ก็เป็นสีแดงก็วันนี้ก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบสลับกันไปนะคะส่วนตลาดอื่นๆอย่างคอสปิเกาหลีใต้ก็ลงไปแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยลบไป 243.52 จุดค่ะลบไป 2.87% ยืนอยู่ 8,232.96 จุดนะคะตลาดสิงคโปร์บวกมาเล็กน้อยค่ะ 0.9 จุดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นของมาเลเซียเนี่ยบวกมา 0.33%ไต้หวันบวกมา 1.9% นะคะดัชนีหุ้นไต้หวันอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของเอเชียนะส่วนน้ำมันทองคำล่วงหน้านะคะไปดูCrude Oil Futureหน่อย ตอนนี้น้ำมันที่ในมิกซ์ยืนอยู่ 69.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบวกมา 0.52% หรือขึ้นมา36เซนต์เบรนท์ก็ 73.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกมา33เซนต์หรือว่า 0.45% ค่ะส่วนทองคำโกลด์สปอตนะคะตอนนี้ถือว่าดีขึ้นนะก็ลบไป40จุดตอนเช้ายังเห็น50จุดอยู่เลยนะคะก็ยังคงลงไป 1% นะคะล่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังยืนอยู่ 3,997 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนส่วนบ้านเรารอบแรกนี้คือลงไปละ450บาทต่อบาททองคำรอบที่2กลับขึ้นมาเป็นบวกได้50บาทค่ะตอนนี้ก็เลยลบไป400บาทต่อบาททองคำนะคะรับซื้อทองคำแท่ง 62,700 ขายออกทองคำแท่ง 62,900 รับซื้อทองรูปพรรณ 61,443 บาท48สตางค์ขายออก 63,700 ค่ะอันนี้จะเป็นราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะคะราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้นะทีนี้ไปดูมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์กันสักหน่อยนะคะมองอย่างไรบ้างสำหรับภาพบรรยากาศของการลงทุนในเช้าวันนี้นะคะมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในมุมมองที่ออกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอย่างของฝั่ง CGS อันนี้ก็เปิดประเด็นมองคาดการว่าเซ็นดิเดกน่าจะทดสอบ 1,600 จุดค่ะแรงหนุนหุ้นกลุ่มเทคนะคะมองกรอบเซ็นดิเดก 1,580 ถึง 1,600 จุดค่ะทดสอบ 1,600 จุดอีกครั้งได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาทางอ้อมครั้งใหม่ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะคะแนะนำกราฟกับทรูค่ะเป็นตัวเด่นนะคะซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ CGS International เนี่ยสรุปภาวะตอนนี้ถ้าดูจากตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ทิศทางตลาดหุ้นไทยในภาพวันนี้นะคะก็มีการมองค่ะมองกรอบของเซ็นดิเดกที่1,580 ถึง 1,600 นะคะทดสอบ 1,600 จุดอีกครั้งโดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาทางอ้อมครั้งใหม่ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงดาฮานะคะส่วน True เนี่ยให้มองไว้ที่ไตรมาสประเมินกำไรไตรมาสที่2นะคะของ True Group 6.7 พันล้านบาทเพิ่ม 232% ปีต่อปีและ 1% Q on Q ค่ะคาดการว่าต้นทุนการให้บริการในไตรมาสที่2ปี2026จะลดลง 47% ปีต่อปีนะคะจากค่าใช้จ่ายโครงการ Network นะคะที่ลดลงTake Profit ก็ 13.40 ค่ะ Stop Loss ที่ 12.70 ส่วน GAF นะคะมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่2เพิ่มขึ้น 51% ปีต่อปีแล้วก็ 19% Q on Q ก็จะเป็นสถิติต่อเนื่องใหม่เลยนะคะไตรมาสที่6ติดต่อกันแล้วสำหรับ GAF นะก็ปรับเพิ่มประมาณการไปขึ้นมานะคะก็ Take Profit วันนี้ของ GAF ก็ 62.75 Stop Loss ที่ 60.75 สตางค์นะคะ 60.75 สตางค์อันนี้ก็จะเป็นมุมมองของตลาดในวันนี้นะคะสำหรับทาง CGS มองตลาดหุ้นไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้วันนี้ก็หุ้นโตเกียวเนี่ยที่เป็นบวกได้เนี่ยเขามีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคมาหนุนตลาดด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ตลาดเอเชียส่วนใหญ่ที่เปิดมาก็ผสมผสานนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะต้องติดตามสกุลเงินสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นช่วงนี้อ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีอย่างเมื่อวานนี้ค่ะเทียบกับดอลลาร์ซึ่งนับตั้งแต่ปี2529ก็สมมติให้นักลงทุนก็จับตาโอกาสที่ทางญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินของเขานะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะทางกาตาร์ยืนยันเมื่อวานนี้ว่าผู้แทนพิเศษของทรัมป์และบุตรเขยของทรัมป์ได้เดินทางถึงกรุงโดฮาแล้วทั้งสองจะไม่เข้าพบเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรงค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศกาตาร์บอกว่าคณะผู้แทนสหรัฐจะเข้าพบตัวแทนจากประเทศเป็นกลางเพื่อความคืบหน้าในการดำเนินการ MOU ที่สหรัฐกับอิหร่านได้ลงนามร่วมกันนะคะส่วนอิหร่านเองก็บอกว่าคณะผู้แทนอิหร่านก็จะหารือกับเจ้าหน้าที่กาตาร์ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ค่ะเดี๋ยวรอติดตามยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนักนะคะสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เข้ามาในเวลานี้นะคะเป็นประเด็นทำให้บรรยากาศของการลงทุนวันนี้ก็ยังคงผันผวนอยู่นะคะทั้งตลาดหุ้นทองคำแล้วก็น้ำมันดีนะคะน้ำมันที่มันยังคงลงอยู่นะเราก็ยังมองว่าเป็นดีต่อพวกเราผู้บริโภคอะ จะได้ไม่ต้องเติมน้ำมันสูงน้ำมันแพงเพราะทุกวันนี้อะไรหลายๆอย่างก็แพงวันนี้วันที่หนึ่งนะ1 กรกฎาคมเนี่ยเงิน60/40 plus เนี่ยเข้าแล้วนะคะ1,000ดิฉันเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปซื้อข้าวซอยนะข้าวซอยอาหารเหนือ60 บาทก็ใช้นี่แหละซื้อใช้60/40เนี่ยซื้อสงสัยจะหมดเร็วนะรอบนี้รอบที่แล้วก็หมดเร็วนะใช้แค่ไม่ถึง3 อาทิตย์เลยค่ะ2 อาทิตย์หมดแล้วนะรอบนี้ประเดิมด้วยข้าวซอยเดี๋ยวคงจะหมดอ่ะไปตลาดบ่อยนะคะพอเราทํางานเข้าออฟฟิศปุ๊บเอาตังตรงหน้าออฟฟิศเนี่ยเวลาเดินมันก็มีของขายเยอะแล้วก็เขา60/40ทั้งนั้นเลยนะอ่ะส่วนบอลฟินแลนเซียไซรัสมองตลาดแนวโน้มวันนี้คาดว่าเส้นเด็กน่าจะแกว่งตัวในแดนบวกตามเซติมินต์บวกจากต่างประเทศเหมือนกันแนวต้านหลักในรอบนี้บริเวณไฮเดิม1,600ถึง1,610จุดกลุ่มเทคโนโลยีคาดว่ายังเห็นแรงซื้อจากทีม AI แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าความร้อนแรงจะลดลงจาก2 วันก่อนหน้าล่าสุดบอนด์ยูสหรัฐพลิกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากตัวเลข Job Opening นะคะออกมาสูงกว่าคาดทำให้ตลาดเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ก็หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแล้วก็กดดันค่าเงินสกุลเอเชียมากขึ้นค่ะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ด้านปัจจัยระยะกลางที่หนุนในช่วงครึ่งปีหลังอ่ะยังอยู่เรื่องของสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางต้องตามกันอยู่แต่มันผ่อนคลายลงแล้วน้ำมันก็ปรับตัวลงแล้วเบรนท์ก็ยังทรงตัวอยู่ที่$73ต่อบาร์เรลใกล้เคียงกับช่วงก่อนสงครามด้วยเป็นปัจจัยที่ช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อจากฝั่งต้นทุนนะคะแล้วก็หนุนกำลังซื้อให้ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะผลประกอบการบจ.ไตรมาส2ปี2026เบื้องต้นไม่แย่ค่ะยังเห็นการเติบโตปีต่อปีทำให้ประมาณการ EPS ปี2026ที่96 บาทปัจจุบันยังไม่มีดาวไซด์ก็มองว่าเป็นบวกนะคะต่อกลุ่ม Domestic Pay อยู่นะคะหุ้นเด่นวันนี้ก็คือตัวของเดือนกรกฎาคม BA BBL ERW พระราม9แล้วก็ติดล้อเดี๋ยวพักก่อนค่ะฟังสารคดีไทยเบฟกับฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ
6: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11 จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รวยรวยรวย
8: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113 ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มบึ้ม7 รางวัลรางวัลละ10 ล้านบาทแจกรวม70 ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69ย้ำครั้งสุดท้าย70 ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: รวย
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: รู้
9: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรก3กรกฎาคมนี
6: ้นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะที่2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลและซีเจมอร์นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์กุ้งขาวแวนามัยเร่งเชื่อมโยงตลาดรับซื้อดูแลราคาเกษตรกร
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้ผลผลิตบางส่วนย้อนกลับเข้าสู่ตลาดในประเทศและส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียร ภาพด้านราคาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายปีนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและ IOM มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
8: ที่รวมกิจกรรมโรงเรียนน้ำยืนวิทยาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนที่รับผลกระทบจากภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM สำนักงานประเทศไทยซึ่งมีแผนดำเนินโครงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยมอบอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมสะท้อนความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นและองค์การระหว่างประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
3: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อ่ะ 10:09 นค่ะกลับมาในช่วงที่3นะคะในรายการของเราค่ะเก็บข่าวมาเล่านะคะทาง FM 97 MHz ค่ะช่วงนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังดูแลตัวเองกันด้วยนะคะคนป่วยไม่สบายเยอะนะเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยเยอะนะคะแล้วโควิดเนี่ยก็กำลังจะมาด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องจริงเลยฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองนะคะพักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่างที่เราได้คุยกับอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่ค่อยจะใช้ยากันนะคะคือป้องกันตัวเองไว้ก่อนดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอากาศร้อนก็รู้ว่าร้อนก็ไม่ต้องออกไปแต่ว่าถ้าจำใจหมายถึงว่าจำเป็นที่จะต้องไปก็หาอะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยใครร้อนได้บ้างนะคะแต่น้ำนี่ต้องดื่มกันเยอะหน่อยนะคะจากเดิมที่เคยดื่มเยอะถ้าอากาศมันร้อนอบอ้าวแบบนี้เนี่ยจะต้องดื่มเยอะกว่าปกติสักนิดนึงนะคะนี่ก็พยายามดื่มน้ำให้ได้วันละ2ขวดใหญ่ขวดใหญ่นี้จะมีปริมาณสุทธิ 1,500 มิลลิลิตรนะน้ำดื่มน้ำเปล่านะถ้าเราดื่มไป2ขวดนะคะก็เท่ากับว่าวันนี้ดิฉันได้ดื่มไปละ 3,000 มิลลิลิตรแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนี้เพิ่งใกล้ๆจะหมด 1,500 มิลลิลิตรละคิดว่าตอนเที่ยงถึงตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยวันนี้น่าจะถึง 4,000 แน่ๆนะอันนี้กินเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าด้วยอาการที่ตอนนี้เป็นอยู่เนี่ยต้องดื่มน้ำแล้วก็จิบน้ำตลอดเวลาแต่ดิฉันไม่ได้จิบน้ำอุ่นนะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องตามปกตินี่แหละนะคะพอกดน้ำอุ่นแล้วน้ำร้อนแล้วมันรู้สึกดื่มมันยากสักนิดหนึ่งก็เลยเลือกอุณหภูมิน้ำปกติแต่ว่าไม่ต้องไปใส่น้ำแข็งหรือน้ำเย็นก็เลี่ยงไปเลยกาแฟที่เคยกินก็ไม่กินนะคะเพราะว่ากินกาแฟร้อนไม่ค่อยเป็นกับเขากินแต่กาแฟเย็นฉะนั้นตัดส่วนนี้ออกไปเลยเข้ามาสู่เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหน่อยนะคะเดี๋ยวสักครู่ว่าคุณรัตนาจาก IV Global นะคะที่จะเข้ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันที่1กรกฎาคมให้เราได้ฟังกันค่ะส่วนเซ็นดีเด็กตอนนี้ล่าสุดเลยค่ะ 1,594.90 จุดนะคะบวกมา3จุดค่ะวอลุ่มก็ถือว่าหนาแน่นนะ 12,175 ล้านบาทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1ก็คือ KTB ค่ะกรุงไทย 38.50 นะคะบวก50สตางค์เดลต้า329 บาทบวก 4 บาทค่ะBBL 180 บาทนะคะบวก 1 บาทค่ะ SCB นะคะ148บาทค่ะ AOT 64บาทลบไป25สตางค์นะคะนี่ห้างดับที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดในเวลานี้นะคะของตลาดหุ้นไทยเรานะบรรยากาศการลงทุนก็อยู่ในกรอบแคบๆนะคะก็คล้ายๆกับตลาดฝั่งของเอเชียนั่นแหละค่ะผู้ฟังช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆให้เราได้ติดตามดูกันนะคะก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆนะคะบ้านเราก็ติดตามดูที่งบปี70ป่ะแล้วก็เนี่ยเงินบาทซึ่งตอนนี้ก็อ่อนนำภูมิภาคเรียบร้อยนะคะ33บาท22สตางค์33บาท2032สตางค์ถึง33สตางค์นะคะแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอ่อนค่ามากกว่าเราเหมือนกันนะคะเช้าวันนี้ก็เปิดมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อเลยนะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์ดาโอเนี่ยเขาประเมินทิศทางเซ็นดีเด็กวันนี้เขาคาดว่าดัชนีน่าจะมีโอกาสแกว่งตัวในกรอบนะคะแม้อาจจะต้องเผชิญกับความผันผวนแล้วก็แรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังที่จะจบรีบาลานซ์หุ้นในเซ็ต50กับเซ็ต100ไปแล้วก็จะทำให้ราคาหุ้นหลายตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตลาดเองก็ยังมีแรงหนุนสำคัญจากกระแสเงินทุนต่างชาติอยู่ที่พลิกกลับมาซื้อสุทธิอย่างแข็งแกร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะการต่ออายุค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์จะเป็นแรงพยุงหลักเลยนะคะปัจจัยในประเทศก็คือครม.ที่ต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01%สำหรับบ้านราคาไม่เกิน7ล้านบาทไปจนถึง30มิย70ค่ะมาช่วยกระตุ้นการลงทุนแล้วก็ดัน GDP Fitch Ratings นะคะเตือนธุรกิจหนี้พุ่งสูงให้มองมุมมองลบต่อกลุ่มปิโตรเคมีอสังหาริมทรัพย์จากซัพพลายที่ล้นตลาดแต่ยังคงมุมมองบวกต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะ BCP ปิดดีลเข้าซื้อกิจการ Chevron เรียบร้อยค่ะของฮ่องกงพร้อมเปลี่ยนชื่อนะคะเป็น BHK ค่ะบางจากฮ่องกง BHKขยายฐานธุรกิจค้าปลีกแล้วก็เชื้อเพลิงในตลาดเอเชียเหนือนะคะส่วนปตท.อยู่ระหว่างเจรจาโครงการการผลิต LNG ในรัฐลุยเซียนาสหรัฐค่ะเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาวรายการบิ๊กหลอดดันตลาดเมื่อวานนี้พบการซื้อขายกระดานใหญ่หุ้นคอมเซเว่นนะคะมีมูลค่าสูงสุด 4,659 ล้านบาทที่ราคาเฉลี่ย28บาทค่ะปัจจัยต่างประเทศนะคะสหรัฐกับอิหร่านเดินหน้าเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮาส่งผลให้มีความตึงเครียดคลี่คลายแล้วก็การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาสู่สภาวะปกติค่ะก็ไปกดดันราคาน้ำมันดิบแล้วก็ทองคำนะคะเงินเยนอ่อนค่าทะลุที่ระดับ162เยนต่อดอลลาร์ค่ะทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ40ปีทำให้ตลาดต้องจับตาการเข้าแทรกแซงทางการญี่ปุ่นเพื่อที่จะมีการสกัดการอ่อนค่าด้วยนะคะส่วนตลาดหุ้นจีนก็ MSCI China ร่วงลงกว่า 15% เลยค่ะอันนี้ในปีนี้นะในปีนี้นักลงทุนอ่ะเขาก็ประเมินนะคะว่าจีนกำลังเสียโอกาสจากกระแสวัฏจักร AI บูมโลกอยู่นะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจก็เทคนิคนี้เทคนิควันนี้ของ DAO ให้ BCH กับ Kmart นะคะไปที่บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดหน่อยคิงฟอร์ดวันนี้ประเมินแนวรับดัชนีเซ็ตที่1570ถึง1580ค่ะแนวต้านก็ให้ไว้ที่1600ถึง1610ค่ะ1600ถึง1610โดยเมื่อวานนี้ดัชนีปัจจัยหนุนจากฟันโฟลต่างชาติที่มีมุมมองบวกต่อการลงทุนภาคเอกชนนะคะส่วนหนึ่งมาจากการย้ายฐานการผลิตของไทยสู่สถานะเป็นกลางประกอบกับตลท.เขาหนุนการเข้าจดทะเบียนของกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ด้วยนะคะแล้วก็ยังคาดหวังเป็นภาพเชิงบวกนะเชิงบวกต่อการเจรจาหยุดยิงสหรัฐแล้วก็อิหร่านแล้วก็แนะนำทยอยซื้อกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนเช่น BBL KBank SCB GAF อมตะ WHANะคะแล้วก็Stakon CK นะคะกลุ่มอุปโภคในประเทศก็จะมีกลุ่ม CPR CPAXT BJC Ichitan Carabao Group แล้วก็ตัว M นะคะเก็งกำไรระยะสั้นฮาน่ากับ KCE ค่ะตามโมเมนตัมบวกของกลุ่มเทคสหรัฐนะคะส่วนกลุ่มเด่นก็ถ้าเป็นตัวเด่นก็จะให้ตัวฮาน่านะคะซื้อเก็งกำไรเป้าที่38บาท50สตางค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของ นักวิเคราะห์สามบล็อกเกอร์นะคะให้ได้เห็นภาพเพื่อที่จะนำไปพิจารณากันในวันนี้นะคะ1 กรกฎาคมนะดูจะวันนี้ก็จะคึกคักกันสักหน่อยหนึ่งนะคะวันแรกของปีด้วยนะแล้วก็มีคนละครึ่งให้มาใช้กันด้วยอ่ะก็ของหลายคนก็หมดกันไปเยอะแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วของเดือนที่แล้วอ่ะเขาก็ตัดทิ้งไปเลยคนใช้ไม่ทันก็ตัดทิ้งไปค่ะดิฉันสงสัยคนที่ได้อ่ะไปเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ไม่เปิดเลยอ่ะไม่เปิดเลยอ่ะคือไม่ใช้เลยสักบาทมีเป็นแสนนะที่ไม่ใช้เลยก็ยังสงสัยว่าเขาเข้าไปสมัครทําไมแล้วทําไมเขาถึงไม่ใช้นะเออเราก็สงสัยนะทําไมเขาถึงไม่ใช้ส่วน KTB ประเมินค่าเงินบาทวันนี้หน่อยค่ะค่าเงินบาทวันนี้ที่เราพูดถึงอะค่ะอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับวันก่อนหน้าวันก่อนหน้านี่คือ33.22 บาทนะนับแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาเงินบาทก็ทยอยอ่อนค่าลงเล็กน้อยทดสอบโซน33.30 บาทแกว่งตัวในกรอบ33.18 บาทถึง33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าโดยรวมเงินดอลลาร์ย่อตัวลงเล็กน้อยในลักษณะไซด์เวย์ดาวหลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดออกมาผสมผสานค่ะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะเดือนมิถุนายนก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 91.2 แย่กว่าคาดค่ะยอดตำแหน่งเปิดรับงานย่อตัวลงเล็กน้อยสู่ระดับราว 7.59 ล้านตำแหน่งแต่ดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่ระดับ 7.30 ล้านตำแหน่งอัตราลาออกโดยสมัครใจทรงตัวที่ 1.9% นะคะเงินบาทก็เลยเผชิญแรงกดดันตามจังหวะการปรับตัวลดลงของราคาทองคำนั่นแหละเพราะทองคำก็ลงไปตอนนี้ทยอยปรับลดลงสู่ต่ำกว่า $4,000ต่อออนซ์แล้วนะคะสำหรับทองนะคะท่ามกลางภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินค่ะผู้เล่นในตลาดเขายังคงมั่นใจ100%เลยต่อการแนวโน้มการขึ้นของเฟดในปีนี้นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังคงได้แรงการปรับตัวจากพวกบรรดาหุ้นกลุ่มเทคบรรดาหุ้นทีม AI Semiconductor อยู่นะคะเพราะมีความหวังต่อผลประกอบการหุ้นกลุ่มดังกล่าวที่อาจจะยังคงเติบโตได้แข็งแกร่งต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ดีการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐก็ถูกชะลอตัวลงบ้างค่ะจากมุมมองของผู้เล่นตลาดที่ยังมั่นใจเกิน 100% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดอันนี้มันก็อาจจะเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นได้หรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็นมุมมองออกมาค่าเงินบาทแนวโน้มก็ตอนนี้คงจะต้องจับตามันก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่นะคะที่ KTB มองจนกว่าจะเห็นการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะเรายังไม่เห็นการลงนามเลยแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งนะคะทำให้ผู้เล่นในตลาดก็ควรจะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกลยุทธ์ออปชันที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีในสภาวะที่ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงนะคะมองว่าตลาดเนี่ยอาจจะเผชิญกดดันฝั่งอ่อนค่าค่ะช่วงนี้ซึ่งก็คงจะต้องจับตาดูนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางจับตาดูเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเหล่านี้เป็นต้นอ่ะส่วนบ้านเราแนวโน้มของตลาดหุ้นเราจะได้ไปคุยกับพี่ก๊อฟวิริยาลาภพรมรัตนาจาก IV Global นะคะพี่ก๊อฟคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะอ่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยของเราเปิดมาก็เขียวเล็กน้อยนะคะบรรยากาศในวันนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญเนี่ยพี่ก๊อฟยังเป็นปัจจัยเดิมไหมคะหรือมีปัจจัยใหม่อะไรให้เราได้มาติดตามบ้างไหมคะ
5: จริงๆก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆเป็นหลักนะคะคือเรื่องของสถานการณ์สหรัฐอิหร่านก็แม้ว่ามันยังไม่ชัดเจนมากทีเดียวแต่ว่าโดยรวมก็ยังคงทําให้ระดับราคาน้ํามันเนี่ยนําไปในลักษณะที่ยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบด้านล่างอยู่อ่ะค่ะความหมายก็คือว่าลงมาหาอย่าง WTI West Texas เนี่ยก็ลงมาหาอยู่ที่ประมาณสัก69-70 เหรียญอยู่นะคะมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อไปในระดับนึงอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อตลาดโดยภาพรวมนะคะส่วนปัจจัยอันที่สองก็คือว่าในช่วงของวันนี้ทางด้านของประธานเฟดท่านใหม่ก็คือเควินวอชเนี่ยก็จะไปมีถ้อยแถลงหรือเสวนาในการประชุมของ ECB อะค่ะและตลาดเขาก็จะตามกันว่าถ้อยแถลงตรงนี้จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐในระยะต่อไปอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งแรกของเฟดของประธานเควินวอชคนใหม่เนี่ยค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์นิดนึงก็คือส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ารักษาเสถียรภาพของราคาแล้วก็ควบคุมเงินเฟ้อค่ะมันก็เลยทำให้ตลาดมีการคาดการณ์กันว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นแล้วก็จำนวนเงินมีอาจจะมากขึ้นด้วยนะคะโด โดยทางด้าน Bank of America เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในรอบปีนี้ประมาณ3ครั้งก็คือเดือนกันยาตุลาแล้วก็ธันวานะคะโดยเช้าวันนี้ไอ้ตัวของบอนด์ยิลด์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งอายุสั้นอายุกลางอายุยาวเนี่ยก็วันนี้ก็มีการรีบาวด์กลับกันเพิ่มหน้าเลยนะคะดังนั้นมันก็เลยทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มของทางด้านพวกประกันชีวิตอย่างเงี้ยวันนี้มันก็เลยมีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเราปิดไตรมาสที่2ไปเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของความกังวลเดลต้าที่มีแคปเรทประมาณสัก 10% เนี่ยมันก็คลายตัวลงไประดับหนึ่งแต่ทีนี้ปัจจัยเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ก็จะกลับมาเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักหลักในระยะถัดไปด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตลาดในวันนี้เพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้มีแรงซื้อกระจายตัวไปหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและเซตอินเด็กซ์มาปิดตลาดที่ระดับ 1,591 นะคะมันก็เลยทำให้วันนี้เซตมีน้ำหนักไปในโทนที่เป็นทางด้านบวกนะคะแล้วก็กรอบด้านบนอาจจะติดกรอบแนวต้าน2ระดับคือประมาณสักใกล้ๆ 1,600 กับอีกระดับคือประมาณ 1,610 จุดแล้วก็กรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณสัก 1,575 ถึงระดับประมาณ 1,610 จุดก็จะแกว่งประมาณนี้ค่ะ
4: แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเดลต้าด้วยใช่ไหมคะพี่กอล์ฟเพราะเดลต้าก็ขึ้นมาเล็กน้อยเนาะตอนเช้านี
5: ้ก็จริงๆถ้าถามว่าขึ้นอยู่กับเดลต้าไหมมันขึ้นอยู่อยู่แล้วแหละพอดีเดลต้าตอนนี้คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขามีน้ำหนักในเซต50เซตร้อยเนี่ยเกินกว่า 10% ที่เป็นแคปเวทเอาไว้อะค่ะทีนี้ตอนนี้พอมันผ่านมาแล้วอะตัวของตลาดก็จะคลายความกังวลลงแต่ว่าระดับราคาของหุ้นเนี่ยก็เริ่มจะกลับไปอยู่ที่ความคาดการณ์เรื่องของผลประกอบการไตรมาส2นะคะทีนี้ที่เราเห็นคอนเซนซัสวิวเขาก็มีการคาดการณ์จะมีมาบ้างละในตัวเดลต้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคาดการณ์ว่ายังเป็นกำไรประมาณสัก 8,900 ล้านอะเท่าที่เห็นตัวเลขที่คนคาดการณ์กันนะคะก็มันก็เลยทำให้หุ้นเองเนี่ยไต่ระดับรีบาวแต่ว่าตอนนี้กรอบรีบาวมันอาจจะติดใกล้ๆอยู่330ซึ่งเป็นกรอบหลุดลงมาพอดีนะคะถ้ายังไม่ผ่านก็แกว่งตัวอยู่ประมาณเนี้ย300เป็น300ประมาณสัก316ถึงประมาณ330ก็จะแกว่งประมาณนี้ก่อนนะคะ
4: ค่ะตอนนี้เริ่มที่จะใกล้ประกาศผลประกอบการหรือยังนะคะพี่กอล์ฟ
5: ก็เราเพิ่งปิดไตรมาสไปเมื่อวานนี้เพิ่งปิดไตรมาสสองไปเมื่อวานอย่างน้อยก็ต้องมีสองวีค่ะก็คือสองวีข้างหน้าก็คือจะมีกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ละที่จะกลับมาเป็นตัวของผลประกอบการในระยะถัดไปนะคะ
4: นะคะเพราะว่าก็คือหนึ่งอันนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมเพิ่งเริ่มต้นไตรมาสที่3เดี๋ยวไอ้ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยก็คือเว้น1อาทิตย์แล้วก็จะมีเริ่มทยอยประกาศมา
5: ก็จะทยอยประกาศสักกลางเดือนกรกฎาค่ะเริ่มกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นกลุ่มแรกนะคะ
4: ค่ะบ้านเราไม่มีอะไรที่น่าสนใจหรอคะพี่อะไรที่เป็นบวกมั่งโน้มของบ้านเรา
5: ก็พรบงบประมาณก็อันนี้ก็ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ก็น่าจะมีแนวโน้มไปทางด้านบวกนะคะพรบงบประมาณเนาะแล้วก็เรื่องของพรบเงินกู้400ล้านอะไรพวกนี้จริงๆถ้าถามว่าบ้านเรามีอะไรเป็นทางด้านบวกอย่างน้อยนะคะส่วนหนึ่งของการที่มีเรื่องของเขาเรียกว่า Thailand Fast Pass เนี่ยผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของ BOI ในการลงทุนให้เร็วขึ้นนะมันก็มีน้ำหนักไปในโซนที่เป็นทางด้านบวกอะค่ะแล้วก็มันก็ทำให้ความที่ต่างชาติมาลงทุน Data Center ในบ้านเราเยอะเนี่ยพื้นที่ได้อานิสงส์จาก Data Center อย่างเช่นพวกกลุ่มของโรงไฟฟ้ากลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจจะมีความเกี่ยวเนื่องมาที่กลุ่มของทางด้านพวกรับเหมาอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ได้ประโยชน์ไปนะคะ
4: ค่ะพอพันธุ์นภาพแล้วเพิ่งจะเริ่มต้นไตรมาสที่3หรือว่าเดือนกรกฎาคมฉะนั้นทีมพี่ก๊อฟยังมองอยู่ที่ตัวไหนดี
5: คือตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามองว่ากลุ่มที่คาดการณ์ว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะยังเป็นทางด้านที่ยังคงส่งตัวต่อเนื่องไปทางด้านบวก
4: ค่ะ
5: ก็ยังเป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์อยู่นะคะตอนนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็น่าสนใจอยู่ค่ะ
4: กลุ่มธนาคารกลุ่มแบงค์
5: ค่ะค่ะ
4: นะคะมีตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะพี่ที่อยู่ในใจ
5: จริงๆก็มีและคนเรียนเป็นวนรอบๆอย่างวันนี้เราแนะนำไปที่ตัวของทิสโก้วันนี้คือถ้าต่างไปจากที่สามวันนี้เขาออกไปเปิดบริคอร์ดทิสโก้นะคะซึ่งก็ยังและคนเรียนเป็นการทรงตัวนะมันก็เป็นโคอยู่ที่ระดับ115.50 บาทแต่ว่าไตรมาสสองที่คาดการณ์ว่าจะเป็นกำไรประมาณ 1,735 ล้านบาทนะคะก็ทรงตัวจากปีที่แล้วไม่ทรงตัวจากไตรมาสที่แล้วแต่ว่าเป็นบวกประมาณ 5.5% จากปีที่แล้วอะค่ะนี่กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยหลักๆแล้วอะไม่ว่าจะเป็นแบงก์กรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์ KTB นะคะมันก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของถ้าโทนดอกเบี้ยไปทางด้านเขาเรียกปรับขึ้นน่ะกลุ่มแบงก์ใหญ่ก็จะได้ประโยชน์ไปค่ะ ดังนั้นตอนนี้กลุ่มของธนาคารก็ยังมีน้ำหนักไปในโซนที่เป็นทางด้านบวกอยู่นะคะ
4: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ก๊อฟคะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณวิริยาลาภพรมรัตนะนะคะจากบล.ไอวีโกลบอลนะคะคุณผู้ฟังกับในส่วนของแนวโน้มของตลาดหุ้นวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าก็จะมีการทยอยประกาศผลประกอบการของบ้านเรานะคะส่วนโบรกเกอร์อื่นๆก็ตอนนี้เขากำลังจะติดตามดูมาตรการลดค่าโอนจดจำนองถึงปี2570อะค่ะที่เมื่อวานมติครม.ออกมาก็เขาก็มีการถอดรหัสกันอันนี้พูดถึงตลาดหุ้นนะอย่างบลดาโอนี่เขามองว่ามาตรการนี้เป็นมันหนุนแค่จิตวิทยาระยะสั้นนะคะพติออกมาคือค่าโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์จาก 2.2% เนี่ยนะ 2.0% เหลือ 0.01% แล้วก็ลดค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% สำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน7ล้านบาทซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่กฎหมายลงในประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วก็คือ30มิถุนายนนะคะมาตรการนี้ก็มีผลกระทบในเชิงเป็นกลางนะผู้ประกอบการที่คาดว่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากมาตรการดังกล่าวดาโอมองว่าเป็นสุภไลซิริ AP แล้วก็ ORI ค่ะซึ่งพอร์ตโครงการที่อยู่อาศัยระดับกลางอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะคะกลุ่มธนาคารบวกเล็กน้อยนะคะเนื่องจากมาตรการนี้อาจจะช่วยประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้นนะคะโดยแบงค์ที่มีสัดส่วนสินเชื่อบ้านสูงก็คือ SCB TTB TKB แล้วก็ KBank ค่ะยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธนาคารนะคะพร้อมเลือก KBank กรุงไทยแล้วก็ BBL เป็นหุ้นเด่นจากแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งแล้วก็มูลค่าหุ้นที่ยังน่าสนใจอยู่ส่วนบล. DBS นะคะมามองช่วยประคองตลาดสำหรับมาตรการดังกล่าวนะคะผู้ซื้อบ้าน7ล้านประหยัดสูงสุดได้ 290,000 นะคะผู้ซื้อบ้าน7ล้านนะสำหรับคนซื้อบ้านราคาสูง 790,000 ไม่ใช่ 790,000 790,000 สำหรับที่พักอาศัยราคา7ล้านพอมีมาตรการนี้ก็ประหยัดไปได้ค่ะโอนนะปัจจัยนี้ยังไม่สามารถทำให้อุตสาหกรรมกลับมาคึกคักได้มากนะคะเพียงแต่ว่ามันแค่ช่วยแบบประคับประครองอ่ะแล้วก็บริษัทที่พักอาศัยหลายแห่งโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กก็ยังมีความเสี่ยงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินหุ้นเด่นในกลุ่มที่พักอาศัยเป็น AP ราคาเป้าหมายก็ 9.50 บาทนะคะสิริคาดหมาย 1.60 บาทนะคะ DY ปีนี้ 9% แล้วก็สุภไลราคาเป้าหมาย 18.40 บาทค่ะของมุมมองที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเมื่อวานนี้เนี่ยบล.ฟินแลนเซียไซรัสก็มองว่าผู้ประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจะเป็นสัดส่วนโครงการบ้านระดับ 3-7 ล้านบาทก็คือสุภไล ORI ซิริแล้วก็ AP ค่ะยังคงให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะเนื่องจากว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคภาระหนี้ครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงต้องมาติดตามกันอยู่นะคะมาตรการจากมติครม.เมื่อวาน3บล็อกเกอร์เขาส่องดูนะคุยเรื่องนี้กันหน่อยพอดีว่ามีเปิดบัญชีเขามีการเปิดบัญชีทรัพย์สินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โกยรายได้คริปโตเคอเรนซีไป580ล้านดอลลาร์แล้วก็ถือหุ้นบิ๊กเทคทองคำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตัวปั่นหุ้นเลยแหละสหรัฐเขาเปิดเผยมาแล้วนะคะผู้ฟังคะบัญชีทรัพย์สินประจำปี2568ของทรัมป์เปิดเผยรายได้มหาศาลจากธุรกิจคริปโตกว่า580ล้านและลงทุนในหุ้นเทคยักษ์ก็มี Apple MicrosoftNVIDIA แล้วก็ Amazon รวมถึงการถือครองทองคำแท่งค่ะซึ่ง CNBC รายงานออกมานะคะว่าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและผลประโยชน์ทางการเงินประจำปี68ของทรัมป์มีความยาวถึง927หน้าเลยทีเดียวนะคะโอ้โห927หน้ารวมทรัพย์สินเยอะนะซื้อหุ้น NVIDIA ของเขาทำไมเขาซื้อหุ้นได้เนาะของเราไม่ได้นะการเมืองเนาะทั้งมีรายได้รวม290ล้านดอลลาร์จากทรัพย์สินสำคัญนะในรัฐฟลอริดาสนามกอล์ฟของเขาอีกสโมสรที่เมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะแล้วก็มีบริษัทมีคลับมีบัญชีทรัพย์สินที่เผยเห็นการลงทุนในตลาดหุ้นของทั้งด้วยหนึ่งในช่วงที่มีการเข้าซื้อหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดก็คือ18สิงหาคมปีที่แล้วซื้อ Apple ซื้อ Microsoftซื้อ NVIDIA ติดต่อกันหลายรายการค่ะแต่ละรายการมีมูลค่า 5-25 ล้านดอลลาร์กฎการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐระบุเพียงแต่ว่าช่วงมูลค่าการลงทุนไม่ได้ระบุตัวเลขแน่นอนและเนี่ยทรัมป์เนี่ยเข้าไปซื้อหุ้น NVIDIA เกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังทรัมป์ประกาศว่าอินเดียและ AMD ตกลงแบ่งรายได้ 15% จากยอดขายชิปให้จีน แก่รัฐบาลสหรัฐแลกกับการได้รับอนุมัติส่งออกชิปซึ่งก็ช่วยเปิดตลาดจีนให้อินเดียอีกครั้งหนึ่งขณะที่ Apple ก็ได้ประกาศเพิ่มแผนลงทุนให้สหรัฐแสนล้านและยอดการลงทุนรวมแต่600ล้านนอกจากนี้ทรัมป์ยังซื้อหุ้น Amazon อีกนะคะ500,000ถึง1ล้านล้านดอลลาร์23กันยายน68ซึ่งตรงวันแรกของการพิจารณาคดีที่ทาง FTC ฟ้อง Amazon ฐานทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมาชิกพรามก่อนที่จะบริษัทยอมความจ่ายค่าปรับ 2,500 ล้านในรูปค่าปรับแล้วก็เงินคืนลูกค้ารายงานบอกอีกว่าทรัมป์ได้รับเงินมากกว่า86ล้านดอลลาร์จากการยุติข้อพิพาททางกฎหมายกับบริษัทสื่อหลายแห่งอย่าง ABC CBS Meta YouTube แล้วก็ X ด้วยนะคะทรัพย์สินอื่นๆที่เขาถือครองก็ทองคำแท่งค่ะ500,000ถึง1ล้านล้านดอลลาร์รวมถึงได้รับของขวัญอีก 370,000 ดอลลาร์ส่วนใหญ่เป็นบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก FIFA Super Bowl ศึก UFC รวมถึงการแข่งขัน UFL เหล่านี้แล้วก็กอล์ฟนะคะและทำเนี่ยก็ได้รับรูปปั้นประธานาธิบดีบริหารของสติกเกอร์ซึ่งเป็นรูปทำชูกำปั้นรอบสังหารเหตุรอบสังหารที่เมืองบัตเลอร์ก่อนหน้านั้นนะคะโดยประมูลมูลค่าน่าจะประมาณ 250,000 ดอลลาร์รูปปั้นเขาเองสรุปแล้วรวยมากรวยขึ้นนะคะขณะที่สำนักงานจริยธรรมรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยทรัพย์สินของรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ด้วยนะคะมีความยาว17หน้าส่วนใหญ่เป็นรายได้จากหนังสือค่ะมีบิตคอยน์ 250,000 ถึง 500,000 ดอลลาร์ไม่เท่าทำนี่เยอะมากเลยเปิดทรัพย์สินมานี่

0: พันธิศิลภพธาดานะช่วงไอบิสเนสทอล์กนะคะคุยเรื่องไหนวันนี้ขอดูข้อมูลก่อนวันนี้ก็จะคุยเรื่องหน้าที่ของผู้บริหารกับการใช้ AI ในองค์กรนะคะหน้าที่ของผู้บริหารกับการใช้ AI ในองค์กรอ่ะแต่ฝากข่าวกันหน่อยนะคะ CEO ไทยประกันชีวิตค่ะรับรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2026นะคะโดยคุณชัยชัยวันกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรับรางวัล Thailand Top CEO of the Year 2026ประเภทอุตสาหกรรมประกันชีวิตจากนิตยสาร Business Plus ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอกย้ำความมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และก็ศักยภาพการเป็นผู้นำที่โดดเด่นในการนำพาองค์กรเติบโตและก็สร้างคุณค่าให้สังคมท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจและก็การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะโดยมีศาสตราจารย์ดร.สุภสวัสดิ์ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีนะคะและมอบรางวัลณห้องบอลลูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลนะคะก็ของกรุงเทพนี่เองไทยประกันชีวิตมุ่งดำเนินธุรกิจด้านการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการดูแลด้วยหัวใจเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบรอบด้านตามเจตนารมณ์ทางธุรกิจในการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิตประกันสุขภาพและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในฐานะผู้นำองค์กรที่มุ่งมั่นบริหารงานและก็ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลและก็ส่งมอบคุณค่าชีวิตสู่ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียและสังคมไทยอันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนค่ะส่วนทางด้านปตท.ชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี2569นี้ในวาระครบรอบ48ปีปตท.นะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้นค่ะ48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 นะคะประกอบไปด้วย PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 32รางวัลมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตค่ะกำหนดส่งผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมค่ะ2 PTT Digital Arts 2026ประกวดผลงานศิลปะดิจิตอล16รางวัลรวมมูลค่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่ง 1-7 กรกฎาคมนี้แล้วนะคะประเภทผลงานศิลปะดิจิตอลค่ะปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านนะคะใครสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการที่บอกไปข้างต้นนะคะจะมีการมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะ www.facebook.com PTT Art Gallery at บ้านเจ้าพระยานะคะเดี๋ยวพักก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์พันทิศศิรภพธาดานะคะจากเพจพันทิศ Academy ในช่วง AI Business Talk ค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Art Award 2026 ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนัก

0: นิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
1: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
3: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
7: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก40นาทีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะช่วงของ AI Business Talk ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
7: ค่ะคุยเรื่องอะไรวันนี
8: ้คุย AI กันทุกเรื่องเลยนะ
7: ก็มาแรงเนาะ
8: มาแรงเราคุยทุกเรื่องของ AI เลยแล้วก
7: ็
8: ทั้งในรูปแบบของธุรกิจและองค์กรเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะเดี๋ยวนี้ใครๆเนี่ยเขาพูดถึง AI กันเราเห็นสะท้อนจากการหาเสียงผู้สมัครแข่งขันพวกกทม.ที่ผ่านมาใช่ไหมมีแต่คนพูดถึง AI อย่างงู้นอย่างนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าคนเป็นผู้บริหารเนี่ยไม่ใช่ว่าสักเอาแต่พูดว่าฉันจะทำ AI ฉันจะใช้ AI แต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงคือพูดได้คิดจะใช้อะได้หรือบางทีใช้แบบทั่วไปก็อาจจะใช้ได้แต่ในเชิงกลยุทธ์แล้วเนี่ย AI มันไม่ได้ตอบคำถามในสิ่งที่เราต้องการได้ทุกเรื่อง
7: ค่ะ
8: ต่อให้เราพร้อมเก่งแค่ไหนพร้อมดีแค่ไหนแต่ AI เนี่ยมันก็ยังมีจุดอ่อนที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ตรงที่เราต้องการจริง
7: จริงแต่ว่าอาจารย์อันนี้ยอมรับเคยแล้วเขาก็บอกว่าให้เราไปค้นหาดูในอะไรนะเศรษฐกิจอะไรไม่รู้มีข้อมูลให้เลยนะ
8: คือ AI เนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเรามนุษย์กับสมอง AI สมอง AI มันอาจจะฉลาดกว่าเราในแง่ที่ว่ามันรู้เยอะกว่าแต่ในแง่ของประสบการณ์แล้วเนี่ย AI มันมีน้อยกว่าเราในด้านนั้นนะ
7: ค่ะ
8: นั้นถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นผู้บริหารคุณเป็นคนทำงานอยู่ในฝ่ายบริหารเนี่ยคุณจะต้องมีความเข้าใจในงานบริหารในส่วนที่คุณรับผิดชอบไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารในระดับผู้จัดการระดับผู้อำนวยการระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ CEO CFO ระดับ C-level ต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจในเนื้องานของตัวเองเข้าใจในบทบาทเข้าใจในความรับผิดชอบถึงจะนำ AI มาใช้ได้อย่างถูกต้องคือบางคนเนี่ยก็มอง AI เป็นแค่เครื่องมือคิดอะไรไม่ออกถาม AI ดูทำอะไรไม่ได้ให้ AI ทำให้ดังนั้น AI เนี่ยมันจะสะท้อนอย่างหนึ่งนะคุณเตยถ้ามันอยู่ในมือคนฉลาด AI จะเป็นอาวุธที่ทรงพลังในทางบวก
7: แสดงว่าถ้ามันไม่สามารถตอบโจทย์เราได้เราไม่ฉลาดแล้วสินะอาจารย์เราต้องเรียนรู้เพิ่ม
8: แต่ถ้า AI อยู่ในมือของคนโง
7: ่
8: มันก็จะเป็นคำตอบแบบโง่ๆผิดทิศผิดทางไปฉะนั้นการที่คุณจะเอา AI มาใช้ในการทำงานเนี่ยบางทีเราได้คำตอบจาก AI สมมุติอยู่ในห้องประชุมเนี้ยโอ้มีพนักงานคนหนึ่งเอาคำตอบมาจาก AI สวยหรูเลย presentation ดีมากเลยแต่พนักงานคนนี้จริงเอาจริงๆแล้วคือไม่มี AI เนี่ยทำงานไม่ได้เลยนะไม่เก่งเลยอ่ะไม่มีทักษะเลยอ่ะแต่อาจจะเขียนพร้อมได้แต ถ้าได้คำตอบสวยหรูเขาก็จะดูดีในที่ประชุมจะดูดีว่าโอ้ยคนนี้เก่งจังเลยนะสามารถที่ตอบคำถามสามารถทำ presentation สามารถตอบห้องประชุมได้แต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเป็นคนโง่คนหนึ่งเป็นคนขี้เกียจคนหนึ่งแต่ AI อ่ะมันช่วยสร้างภาพให้ฉะนั้นคนเก่งมันคือ AI เก่งแต่ถ้า AI เนี่ยมันไม่ทำงานตัวเองเนี่ยมันทำงานตามคำสั่งของมนุษย์นั้นถ้าเกิดคิดดูถ้ามนุษย์ไม่เก่งคนหนึ่งเนี่ยแล้วมี AI อ่ะองค์กรมันจะสับสนขนาดไหน
7: ค่ะ
8: สั่ง AI ทำงานคนไม่เก่งนะสั่ง AI ทำงานได้คำตอบแล้วเนี่ยอ่ะเอาไป
7: เราก็คิดว่าดีที่สุดแล้วไง
8: เออใช่คือมันไม่มีทักษะไม่ฉลาดไงว่าก็คิดว่าดีที่สุดแล้ว
7: เออก็คิดว่า AI ทำมันยังไงมันก็ดีอ่ะใช่ไหมอาจารย์
8: ใช่ดังนั้นต่อไปเราจะเห็นองค์กรที่แบบเฮ้ยทำไมมี AI แล้วทำไมองค์กรมันยังสับสนองค์กรมันยังดูแบบว่าไม่ดีขึ้น
7: อ
8: ่ะก็เพราะมันอยู่ที่คนเนี่ยถ้าคุณมีคนไม่เก่งในอยู่ในองค์กรแล้วคุณเอา AI เข้าไปทำให้คนไม่เก่งคนเนี้ยสามารถจะสร้างภาพลวงตาต่างๆขึ้นมาซึ่งมันมีอาจจะมีคำตอบที่ถูกต้องแหละแต่มันมีคำตอบที่ถูกต้องแต่ว่ามันเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนสั่งเขาก็สั่งไปนายสั่งมามันก็ไปสั่ง AI อีกทีนึง
7: ค่ะ
8: AI ก็ทำพอได้คำตอบจาก AI ปุ๊บก็ต้องรอคำสั่งนายอีกทีนึงว่านายสั่งอะไรต
7: ่อ
8: สุดท้ายเป็นใครเป็นผู้ส่งสารนะเป็น messenger ส่งสารอย่างเดียวแล้วคุณมีพนักงานแบบนี้ในองค์กรเพื่ออะไรถูกไหม
7: ที่จ้างแพงเนาะ
8: เอาจ้างแพงเลยแต่มีหน้าที่โอ้ย AI สบายแล้วตอนนี้นายสั่งมาปุ๊บเอาคำสั่งนายเข้า AI เลยบางทีมันไม่ได้เขียนใหม่เลยนะเอาคำสั่งของนายเข้า AI เลยนะเนี่ยพนักงานแบบนี้ต้องตัดทิ้งผู้บริหารแบบนี้ต้องตัดออกจากองค์กรนะฉะนั้นการที่เราคุณจะเป็นผู้บริหารที่เก่งเนี่ยคุณต้องทำงานเก่งก่อนแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าอาวุธในมือของคุณคือ AI เนี่ยมันสามารถจะช่วยความเก่งของคุณเนี่ยมันเห็นภาพชัดหรือมันทำได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรผู้บริหารเองเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการพัฒนา AI ในองค์กรนะเพราะว่าถ้าผู้บริหารไม่เป็นหัวหอกในการพัฒนา AI ในองค์กรเนี่ยผู้ใต้บัญชาก็คงไม่ได้ทำตาม
7: ค่ะ
8: แล้วมันยังมีผู้บริหารอีกประเภทหนึ่งนะที่ไม่เชื่อคำตอบจาก AI เลยไม่เชื่อเลยเชื่อว่าคำตอบจากมนุษย์เนี่ยเก่งที่สุดเลยแล้วก็ไม่เอา AI เข้ามาช่วยในการ brainstorm แต่ตอนทำงานตั้งแต่ประชุมกันก็ไม่เอา AI เข้ามาช่วยในการหาข้อมูลก็จะเชื่อหัวตัวเองจะเชื่อประสบการณ์ในอดีตเมื่อวานผมได้ยินคำพูดหนึ่งของอาจารย์ผมนะอาจารย์ยืนผู้วรวรรณเนี่ยท่านเป็นบุคเป็นอะไรเป็นอาจารย์ปรมาจารย์ด้านไอทีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยทุกคนที่เรียนไอทีเป็นลูกศิษย์ท่านส่วนใหญ่ท่านบอกว่าคำสั่งสอนของพ่อแม่เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยปัจจุบันมันใช้ไม่ได้แล้วนะ
7: เพราะอะไรเหตุผลที่เขาบอก
8: มันหมดอายุไปแล้วตามยุคตามสมัยปัจจุบันเด็กเกิดมาพร้อมสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตแล้วยังจะมาบอกคุณเล่นสมาร์ทโฟนมากเกินไปอ้าวให้ไปเล่นอะไรไปเล่นโทรศัพท์บ้านหรือเปล่าฮะแล้วการส่งข้อมูลมันก็เร็วกว่าเดิมเยอะฉะนั้นวิธีคิดของคนในสังคมเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าการมีความคิดใหม่ๆในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะเด็กจะคิดว่า เอ๊ะวันนี้เราเชื่อโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยเด็กบางคนเลิกเล่นโซเชียลมีเดียมีนะครับเลิกเล่นโซเชียลมีเดียเลยนานๆมาทีหนึ่งแม้แต่อย่างเทรนด์ของ Instagram อย่างเงี้ยบางคนจะมีรูปใน Instagram อยู่แค่10รูปมี10รูปนะแล้วก็จะไม่มีมากกว่านี้ถ้ามีรูปใหม่ก็จะลบรูปเก่าทิ้งแล้วเปลี่ยนรูปใหม่เข้าไปเพื่อให้เห็นว่าปัจจุบันฉันเป็นยังไงแล้วเห็นแค่นี้พอไม่ต้องมาส่องชีวิตฉัน
7: ค่ะ
8: ฉะนั้นในแง่ขององค์กรเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณนำเอา AI เข้ามาใช้คุณจะต้องมีพนักงานที่ฉลาดคุณต้องอบรมเทรนนิ่งเฟ้นหาพนักงานสร้างพนักงานที่ฉลาดที่สามารถใช้ AI ได้เก่งนะครับถ้าพนักคุณทำงานมานานหมดไฟเป็นแล้วขาดความรู้คุณต้องถ้าคุณยังเอาเขาไว้เนี่ยคุณต้องฟื้นพลังชีวิตเขากลับมาใหม่ ให้เขามีทักษะความรู้พื้นฐานแล้วคุณก็เอา AI เนี่ยใส่เข้าไปกำกับดูแลการทำงานของเขาแล้วก็ให้ AI เป็นเครื่องมือทำให้เขาทำงานได้เก่งขึ้นแต่เขาต้องฉลาดฉะนั้นการรีสกิลของพนักงานการรีสกิลของผู้บริหารในเรื่องของ AI นี่สำคัญมากๆฉะนั้นการนำ AI มาใช้ในองค์กรเนี่ยจะต้องให้อยู่ตั้งแต่ขั้นต้นเลยที่ผมพูดบ่อยๆคือมันต้องเป็น AI first mindset ก็คือให้เป็นแนวคิด AI เนี่ยฝังอยู่ในระบบความคิดของผู้บริหารเลยทำอะไรเอาไหนถามให้ปรึกษา AI สิไปวิเคราะห์วิจัยข้อมูลนี้มาก่อนแล้วเอามาคุยกันกับทีมงานพอได้คำตอบมาปุ๊บเฮ้ยมันยังมีข้อสงสัยให้ AI ไปหาข้อมูลข้อสรุปมาแล้วมาทำงานต่อด้วยกันนั้น AI ต้องอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนปฏิบัติการสุดท้ายแล้วก็ประเมินผลเนี่ยมันถึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า AI First Mindset ที่อาจารย์ได้เขียนหนังสือเอาไว้และขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้กับพนักงานทุกคนในองค์กรผู้บริหารทุกคนในองค์กรเนี่ยองค์กรคุณจะกลายเป็น AI Native Organization คือองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI นะครับไม่ได้พูดถึงการ Lay off พนักงานนะแต่คุณทำให้พนักงานเก่งขึ้นมีทักษะที่เขาทำงานนั้นให้ดีขึ้นการ Lay off มันไม่ใช่ทางออกอย่างเดียวหรอกสำหรับการที่ทำให้บริษัททำให้องค์กรเนี่ยหรือว่าบริษัทเนี่ยยังคงอยู่ต่อไป
7: ค่ะ
8: บางทีการ Lay off อาจจะเป็นจุดตายขององค์กรก็ได้นะพอ lay off
7: เริ่มเห็นเยอะแล้วอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆอาจารย์สังเกตดูไหมของต่างประเทศอาจจะมาเริ่มก่อนเลยแต่ว่ามันก็จะมีจุดอยู่เหมือนกันนะครั้งก่อนอะที่เมตาเขาออกมายอมรับอะ Facebook อะเขาบอกว่าการที่เขาได้คัดคนออกแบบว่าเอามนุษย์ออกอ่ะคนทำงานออกแล้วก็ให้ AI ทำงานแทนที่แต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดอาจารย์เขาเลยกลับมาทบทวนอยู่เนี่ย
8: ถูกต้องครับมันต้องทำการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีกับคนเพราะยังไงก็ตาม AI มันโคลนนิ่งคนไม่ได้อนาคตอาจจะมีเป็นไปได้ที่ AI จะอาจจะมีความคิดความรู้สึกมีมโนธรรมมีทัศนคติอะไรมันอาจจะมีได้นะในอนาคตซึ่งเขาเรียกว่าเป็น AI ที่มีสมองคล้ายมนุษย์เนี่ยเขากำลังพัฒนาอยู่แต่มันก็อาจจะอีกกี่สิบปีก็ไม่รู้ที่จะไปถึงจุดนั้นได้แต่ณวันนี้เราเอาสมองของเรานี่แหละไปทำงานร่วมกับ AI ทำงานด้วยกันเท่ากับว่าผมมีสมอง2อันคุณเตยมีสมอง2อันสมองนึงเป็นสมองเราจริงๆอีกสมองนึงเป็นสมองที่ใช้คิดให้เร็วขึ้นแล้วก็ค้นหาข้อมูลได้ฉลาดขึ้นแค่นี้เราก็เป็นคนเก่งกว่าคนอื่นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่จะสั่งให้ AI ทำนั้นเราต้องการผลลัพธ์แนวไหนแบบไหนเท่านั้นเองนะฉะนั้นผู้บริหารนะครับ AI first mindsetต้องพัฒนาสิ่งนี้นะผมไปสอนในหลายองค์กรและในเรื่องนี้ทุกคนพูดเหมือนกันว่าใช่มันคือสิ่งที่องค์กรต้องปรับ mindset ในเรื่องของ AI ต้องเข้าใจว่ามันจะช่วยงานบริหารมันจะช่วยทำให้ลดต้นทุนเพิ่มกำไรอย่างไรนะครับแล้วก็ AI ก็กลายเป็นหนึ่งในพนักงานขององค์กรอีกคนหนึ่งนะนี่แหละ
7: ก็เป็นพนักงานแหละค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้เงินเดือนแต่ก็คือจ่ายค่าเป็นรายปีอ่ะ
8: จ่ายค่าใช้งานให้เจ้านายเขาสิให้ผู้ผลิตผู้สร้าง AI สินะอย่างผมยังต้องจ่ายให้ต้องหลายเจ้าเนี่ยตอนนี้นะเดือนนึงก็กินเงินผมไปหลายพันแล้วแหละนะแต่ว่า
7: อาจารย์ได้ใช้ทุกเจ้าเลยปะ
8: ไม่ครับคือผมทดลองทุกเจ้าแต่ว่าใช้ที่เป็นหลักจริ ง
7: มันไม่ได้เหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะคือมันเหมาะกับงานตรงนั้นมันต่างกันนะ
8: เหมาะกับงานแต่ของแต่ละคนแต่ละงานอย่างผมเนี่ยต้องใช้ Google Gemini มันจะเหมาะนะครับแต่ผมก็ใช้ทุกตัวแหละผมทดลองตัวที่ดีๆของที่เขาคุยกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าในที่สุดแล้วการปรับมาใช้งานตัวเองอ่ะผมก็ยังอยู่กับ Google เป็นส่วนใหญ่นะครับนะคุณเต๋อก็ใช้อยู่ใช่ไหม
7: ยังอยู่ Google หน
8: อผมใช้ Google Gemini เป็นส่วนใหญ่ครับนะ
7: เจมินาย
8: นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ AI ของ Google นะ
7: อาจารย์แต่ว่าเตยเวลาเตยเซิร์ชใน Google น่ะข้างๆอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าเลือกใช้หมวด AI ด้วยนะ
8: ใช่ใช่นั่นแหละเขาฝัง Gemini ขั้นพื้นฐาน
7: เขาฝังไว้เลยเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ฝังไว้เลย
7: ไม่ต้องไปเซิร์ชหรือว่าไปโหลดปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องโหลดโปรแกรมมาก่อนไงตั้งApp Store ถ้าใช้แบบสมาร์ทโฟน
8: บนมือถือใช่ไหมตอนนี้เขาพยายามที่จะเอาสมอง AI เนี่ยของ Gemini เนี่ยไปฝังอยู่ในทุกบริการ Google เพียงแต่ว่า บางบริการก็ใช้ฟรีเช่นเบราว์เซอร์เนี่ยฟรีนะก็มีโหมด AI แต่ก็คงไม่ได้ใช้ความสามารถเต็ม

0: สูงซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันในเบื้องต้นเพื่อเปิดทางให้การค้าสัตว์น้ำก่อนที่จะหารือในรายละเอียดของข้อกังวลอื่นๆต่อไปพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับสถานการณ์ตลาดกุ้งภายในประเทศนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าปัจจุบันบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตออกจากระบบนอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งห้างค้าปลีกห้างค้าท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องด้านประชาชนได้รับแจ้งเซลบอดแคสต์พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
2: นายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโตมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสล้นตลิ่งหากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอสแคสไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: ฮังการีมีอุณหภูมิสูงสุดที่42องศาเซลเซียสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฮังการีรายงานว่าอุณหภูมิของเมืองเชสนีทางตอนเหนือของฮังการีใกล้กับทางชายแดนที่ติดกับสโลวาเกียอยู่ที่42องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดการของฮังการีส่วนกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศอุณหภูมิพุ่งสูงถึง41องศาเซลเซียสและอากาศอาจร้อนขึ้นกว่านี้อีกด้านนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับลดการใช้น้ำและงดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังสั่งการให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านและขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลงหากสามารถทำได้ทั้งนี้ยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศมีอุณหภูมิสูงสุดแตะระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

ันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: รูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
0: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันคันสิริปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะHold on.

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่1กรกฎาคม2569ครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดกลับมาอยู่เป็นเพื่อนทุกท่านเหมือนเดิม FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station นะครับวันนี้ต้องเอาเพลงเก่าอีกหนึ่งบทเพลงนะครับทะเลใจของน้าแอดคาราบาวกลับมาเปิดใหม่นะครับเพราะว่ากรณีการขนยาเสพติดซึ่งอาจจะเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียงนิดเดียวเพียงหนึ่งกรณีและขณะนี้เราได้รับทราบแล้วว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นสำหรับแอร์โฮสเตสสาวคนนี้ที่ขนยาเสพติดไปที่สนามบินเมลเบิร์นรอบนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องน่าตั้งข้อสังเกตและก็ข้อสงสัยว่าถ้าเธอรู้นี่ค่อนข้างน่าอาการน่าเป็นห่วงนะแต่ถ้าเกิดเธอไม่รู้ก็น่าเห็นใจท่านผู้ฟังนะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดมันก็เป็นไปด้วยสภาพความเข้มแข็งทางใจของคนในโลกยุคใหม่ที่มันดูถดถอยลงไปท่านผู้ฟังครับกรณีแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงสังคมมีภูมิคุ้มกันของสังคมที่แข็งแรงประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ที่สำคัญเราจะต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการจัดการทลายทะลวงสิ่งเหล่านี้ให้ราบคาบลงไปให้ได้วันนี้ผมคิดว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในสังคมอยู่ในอาการหวาดหวั่นวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ผมย้อนนำเพลงทะเลใจมาเปิดเนี่ยเพราะว่าหนึ่งในหลักพระพุทธศาสนาที่สำคัญสำหรับคนที่ดำรงชีวิตเป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเราอย่างท่านอย่างผมก็เหมือนพวกท่านนี่แหละครับอาจจะพอมีความรู้โหราศาสตร์ฮวงจุ้ยบ้างก็ว่ากันไปแต่เรื่องสำคัญคือเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มันกำลังมีความปั่นป่วนปรวนแปรนะมีทั้งความไม่แน่นอนแล้วก็ขณะเดียวกันมีภัยธรรมชาติมีความปรวนแปรของผู้คนในโลกใบนี้และขณะนี้เรากำลังเจอภัยจากสารเสพติดด้วยนะครับนั้นหลักธรรมสำคัญสำหรับคารวาสอย่างพวกเราที่ผมพูดเป็นประจำคือคารวาสธรรมคือคนเราจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ได้เป็นอย่างดีนะมีคนเขารักนับถือเรานะมันก็ต้องมีความจริงใจความจริงใจคือสัจจะนะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นหาเสียงอย่างไรก็ทำอย่างนั้นรับปากเขาอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นคือมีสัจจะนะพูดจริงทำจริงซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นวันนี้สังเกตว่าเราจะเจอคนพูดจริงบางทีก็ทำจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ฟังหรือบางทีพูดไปนะก็ขยิบตาไปด้วยนะเป็นอย่างนี้นะครับประการที่สองคือธรรมะคือมีความข่มใจสามารถควบคุมฝึกฝนนะควบคุมอารมณ์ฝึกฝนตนเองปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกในยุคปัจจุบันนี้นะครับสมัยนี้อะไรมันก็สะดวกไปหมดนะครับนะอยากจะได้อะไรก็ปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวอยากรับประทานอะไรก็ปุ๊บเดียวโทรสั่งเดี๋ยวก็มาเลยอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวนี้ก็มีออร์แกไนเซอร์นะครับอยากได้แบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่การฝึกฝนแล้วก็ที่สำคัญการกำกับควบคุมอารมณ์ของคนในโลกยุคปัจจุบันนี้ดูจะน้อยลงหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่านผู้ฟังเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัสทั้งหมดอย่าให้ AI มาเป็นคำตอบนะครับขณะนี้คนอเมริกันโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเด็กๆในมหาวิทยาลัยเริ่มออกมาปฏิเสธว่าไม่เอา AI artificial intelligence ที่จะมาคอยประมวลผลบอกเราให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้คนอเมริกันเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่ละเพราะคนไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยนะครับประการที่3คือมีความอดทนอดทนต่ออุปสรรคอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความเย้ายวนสิ่งยั่วยุทั้งหลาย ผมถึงบอกว่าถ้าน้องแอร์โฮสเตสคนนี้เขารู้นะคือรู้นะว่าไปเรียบเที่ยวเนี่ยจะได้ค่าขนเท่าไหร่นะมันมีความเสี่ยงแหละแต่ค่าขนมันเย้ายวนใจเพราะมูลค่าเฮโรอีนมันเยอะก็ถือว่าขาดความมีขันติคือไม่สามารถอดทนต่อสิ่งยั่วยุสิ่งรุมเร้านะรบเร้าได้คือความอยากได้เนี่ยมันมากลบสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังประการที่4คือจาคะคือเสียสละนะคนเราต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลพร้อมสละนะความประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยจริงๆแล้วประการสุดท้ายเนี่ยจาคะเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ไปให้ของนะท่านผู้ฟังแต่การให้ความร่วมมือบางทีร่วมมือแก้ปัญหาสังคมเราอาจจะยังไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาทันทีนะแต่ว่าสังคมคือบ้านใบคือบ้านหลังใหญ่คือป่าผืนใหญ่ที่เราอยู่ร่วมกันพอระบบนิเวศมันพังเนี่ยมันก็พังกันไปทั้งระบบท่านผู้ฟังขณะนี้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่น่าหวาดหวั่นที่สุดท่านผู้ฟังครับเพราะพอย้อนกลับไปดูในครึ่งปีแรกของปี2569มีการเปิดเผยข้อมูลคดีลอบขนยาเสพติดจากไทยไปออสเตรเลียรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่มกรามาถึงมิถุนาเมื่อวานนี้นะครับรวมมูลค่าเป็นเงินประมาณ40ล้านเหรียญเยอะไหมครับนะซึ่งขออนุญาตยกข้อมูลจากสำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่งมานะครับนะสำนักข่าวได้อธิบายว่าคดีลูกเรือสายการบินไทยนะที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเฮโรอีนเข้าสู่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับนะขณะนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลจาก AFP, ABF และ ACIC พบว่าครึ่งปีแรกของปี2026มีผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำยาเสพติดเชิงพาณิชย์อย่างน้อย6คดีพร้อมสำรวจแนวโน้มการลักลอบขนยาและร่วมมือความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในการสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดและก็เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติท่านผู้ฟังฮะ6คดีนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามันอาจจะผ่านหูผ่านตาเรานะครับเพราะว่าชีวิตพวกเราทุกวันนี้เนี่ยก็นะอย่างเมื่อวานนี้ฝนถล่มน้ำท่วมเชียงรายอีกแล้วป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บกลับเข้ามาโหมดเดิมอีกแล้วท่านผู้ฟังคือความแมวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเห็นไหมฮะมันเรื่องมันเยอะไปหมดเลยแต่ว่าเหมือนเรากำลังเผชิญโรครุมเร้าเนี่ยแต่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงไหมถ้าภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะสังคมแข็งแรงโครงสร้างแข็งแรงแล้วก็เขาเรียกระบบอิมมูนอิมมูนก็คือระบบปกป้องตัวเองนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรแอนติบอดีนะคือทุกคนจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายแต่วันนี้ภูมิคุ้มกันร่างกายของสังคมไทยเนี่ยมันบกพร่องท่านผู้ฟังครับถ้ามันตั้งแต่ต้นปีถึงขณะนี้ไปได้6คดี6ครั้งเนี่ยผมว่ายิ่งกว่าบกพร่องอีกในช่วงเวลาเพียง6เดือนแรกของปี2026นี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ Australia Federal Police AFP และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลีย Australian Border Force หรือ ABF ตรวจจับผู้เดินทางที่เดินทางจากประเทศไทยนะครับในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์อย่างน้อย6คดีและมีผู้ถูกตั้งข้อหาอย่างน้อย10คนครับท่านผู้ฟังซึ่ง AFP และ ABF ตรวจยึดเฮโรอีนเมทแอมเฟตามีนและยาเสพติดประเภทอื่นรวมกว่า82กิโลกรัมโอ้โห82กิโลนี่มันเยอะนะฮะคิดเป็นมูลค่าที่เปิดเผยหรือประเมินได้มากกว่า40ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับแม้เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจะตรวจยึดยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องแต่ความพยายามลักลอบนำเข้ายาเสพติดก็ไม่ได้ลดลงนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อมูลของ Australian Criminal Intelligence Commission หรือ ACIC นะครับที่ระบุว่าการใช้ยาเสพติดในออสเตรเลียอยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มโครงการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียแห่งชาติเมื่อปี2016โอ้ยผมเห็นแล้วผมว่าน่าจะน่าหนักใจมากนะครับข้อมูลของ ACIC ก็ระบุว่าการใช้เมทแอมเฟตามีนโคเคน MDMA และเฮโรอีนในออสเตรเลียแต่ระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มโครงการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียแห่งชาติเมื่อปี2016 ผมกำลังจะเรียนท่านผู้ฟังว่า เมื่อวานนี้ผมกล่าวเรียนท่านผู้ฟังไปด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าเอาจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเมื่อวันสองวันเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวหรือมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขนาดใหญ่ในการขนถ่ายยาเสพติดข้ามประเทศไทยลักลอบไปสู่พื้นที่ต่างๆแล้วออสเตรเลียมันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แก๊งยาขนยาเสพติดข้ามชาติต้องการจะส่งไปท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะมีการรายงานข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนนะครับเมื่อต้นปีก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะฮะมีการบุกเข้าไปทลายโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่นะซึ่งตั้งอยู่กลางป่าในเมืองไทยนะท่านผู้ฟังครับนะประมาณช่วงประมาณต้นปีนะครับตำรวจทหารภายใต้การกำกับของสภาความมั่นคงแห่งชาติเมียนมาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแหล่งผลิตยาเสพติดครั้งใหญ่กลางป่าในเมืองไทยภาคเหนือของรัชฉานขอโทษนะฮะปรากฏว่ามันเป็นพื้นที่บอร์เดอร์แต่ว่ามันอยู่ในเขตไทยท่านผู้ฟังหน่วยงานความมั่นคงระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการทำลายโรงงานผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมียนมาโอ้ตามรายงานของอ่านว่าแหมผมอ่านไม่ออกภาษาไทยใหญ่นะสำนักข่าวภาษาไทยใหญ่ในรัชฉานก็เปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการกวาดล้างทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดครั้งนี้มาจากการบุกทำลายรังสแกมเมอร์จีนเทาของกองทัพพม่าภายในห้วยจ๋องทุ่งน้ำลันตำบลเมืองเคออำเภอสีป้อจังหวัดจ๊อกแมเมื่อช่วงค่ำของวันที่8มกราคมทำให้เกิดการยิงต่อสู้กันระหว่างทหารพม่ากับทหารกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ให้การคุ้มครองสแกมเมอร์แก๊งนี้ปฏิบัติการครั้งนี้กองทัพพม่าได้ใช้อากาศยานทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และก็โดรนมาสนับสนุนการบุกโจมตีของทหารราบคลิปที่ถูกเผยแพร่บนเพจข่าวภาษาไทยใหญ่เห็นภาพเครื่องบินรบกองทัพพม่ายิงจรวดลงไปยังป่าที่เป็นฐานสแกมเมอร์การระดมโจมตีด้วยอาวุธหนักทำให้กองกำลังติดอาวุธที่คุ้มครองแก๊งสแกมเมอร์จำต้องล่าถอยและเมื่อทหารพม่าติดตามไล่ล่ากองกำลังกลุ่มนี้ไปจนถึงต้นแม่น้ำจามไม่ห่างจากรังของสแกมเมอร์ก็ได้ไปพบกับโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ท่านผู้ฟังผมเคยดูคลิปนี้ครับก็ต้องไปหาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะคือขณะที่บ้านเราเนี่ยนะครับนะความอ่อนแอปวกเปียกนะของระบบราชการหรือระบบรัฐไทยนะที่ล่าสุดมาฝีแตกตอนที่มีการดำเนินการไปตรวจจับกรณีการพยายามเปลี่ยนกระดาษคำตอบเพื่อให้ตรงกับเงินที่เขาจ่ายเป็นสินบนเพื่อซื้อตำแหน่งเนี่ยมันก็เป็นภาพที่แบบยิ่งกว่าความว่าน่าสลดสังเวชอดสูใจอีกท่านผู้ฟังแปลว่าเรามีราชการข้าราชการนะที่ผ่านกระบวนการการคัดสรรที่ไม่ใช่เหยาะแหย่ละหลวมนะแต่เข้าข่ายทุจริตติดสินบนโกงกินเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งต่างๆและคนเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งเป็นคนที่สำคัญท่านผู้ฟังครับข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องอยู่กับประชาชนในท้องถิ่นถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดข้าราชการท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยจ่ายเงินเพื่อให้ตนเองได้ตำแหน่งเข้าไปอยู่ในท้องถิ่นแล้วถ้าเกิดในท้องถิ่นมันจะต้องมีการขนถ่ายยาหลับหูหลับตาจ่ายไปผ่านทางนั้นเล็ดลอดทะลุทะลวงทางนี้แล้วมันจะยังไงครับลูกหลานชาวบ้านชาวช่องไม่ต้องติดยากันไปหมดหรอครับถูกไหมฮะเพราะว่าคนเหล่านี้ต้องหาเงินมาเพราะตัวเองจ่ายไปวันนี้ประชาชนทั้งประเทศรอคำตอบอยู่นะครับว่าตกลงเงินเนี่ยท้ายที่สุดมันไปสู่ใครเพราะวิธีการตรวจสอบย้อนเส้นทางไม่ใช่ยากนี่ครับเพราะตอนนี้ก็มีคลิปเจ๊ส้มเมื่อวานก็มีคลิปคุณกิตออกมาเปิดเผยแล้วนะว่าเขามีการดีลกันยังไงเงินมันไปยังไงวันนี้ต้องไปตรวจเช็คเพราะถ้าข้าราชการซึ่งเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการดูแลทั้งสวัสดิภาพสวัสดิการความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศนะแต่เข้าไปในโครงสร้างด้วยความที่ตัวเองจ่ายเงินเข้าไปนั้นไอ้วิธีการหาเงินคืนเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีครับถูกไหมครับการหลีตาครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ตังค์แล้วหลับหูหลับตาก็ได้เงินไม่บังคับใช้กฎหมายก็ได้เงินเอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้กระทำผิดกฎหมายก็ได้เงินอีกถูกไหมครับ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเมียนมาเขาทลายนะพวกชาติพันธุ์เขามีสงครามของเขาเนี่ยนะครับแต่ทะลุทะลวงเข้ามาทั้งป่าทั้งฝั่งไทยปรากฏว่าเจอแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดที่เมียนมาเคยเจอมาคือเป็นแหล่งผลิตมีสารเคมีตั้งต้นปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถยึดยาไอซ์ลืมเม็ดแอมเฟตามีนได้810ล้านเม็ดท่านผู้ฟังครับนะคิดเป็นน้ำหนักรวม17ตัน17ตันคือ 1,000 17ตันคือ 17,000 กิโลกรัมนะประเมินมูลค่าได้ 1.62 ล้านล้านจัดยาไอซ์ที่ยึดได้ปฏิบัติการครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่า1ใน3ของยาไอซ์ทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ยึดได้จากการปราบปรามยาเสพติดตลอดปี68จริงๆข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่สะเทือนพื้นที่เอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างยิ่งแต่พวกเราแทบจะไม่ค่อยได้รับรู้ฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายหาเสียงเตรียมเลือกตั้งครับจำได้ไหมครับท่านผู้ฟังฮะแล้วขณะนี้ประเทศไทยก็เลยกลายเป็นพื้นที่อันอุดมเป็นฮับในการขนถ่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ของโลกไปแล้วท่านผู้ฟังครับผมเห็นข่าวเหล่านี้แล้วก็มาประติดประต่อจิ๊กซอภาพต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการหวาดหวั่นนะครับว่าแล้วต่อไปสังคมไทยจะอยู่อย่างไรถ้าเราทั้งนอกจากไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยเรายังเรียกพร้อมรับเชื้อเข้าใจที่ผมพูดนะฮะก็คือในตัวเนี่ยมันมีเชื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเชื้ออะไรโผล่มาหน่อยต่างฝ่ายต่างเรียกกดแห่งแรงดึงดูดมันดูดกันไปดูดกันมาก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมยาเสพติดมันผ่านเมืองไทยได้มากมายขนาดนี้ท่านผู้ฟังผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าในจังหวะเวลาที่ดาวพฤหัสเริ่มทำงานนะตอนนี้เพิ่งเดินเข้าราศีกรกฎตั้งแต่วันที่31พฤษภาที่ผ่านมาและจะมีกระแสรุนแรงมากขึ้นเรื่อยไปจนถึงประมาณปลายเดือนตุลาที่จะถึงนี้กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลา4เดือนนี้ครับ4เดือนนี้เป็นโอกาสจังหวะเหมาะสมอย่างยิ่งนะที่จะปัดเป่าสะสางนะรื้อถอนขุดรากนะเปิดโปงกระบวนการต่างๆเพราะต้องยอมรับครับว่าช่วงระยะเวลาใหญ่ๆที่ผ่านมาดาวพฤหัสเดินผิดปกติมากพฤหัสคือมโนธรรมสำนึกหลักปฏิบัติคันลองของสังคมกฎหมายระบบยุติธรรมการศึกษาเป็นอันว่ารวมไปถึงการศาสนาด้วยท่านผู้ฟังครับนะที่ผ่านมาก็มีทั้งผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมติดคุกมีทั้งพระโดนสอยสิกากอล์ฟเอาไปกินมีอะไรต่ออะไรมันเยอะแยะไปหมดท่านผู้ฟังครับถูกไหมฮะมีเรื่องคดีหัวสว.มีเรื่องการเลือกตั้งที่ดูไม่โปร่งใสมีเรื่องของการกักตุนน้ำมันคือมันมีอะไรตั้งหลายอย่างไปหมดเลยเพราะอะไรฮะเพราะดาวแห่งมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันเสียหายคนเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดคิดแต่ว่าถ้าฉันได้เนี่ยฉันจะทำแต่วันนี้นะครับราหูดวงนี้ถึงแม้จะมีสภาวะการเป็นเกษตรแต่ว่ากำลังจะเดินจากราศีกุมเข้าไปสู่ราศีมังกรในปลายปีนี้คือ26พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาแบบนี้นี่เองท่านผู้ฟังครับเป็นเวลาที่ผู้คนในสังคมพึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักสังวรและรวมตัวร่วมไม้ร่วมมือกันในการผลักดันทำให้การสืบเสาะค้นหาการกระทำความผิดทั้งหลายในสังคมเนี่ยมันถูกตีแผ่ออกมาในสังคมปีนี้เป็นจังหวะช่วง 4-5 เดือนนี้นะครับถ้าไม่ทำนะเหมือนกับเราเนี่ยพอไปตรวจเจอนะหมอเจาะเลือดเจอหมอบอกเอ๊ะมันแปลกๆนะดูเกล็ดเลือดแล้วมันมีปัญหาเนี่ยแล้วพอไป MRI แล้วเนี่ยเออนะมันมีก้อนเนื้อนะอยู่ตรงนี้นะคุณป้าก็บอกเออแหมมันก็แต่มันยังไม่เป็นไรอ่ะมันก็เดินขัดนิดนึงนะมันรู้สึกขัดป้าปล่อยไปนะถ้าปล่อยไปไม่ทำอะไรเพราะมันยังหายใจได้มันยังเดินได้ประเทศมันยังไปได้ครับแต่วันหนึ่งนะเป็นยังไงครับวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นมะเร็งลุกรามแล้วเวลามะเร็งมันลุกรามเนี่ยนะครับมันวิ่งไปทุกที่ท่านผู้ฟังครับนะพอมันลามเข้าไปสู่น้ำเหลืองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปตับไปไตมันไปหมดครับมันก็จะกลายเป็นบุคคลที่มะเร็งระยะสุดท้ายกำลังลุกรามทำร้ายร่างกายถ้าเป็นประเทศมันก็เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็น failure state เป็นรัฐล้มเหลวเพราะอะไรครับเพราะมันไม่สามารถจะกำกับควบคุมจัดการ เพราะว่าองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาตินี่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ดูดซับเอาผู้คนนะทั้งพลเมืองดีที่ขาดความตระหนักนะทั้งคนยากจนที่อยากจะรวยทั้งคนมีสถานะในสังคมที่ไม่สนใจกติกาบ้านเมืองนะแก๊งคาร์เทลนี่มันดูดเข้าไปเยอะได้เยอะท่านผู้ฟังถูกไหมครับงั้นวันนี้เนี่ยเป็นจังหวะเหมาะมากงั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการท่านจะเป็นคนทำงานในหน่วยงานองค์กรหรืออะไรก็ตามวันนี้จึงมีหน้าที่ร่วมกันที่จะต้องช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ท่านผู้ฟังครับนะผมอยากจะหยิบกรณีหนึ่งนะครับ เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ขนาดใหญ่ของโลกถามว่าใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่ละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เม็กซิโกครับเหตุการณ์นี้เป็นการเกิดสงครามกลางเมืองในเม็กซิโกครับ นะกองกำลังของตำรวจกับทหารได้เปิดฉากสู้รบกันกลางเมืองกับเจ้าพ่อยาเสพติดที่ชื่อเอลเมนโซครับเอลเมนโซจริงๆแล้วพอไปดูแล้วปรากฏว่าเจ้าพ่อยาเสพติดในเม็กซิโกเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากท่านผู้ฟังนะเหมือนในหนังเลยท่านดูมายังไงมันก็อย่างนั้นเลยนะครับปรากฏว่าขออนุญาตยกข้อมูลเนื้อข่าวจากสำนักข่าวประชาไทยออนไลน์นะครับมีข่าวการสังหารเจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่ของเม็กซิโกที่ชื่อเอลเมนโชเนี่ยนะครับจากแก๊งฮาลิสโกนิวเจเนเรชั่นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดความรุนแรงบนท้องถนนตามมาคือพูดง่ายๆพวกแก๊งกวนต่างๆที่อยู่ภายใต้อิตาเอลเมนโชเนี่ยไม่ยอมนะเพราะแก๊งนี้มันยังไงครับเจ้าพ่อยาเสพติดมันก็ได้เงินมาจากการค้ายานี่แหละมันเลี้ยงหมดครับเลี้ยงทั้งข้าราชการท้องถิ่นเลี้ยงทั้งนักการเมืองระดับประเทศมันเลี้ยงทั้งหัวคะแนนนะแล้วมันก็อุดหนุนจุนเจือให้คนวงรอบเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาปกป้องคุ้มครองตัวมันได้นะปรากฏว่าเมื่อเอลเมนโชตายปั๊บเนี่ยโอ้โหกองกำลังลุกฮือขึ้นมาทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงเม็กซิโกซิตี้ครับเรื่องนี้เป็นบทสะท้อนสงครามยาเสพติด20ปีของเม็กซิโกซึ่งเป็นดินแดนที่คาร์เทลหรือแก๊งค้ายามีอำนาจอิทธิพลมหาศาลเรื่องเหล่านี้เป็นมาอย่างไรและทำไมการสังหารเจ้าพ่อค้ายานรกถึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้เอลเมนโชคือใครครับเอลเมนโชนี่เป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกชื่อฮาลิสโกนิวเจเนเรชั่นคาร์เทลมีฐานอยู่ที่รัฐฮาลิสโกทางตะวันตกของเม็กซิโกเป็นกลุ่มที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารจำนวนมากท่านผู้ฟังนะเห็นไหมครับผมกำลังจะบอกว่าถ้าแก๊งเหล่านี้มันเติบโตเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่จะทำให้แอร์โฮสเตสติดคุกมากขึ้นนะครับแต่มันจะทำให้โครงสร้างสังคมปวกเปียกอ่อนแอลงไปเรื่อยๆครับแล้วกลุ่มเหล่านี้ก็จะทรงอิทธิพลมากขึ้นท่านผู้ฟังคิดดูเขาเอาสัก 5,000 ล้านหรือ 10,000 ล้านเนี่ยจ่ายแจกให้กับคนในสังคมที่นะขาดความข่มใจขาดความตระหนักถ้าเกิดคนเหล่านั้นเนี่ยมันมีทั้งอำนาจมีทั้งตำแหน่งแห่งหนสามารถตัดสินใจชี้นำสังคมได้แล้วยังไงครับมันจะไม่แย่หรอครับถูกไหมฮะมีข่าวลือว่าเอลเมนโชเนี่ยเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อนครับก่อนจะกลายเป็นพ่อค้ายาเสพติดแล้วก็เริ่มไต่เต้าในโลกใต้ดินในฐานะพ่อค้ายามาตั้งแต่ยุคปี1990นะปี1994ก็เคยถูกสั่งลงโทษจำคุกข้อหาค้าเฮโรอีนในสหรัฐโดยที่เขาก็รับโทษอยู่3ปีแล้วก็กลับไปเม็กซิโกแล้วก็เข้าไปพัวพันกับแก๊งมิเลเนียลซึ่งเดิมทีเคยเป็นพวกเดียวกับแก๊งค้ายาที่มีอิทธิพลในเม็กซิโกอย่างแก๊งชินาโลยามีหัวหน้าชื่อเอลชาโปนี่คนตัวใหญ่จำได้ไหมครับผู้อื้อฉาวแต่ต่อมา2แก๊งนี้ก็แตกคอแล้วก็สู้รบกันเองผมสนใจตรงที่ว่าอิตาเอลเมนโชเนี่ยถูกสั่งจำคุกข้อหาค้ายาเสพติดในสหรัฐจากนั้นแล้วรับโทษอยู่3ปีก็กลับไปยังเม็กซิโกแล้วก็เข้าไปพัวพันในกับแก๊งเมเลเนียลซึ่งเป็นพวกเดียวกับแก๊งค้ายาซึ่งมีหัวหน้าใหญ่ก็คือเอลชาโปมันเรื่องมันคล้ายๆบ้านเราไหมเนี่ยมันเคยมีใครไปติดคุกต่างประเทศแล้วกลับมาพัวพันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับคือพูดง่ายๆว่าใครที่มันเคยทำเนี่ยมันหยุดคงยากหรือเปล่าถูกไหมฮะงั้นกรณีนี้จึงเป็นกรณีตัวอย่างครับท่านผู้ฟัง นะผมขออนุญาตไม่อ่านข่าวจบนะเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นรายการข่าวไปคือมันกำลังเป็นเครื่องยืนยันว่าสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้มันจะนำไปสู่ความรุนแรงที่มากขึ้นถ้าเรานะยังไม่มีพละกำลังของทั้งพลเมืองและของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะผลักดันทำงานอย่างเต็มที่แต่รอบนี้ครับท่านผู้ฟังครับรอบนี้ต้องบอกว่าขอชื่นชมปปส.นะครับเพราะปปส.เมื่อวานนี้ปฏิบัติการทันทีครับไปตรวจคอนโดของแอร์โฮสเตสสาวคนนี้เก็บภาพกล้องวงจรปิดเห็นมีคนนำของมาส่งคนนำของมาส่งนี้ก็ใส่ฮูดปิดหัวเรียบร้อยของก็ส่งฝากไว้ที่คอนโดหลังจากนั้นพอเธอกลับมาที่คอนโดก็เอาของขึ้นมานะอยู่ในสภาพกล่องเดิมทุกอย่างยังไม่พอปปส.ยังส่งทีมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพะเยาครับไปเจอแม่ของแอร์โฮสเตสสาวคนนี้ถูกไหมครับแล้วขณะนี้กำลังมีการขยายผลเพราะรู้แล้วว่าใครคือเจ้าของเพจอวตารนะที่มีการร้องขอไปยังแอร์โฮสเตสคนต่างๆว่าบินออสเตรเลียไหมถ้าบินฝากของไปด้วยนะมีค่าใช้จ่ายให้เท่านี้เห็นไหมฮะวันนี้เนี่ยนะครับขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นแข็งขันแล้วก็เต็มที่แต่มันอย่างนี้ท่านผู้ฟังผมย้อนนึกไปถึงสมัยท่านอดีตนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับชั่วโมงนั้นเนี่ยสังคมไทยมีความหวังมากนะแล้วผมก็ไม่รู้ยังไงนะคือสังเกตเห็นว่าท่านนายกทักษิณท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านเกลียดยาเสพติดมากท่านอาจจะมีความแค้นฝังใจกับยาเสพติดไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรแต่ว่าปฏิบัติการของท่านในรอบนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ต่อแก๊งยาเสพติดในกรุงเทพมหานครผมจำได้นะครับวันนั้นมีการเปิดปฏิบัติการนะจำชื่อปฏิบัติการไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติการในรอบนั้นเนี่ยมันก็มีการชำระบัญชีสะสางเขาเรียกการฆ่าตัดตอนนะแก๊งนั้นส่งของให้แก๊งนี้ไอ้แก๊งนี้เดี๋ยวจะซัดทอดไปแก๊งนั้นไอ้แก๊งนั้นก็มาจัดการแก๊งนี้ซะเลยบางทีตำรวจยังไม่ได้ทำอะไรกับซัดกันเองนะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าภาครัฐจะให้เขาเรียกให้มือให้ไม้ติดอาวุธนะติดพละกำลังให้กับปปส.และหน่วยงานภาครัฐมากขนาดไหนในการปฏิบัติการเชิงลึกในการที่จะกวาดล้างกลุ่มเหล่านี้แต่ผมเชื่อว่าดูจากการแสดงออกของท่านนายกอนุทินแล้วเนี่ยเรื่องนี้ท่านคงไม่ปล่อยแล้วครับท่านคงจัดเต็มที่นะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับวันนี้ครอบครัวลูกหลานของเราเนี่ยสังคมไทยเราเผชิญคนที่มีอาการหลอนยานะคนที่อยู่ในสภาวะเสพติดมากมายมหาศาลแล้วก็เรามีบุคลากรมีเด็กหลายคนนะครับเรียนจบมาดีมากครอบครัวดีสังคมดีแต่ติดสารเสพติด1ในสารเสพติดที่น่าห่วงมากขนาดนี้คืออะไรครับคือบุหรี่ไฟฟ้าครับท่านผู้ฟังนะเวลาผมเห็นใครสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่ผมเดินเลี่ยงเลยนะก็ไม่ได้รังเกียจเขานะแต่ว่าเคยได้ยินข้อมูลมาว่าไอ้น้ำยาตัวที่มันเติมในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสารเสพติดบางแหล่งเนี่ยมีการเติมเฟนทานิลเข้าไปด้วยนะไอ้เฟนทานิลหรือเฟนทานิลตัวเนี้ยนะมันเป็นสารยาเสพติดที่อเมริกาเรียกว่าเป็นยาซอมบี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อเข้าไปแล้วจะไปกดประสาทส่วนกลางการควบคุมตัวการควบคุมอารมณ์แล้วก็จะนั่งตัวแข็งยืนตัวงอนะนอนนิ่งอยู่กลางถนนอยู่ที่ไหนไม่รู้อะนะแต่เจ้าตัวก็จะมีอารมณ์เคลิ้มไปมีความสุขไปแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทำลายคนอย่างเลือดเย็นอย่างยิ่งเห็นไหมครับงั้นวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับพวกเราให้สำคัญกับเรื่องนี้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับที่สำคัญคือ ย้อนกลับไปดูท่านผู้ฟังครับจังหวะเวลาที่มีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงนะในรอบก่อนหน้านั้นก็คือจังหวะที่ราหูอยู่ตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันครับประเทศไทยเราก็มีมาตรการแบบนี้ฮะงั้นผมคิดว่าวันนี้มาตรการและก็การปฏิบัติการเชิงลึกนะความร่วมมือทั้งภาครัฐและประชาชนจะต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ออสเตรเลียเลยผมว่าทั้งโลกเนี่ยวันนี้นะครับ ถ้าคุณกับผมเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ไหนเนี่ยคงโดนแงะกระเป๋ากันชลมุนเลยขอดูหน่อยสิชยุทธWhat have you got มีอะไรเนี่ยเปิดดูสิเปิดมาเป็นกุนเชียงก็โดนเป็นอะไรก็โดนหมดแหละถูกไหมครับเพราะว่าเมืองไทยกลายเป็นประเทศที่มีความอื้อฉาวในเรื่องของเป็นแหล่งพักและแหล่งจุดขนส่งถ่ายโอนยาเสพติดขนาดใหญ่ของโลกไปโดยปริยายเลยนะครับถ้าในอดีตประเทศไทยไม่เคยมีกรณีขนถ่ายยาเสพติดจากไทยไปออสเตรเลียไม่เคยมีข่าวอื้อฉาวผมว่ามันก็ยังพอทำเนาถูกไหมครับแต่วันนี้ข่าวมันใหญ่มากท่านผู้ฟังพูดไปแล้วก็เห็นใจตัวเองนะจะไปต่างประเทศก็ต้องทำหน้าเจียมเจียมดูสิทักทายแฟนรายการครับเฮียปณพลคุณจักรวัฒน์คุณสุธัญญาคุณระเชนคุณพุทธชินรสคุณสมโพธบอกว่าปัญหาสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมยาเสพติดทุกอย่างมีครบในบ้านเราต่อไปอยู่กันอย่างไรครับอาจารย์อยู่กันด้วยความระมัดระวังนะประเทศเราถึงจะหนักหน่วงขนาดนี้นะท่านฟังแต่มันยังไม่หนักเท่ากับบังกลาเทศมันยังไม่หนักเท่ากับศรีลังกามันยังไม่หนักเท่ากับอินเดียนะครับความเหลื่อมล้ำยังไม่สุดตรงขนาดนั้นนะคุณฝนเดชพลสวัสดีครับคุณโยรโชตสวัสดีครับคุณพัฒนันสวัสดีครับคุณวันเพ็ญสวัสดีจ้าคุณวีนากิตติพันพงศ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะคุณอัศนีสวัสดีครับคุณจิรโรจน์สวัสดีครับคุณวิหกฟ้าบอกสวัสดีครับคุณธีริพรสวัสดีครับนะคุณทองเนื้อเอกสวัสดีครับคุณจิรโรจน์สวัสดีครับอาจารย์ประเทศไทยสบายดีคุณจิรโรจน์นี่อยู่สปป.ลาวเปล่าสบายดีนะครับเอาพัก2นาทีให้ท่านผู้ฟังครับเบรกหน้ามาเปิดสายคุยกับแฟนรายการนะครับดูดวงสักหน่อย2763632และ33พักสักครู่เชิญครับ
0: เปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Live ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ทักทายกันมานะฮะพี่เล็กสุนทรสวัสดีด้วยนะครับคุณพุทธนันท์ก็สวัสดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีแฟนรายการทักท้วงมาว่าชยุทธ ความฝัน16ประการพระเจ้าประเสริฐที่โกศลยังไม่จบนะฮะวันนี้มาถึงประการที่12ครับนะประการพุทธดำเนินข้อที่11พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถวายกราบทูลพระสุบินแด่พระพุทธองค์แล้วก็เล่าว่าตัวพระองค์เนี่ยได้เห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันทร์ที่มีราคาตั้งแสนกหาปณะนะแสนกสาบเนี่ยขายแลกกับเปลืองเน่าเป็นสุบินข้อที่11นะในข้อที่11นี้ไปแล้วนะครับขออภัยนะข้อที่12พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เล่าให้พระพุทธองค์ได้ทราบว่าได้เห็นกะโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้คือเห็นลูกน้ำเต้าเนี่ยมันจมน้ำนะพระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรผลแห่งสุบินนี้ก็จะมีในอนาคตคือความฝันผลแบบนี้จะมีในอนาคตเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในรัชกาลของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วยว่าในครั้งนั้นพระราชาทั้งหลายจักไม่พระราชทานยศแก่กุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติจักพระราชทานแก่ผู้ไม่มีสกุลเท่านั้นหมายความว่าคนมีอำนาจเนี่ยนะครับพวกนั้นจักเป็นใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งจักยากจนถ้อยคำของพวกเขาไม่มีสกุลดุจกะโหลกน้ำเต้าดูประหนึ่งอย่างรากลงแน่นในที่เฉพาะพระพักพระราชาก็ดีที่ประตูวังก็ดีที่ประชุมอมาตย์ก็ดีที่โรงศาลก็ดีจักเป็นคำไม่โยกโครงมีหลักฐานแน่นหนาดีแม้ในสังคมเสนาบดีคือที่ประชุมสงฆ์นะในกิจกรรมที่สงฆ์พึงทำและคณะพึงทำก็ดีนะท่านบอกว่าคือพูดง่ายว่าผู้มีความละอายที่จะทำชั่วคือพูดง่ายว่าจะคนจะกระทำความชั่วโดยไม่กลัวเกรงผู้กระทำความชั่วเนี่ยได้รับความดีความเจริญนะหมายความว่าผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่ควรจะรับความเชื่อถือนะก็ได้รับความเชื่อถือคนที่มีคุณสมบัติก็ไม่ได้รับความชั่วถือบ้านเมืองวันนี้มันก็ความฝันประการที่12ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมันก็ประมาณนี้เลยท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะนี่เป็นพุทธพยากรณ์หลังกึ่งพุทธกาลว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับงั้นใช้ชีวิตก็นะเตือนตัวเองเตือนสมาชิกดำรงสติให้ดีสัมปชัญญะอยู่ให้ครบท่านผู้ฟังอย่าให้ได้หลุดลอยไปกับสภาพที่มันโกลาหลอยู่ขณะนี้นะครับขอให้กำลังใจแฟนรายการของผมทุกท่านนะครับวันนี้เวลาทุบโต๊ะโหนหมดนะฮะท่านใดต้องการสื่อสารกับผมก็ LINE ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A ครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะฮะพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการ
1: ทางการอิสราเอลจับกลุ่มชายชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคารองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการเอาชนะสวีเดนขาดลอย3-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง
2: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่าน5แยกอินธรรมระกรุงเทพมหานครยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนไปทำงานโดยนายสังวานเวียงคำพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นมากเพิ่มกว่าเดิมเกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นขณะที่วันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในเดือนที่2ซึ่งรัฐได้เติมเงินเข้าเป๋าตังค์ของประชาชนแล้ว 1,000 บาทเพียงครึ่งวันเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานขายได้แล้วประมาณ30ถ้วยและทุกคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหากจบโครงการการค้าขายก็จะกลับมาซบเซา
3: ก็ขายดีแหละพูดตรงๆเลยขายดีถ้ามันมีไปตลอดก็ดีแล้วหนูแต่ลุงว่าถ้าจบโครงการนี้อีก2เดือนนี้ลุงว่าเงียบแน่นอนเลยอยากให้มีเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนหรอกนี่วันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะ30ถ้วยแล้วลุงขาย40ไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาลูกค้าจ่ายลุง16บาท
2: สำหรับยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่30มิถุนายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 12,400,000 คนโดยยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีร้านค้ารอการตรวจสอบ 3,566 ร้านนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรกวันที่3กรกฎาคมนี้นายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาท

0: ซึ่งแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศส่วนสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนายเอกพจน์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งดูดซับผลผลิตและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยพร้อมขยายการรณรงค์ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศส่งผลให้บรรยากาศการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
1: ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรนะครับในการไปครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทางรัฐบาลเองทั้งท่านสุริยะเองท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาเพราะท่านก็พยายามจะหาเวลาที่จะไปแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าการที่ท่านไปนะน่าจะสำเร็จครับ
0: BOI อนุมัติเงินลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทขยายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า MHEVตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค
2: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Mazda Motor Corporationเพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาทในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองโดยการลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BSUV ด้วยเทคโนโลยี My Hybrid Electric Vehicle หรือ MHEV ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2570เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทางนี้โครงการดังกล่าวสอดรับกับมาตรการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษแบบคงที่เป็นเวลา7ปีภายใต้เงื่อนไขลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมข้อกำหนดในการใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศเช่นแบตเตอรี่และ traction motorซึ่งการตัดสินใจของ Mazda ในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมาย BOI ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงงบรองรับสังคมสูงวัยดูแลกลุ่มเปราะบางและผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่3และวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ายังอาจไม่เพียงพอด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงว่ากระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดการดูแลคนพิการและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเทคโนโลยีและนำข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6: กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้

0: เป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยและการอาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีตลอดจนการยกระดับการให้บริการของภาครัฐหรือการแก้กฎหมายทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า human capital ทั้งกระทรวงเองเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเป็นอพม.เรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นเรามีเครือข่ายเป็นองค์กรชุมชนที่อยู่มีอยู่ทั่วประเทศจะทำให้เราเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้ดำเนินการเพียงลำพังไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช้นวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุน
1: ขณะที่สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระและงบด้านความมั่นคงโดยเห็นว่าควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์มากยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
2: ประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ตลอด2วันแม้อาจจะไม่มีสีสันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมั่นใจว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว
3: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเข้าสู่การประชุมวันที่3และเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายว่าการประชุมตลอด2วัน2คืนที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำหน้าที่อภิปรายอย่างเต็มที่นายกรวีกล่าวว่าหลายคนที่ติดตามการอภิปรายอาจรู้สึกว่าการอภิปรายงบประมาณปีนี้ไม่มีสีสันหรือความดุเดือดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่หากตั้งใจติดตามเนื้อหาจะพบว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการอภิปรายไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้และการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีประเด็นการเสียดสีหรือการพาดพิงกันเหมือนที่ผ่านมา
4: ถ้าใครติดตามการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติของการอภิปรายในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีสีสันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังกันให้จริงเนี่ยจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้นำมาเสนอต่อสภาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเองแล้วก็กรมกองต่างๆเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะเอาข้อท้วงติงของเพื่อนสมาชิกไปซึ่งการอภิปรายนะครับอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องของการเสียดสีไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงมันจึงทำให้การประชุมสภาเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปได้ด้วยดี
3: นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณปีนี้คือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมากขึ้นสลับกับสมาชิกที่มีประสบการณ์ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงหัวค่ำของวันนี้หลังจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายซักถามและชี้แจงประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลจะเพียงพอทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวิสาประทุมมารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรับมือวิกฤตเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าสถานการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2570ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
5: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้าว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการเก็บกักหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองพื้นที่ในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
2: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่13จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่13จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10พาเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเชื่อมโยงรากเหง้าสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
6: นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการรับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า300คนจาก19ประเทศประกอบด้วยเด็กไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ277คนจาก93ครอบครัวรวมถึงผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจาก20องค์กรทั่วโลกอีก32คนโดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเน้นย้ำว่ากรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยที่เติบโตในครอบครัวบุญธรรมต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดช่วยให้เด็กเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองได้อย่างมั่นใจ
7: ซึ่งผู้เข้าร่วมการนั้นนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยณกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรธรรมระหว่างประเทศของ20องค์กรกิจกรรมการเยี่ยมสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ช่วงแรกของชีวิตของเด็กๆของเราก่อนที่จะไปบุญธรรมชาติต่างประเทศ
6: สำหรับโครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาแล้ว9ครั้งนับตั้งแต่ปี2535และจัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเป็นห่วงเหตุไม่สงบจากกระทบความเชื่อมั่นเสนอรัฐยกระดับความปลอดภัยให้เศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อ
8: นายวิวัฒน์ยุรวิทย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวของนราธิวาสจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬางานนราธิวาสไตรเอธลอน2026ปีที่2เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้าพื้นที่ยิ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโรงแรมและการค้าชายแดนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดภาคธุรกิจจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงเร่งบูรณาการและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะในเส้นทางคมนาคมด่านพรมแดนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ให้เหตุการณ์ความไม่สงบมาบดบังศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียปรากฏตัวแล้วนัดสอบปากคำวันนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดว่าขณะนี้ผู้ที่นำพัสดุมาส่งได้แสดงตัวแล้วและพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้ส่วนข้อมูลจากทางการออสเตรเลียยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนโดยช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการสอบสวนมุ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของพัสดุช่องทางการติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ประเด็นเรื่องโทษทางกฎหมายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลออสเตรเลียโดยฝ่ายไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งสนับสนุนการดำเนินคดี
9: ท่านเลขาปปส.นะครับได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ได้มาปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งจะนัดทางเลขาปปส.เนี่ยจะนัดสอบปากคำวันนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเราคงคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วว่ารับของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยก่อเหตุลักลอบขนยาเสพติดว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบพร้อมยืนยันจะเร่งหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศและให้ปปส.ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่อาจเชื่อมโยงกับคดีต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยให้ความร่วมมือเต็มที่คดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับขนเฮโรอีนในออสเตรเลียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์พร้อมประสานการดูแลด้านกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหายังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียอย่างเต็มที่ส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนายศรีหศักดิ์ระบุว่าสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเพราะมองว่าการป้องกันไม่ได้อาศัยเพียงการตรวจค้นแต่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีการตรวจค้นผู้ต้องหาว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเจาะจงจากข้อมูลหรือข้อสงสัยบางประการและขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย
10: คือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่หนึ่งเขาไม่ให้ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับคือของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับก็ต้อง ทางสายการบินของเรานะครับก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่มันก็จะบอกว่าประเทศไทยนะครับมันก็มีนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเขามีข้อมูลมีแหล่งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพวกนี้มากกว่าด้วยนะครับ
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือชินเบตที่ระบุว่าอิสราเอลจับกุมชายชาวอเมริกันวัย20ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลจากการสอบสวนพบว่าชาวอเมริกันรายนี้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอิหร่านในการปฏิบัติภารกิจหลายครั้งเช่นถ่ายภาพและบันทึกสถานที่สำคัญของอิสราเอลซึ่งได้ค่าตอบแทนหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำภารกิจในแต่ละครั้งชินเบตยังเปิดเผยถึงว่าในปี2568มีการดำเนินคดีกับพลเรือนชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอลอย่างน้อย25คนในคดีที่เกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลให้กับอิหร่านส่วนในปีนี้ตัวเลขการจับกุมคดีในลักษณะดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
2: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการแสดงความยินดีกับนางเคอิโกฟูจิมูริหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยืดเยื้อนานหลายวันนายรูบิโอยังเน้นย้ำว่าสหรัฐตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลเปรูชุดใหม่ภายใต้การนำของนางฟูจิมูริให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านการลงทุนและการค้าในภูมิภาคทางนี้นางเคอิโกฟูจิโมริเป็นบุตรสาวของนายอันเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยปกครองประเทศในช่วงปี2533ถึงปี2543
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณราว14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นและสร้างที่พักพิงชั่วคราวภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ 30,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้นายฮอร์เกโรดริเกสประธานรัฐสภาของเวเนซุเอลายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,943 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 ราย
2: สำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์และคลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังพุ่งไปแตะระดับที่ 20.04 องศาเซลเซียสขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงและส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นผิดปกติและปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่เสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอวอรี่โค้ชพบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้ว แต่ในนาทีที่86เออร์ลิงบราวน์ฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอีก1ประตูจากแบลลี่บาโกล่าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยในวันที่5กรกฎาคมนี้ต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดที่4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพชงโคม่วงทองเอาชนะรวดทั้ง4นัดนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอบจ.ชัยนาทมี3คะแนนรั้งรองบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันวัสธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่มส่วนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครแพ้รวด4นัดยังไม่มีคะแนนบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปบ้าเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูตอิดดราก้อน86ต่อ80รั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมด้าน TEG Basketball Club ชนะ White Lion Air Force 125ต่อ67ไฮเทคบาสเกตบอลคลับชนะ JBB Dragon Warrior 122ต่อ50 Benwa Slammer TNS THT ชนะ PNRU 99ต่อ87และ Big Lion Basketball Club ชนะมหาวิทยาลัยศรีปทุม78ต่อ69ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบอร์ดัน2026ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียม3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ7ซุปเปอร์ไฮเบรก8ต่อ10 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ0ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับวารองแตงรัวแยจากฝรั่งเศสที่เอาชนะแฮร์รี่เวนเดลเคนจากสหราชอาณาจักรมาได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ6ต่อ3ด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกอีก้าชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์เอาชนะเทเลอร์เทาเซนจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต6ต่อ1 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรลินาพริสโควาจากเช็กที่เอาชนะเทเรซาวาเลนโตวาเพื่อนร่วมชาติมาได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4สำหรับในวันนี้มีนักหวดสาวไทยลงสนามในรอบ2โดยลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับอเล็กซานโดวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะลงสนามพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดี่ยวธริตาหงยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหวดเอาชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับพิมพ์พิสาวงวานิชขจรจากไทยด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบการคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2519หรือรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่โรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาตัวการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารอบแรกแบ่ง4สายแข่งขันไปพบกันหมดก่อนคัด2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดย4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปีหน้าขณะที่ทีมชาติไทยซึ่งมีนักกีฬาส่วนใหญ่จากชุดแชมป์รายการ Princess Cup 2026ภายใต้การคุมทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคอยู่สาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยจะลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้สะสมคะแนนเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิ่ง .or.th ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
18: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สระแก้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานช็อปแต่คือเวทีเปิดโอกาสการค้าชายแดนขอเชิญร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนสระแก้วสระแก้ว Border Trade Expo 2026พบสินค้าคุณภาพกว่า200ร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจและมินิคอนเสิร์ตฟรีตลอด4วันเต็มช็อปให้คุ้มดีลให้ปังเปิดทางการค้าชายแดน 9-12 กรกฎาคมนี้ณลานจอดรถข้างปั๊มปตท.เฮียพลสน.อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและพบกันนะคะจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย
2: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 69โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรและเวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
20: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์ และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเหวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดิเอมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษามารยาททางสังคมท่านผู้ฟังครับมารยาทไทยคือขนบธรรมเนียมและค่านิยมอันดีงามซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะการเคารพผู้อาวุโสการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติและกริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันและช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีในสังคมอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายหลักด้านการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยของเรานั้นได้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับ สำหรับมารยาทไทยนั้นหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะมารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยาวาจาต่างๆเช่นการแสดงความเคารพการส่งและการรับสิ่งของการยืนการเดินการนั่งตลอดจนการนอนการแสดงกิริยาอาการต่างๆการรับประทานอาหารการให้และการบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟังการใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆอีกด้วยปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นจนอาจหลงลืมคำว่ามารยาทโดยไม่ได้คำนึงถึงคนในสังคมรอบข้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองกระทำกล่าวง่ายๆว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องสบายต้องได้ไม่ต้องเสียหรือต้องสำเร็จจึงทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งใดถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกกาลเทศะบางคนก็กล่าวไปจนถึงการมีสมบัติผู้ดีจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมความอคติต่อการทำลายบรรยากาศดีๆของการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้สังคมรอบข้างไม่น่าอยู่แต่ถ้าทุกคนหันมาปรับปรุงบรรยากาศที่ดีในสังคมตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุดจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและจะพบกับความถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำใจเอื้ออาทรกันและกันการช่วยกันการร่วมมือการทำงานการเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและการทำงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับมารยาททางสังคมที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญที่ทำให้ครอบครัวหน่วยงานและสังคมของเราน่าอยู่นอกจากจะมีความสามารถในเชิงการทำงานที่ดีเยี่ยมแล้วยังต้องรู้จักรักษากิริยามารยาทและจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่นจึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นเราควรหันกลับมาและเอาใจใส่กับคนรอบข้างอย่างจริงใจด้วยมารยาททางสังคมที่ดีงามให้แก่กันและกันจะทำให้สิ่งดีๆกลับมาสู่สังคมของเรามากยิ่งขึ้นเกิดความรักและความสามัคคีกันในสังคมต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษามารยาททางสังคมเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
21: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
20: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของวาไรตี้ข่าวสารของคุณค่ะอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะเปลี่ยนเดือนใหม่พลิกปฏิทินเปลี่ยนกันแล้วหรือยังคะวันนี้เดือนใหม่แล้วนะคะเราผ่านไปแล้วครึ่งปีของปี2569ก้าวเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคมเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของดีเจฝ่าด้วยนะคะไม่รู้มีคนจำได้หรือเปล่าว่าเกิดวันไหนนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะมีการไปรับประทานโต๊ะจีนสักหน่อยนึงเดี๋ยวคุณผู้ฟังแซวอีกอ้าวไหนเธอบอกว่าเธอจะลดความอ้วนฉลองนิดนึงได้ไหมอ่ะเพราะว่าไปตรวจสุขภาพทุก4เดือนค่ะ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคุมตัวเองสุดฤทธิ์สุดเดชนะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยน้ำตาลแตะน้ำตาลสะสม6ค่ะอาจจะต้องกินยาเบาหวานที่เล่าให้แฟนรายการฟังเมื่อวานก็โอ้โหควบคุมไม่ทันของหวานนะคะไม่กินผลไม้รสหวานเพราะว่าคุณหมอจับได้คุณหมอบอกทานมะยงชิดใช่ไหมเมื่อ4เดือนที่แล้วก็บอกว่าใช่ค่ะนี่ขนาดว่ามีรุ่นพี่นะคะเขามีสวนอินทผลัมค่ะอินทผลัมจงรักนะคะก็ให้มากล่องใหญ่เลย1กิโลค่ะอร่อยมากนะคุณฟังใครที่เป็นสายอินทผลัมเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook Fanpage อินทผลัมจงรักได้เลยดิจะฝากทานไปแค่1เม็ดเองอ่ะเดี๋ยววันนี้จะล้างให้สะอาดเลยแล้วเอาไปร่วมงานเลี้ยงด้วยจะได้แบ่งกันทานนะคะก็จะไปทานโต๊ะจีนร้านโปรดอยู่ร้านหนึ่ง เดี๋ยวแฟนๆแซวว่าโอ้ยดีเจฝ่านี่นะคุณสกาวรัฐเคยแซวบอกน้ำหนักไม่เห็นลงสักทีหนึ่งลงไปโล2โลแล้วค่ะเพราะว่าควบคุมนะกินแป้งน้อยอันนี้คุณหมอชมรอบนี้คุณหมอชมค่ะเหมือนกับตอนที่ไปตรวจฟันน่ะและใช้น้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์คุณหมอก็ชมด้วยเช่นกันนะคะจะบอกแฟนรายการว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวังอีกวันนึงนะเป็นวันแห่งความหวังเพราะว่าวันนี้วันลอตเตอรี่ออกก็ขอให้โชคดีมีชัยนะคะงวดที่แล้วเนี่ยหลายท่านมีถูกลอตเตอรี่นะคะโดยเฉพาะคือถ้าคนเล่นลอตเตอรี่เนี่ยเลข48นะคะก็ถือว่าเป็นเลขที่หลายคนเนี่ยได้ซื้อกันแล้วก็สมหวังข้างบนนี้ออก84นะคะหลังจากที่เราได้รับข่าวที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบนิกรชาวไทยนั่นก็คือการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา19นาฬิกา48นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47นะคะวันนี้เนี่ยก็อ่ะ กักเกงกันละกันขอให้แฟน FC ของดีเจฝ่ามีโชคมีลาภมีเงินทองไหลมาเทมาและก็ที่สำคัญนะคุณฟังดิฉันก็เชื่อว่าแฟนรายการ FM 97เท่าที่ได้ฟังจากบรรดาผู้สนับสนุนรายการนะคะก็จะฟีดแบ็กมาว่าโอ้โหรายการพี่ฝ่านี่นะคะผู้สนับสนุนรายการบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราแล้วก็ล็อกคลื่นเอาไว้ที่ FM 97อยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนรายการน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC WVR ค่ะก็ขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะกับมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราหุ้นไทยพักเที่ยงวันนี้เอาโหคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันล่ะตอนนี้ก็กะเกงว่าเซตนี่น่าจะดิ่งขึ้นไปได้หลังจากที่ฟันโฟเข้านะคะหลายคนก็กะเกงซื้อเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นปันผลด้วยวันนี้บวกไป 1.79 จุดค่ะมีแรงซื้อกลับนะคะตัวหุ้นเดลต้าแล้วก็ตัวหุ้นของ CPR นะคะส่วนแอดวานซ์ขึ้นมาหลายทีแล้วก็เดินแรงขายไปนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นพักเที่ยงนะคะก็ปิดที่ 1593.03 บวกไป 1.79 จุดหรือ 0.11% มูลค่าการซื้อขายประมาณ 39,155 ล้านบาทก็ตอนนี้เมื่อตอนเช้านี่เขียวดีนะคะคุณฟังเขียวดีนะแล้วก็ไปแตะที่ระดับ 1,600 จุดได้แต่พอเขียวปุ๊บเป็นอย่างไรล่ะก็ต้องเจอแรงขายทำกำไรออกมาก็ทำให้ดัชนีอ่อนตัวลงค่ะคุณผู้ฟัง FC DJ ฝาบอกว่าหุ้นขึ้นต้องขายใช่ไหมมีหน้าล่ะขายไปจนเซตลงมาปิดที่ 1593.03 บวกไป 1.79 จุดนะคะแรงซื้อจะเป็นหุ้นเดลต้าแล้วก็ CPR แล้วก็มีแรงขายหุ้น Advance แล้วก็ตัว PTT ออกมานะคะวันนี้ตัวเดลต้าเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับ1เลยนะคะบวกมาได้4บาทเดลต้าบวกมา4บาทอยู่ที่329บาทค่ะส่วน CPR นะคะวันนี้ก็ไปปิดตลาดได้ที่47บาท25สตางค์บวกมา50สตางค์หลายท่านก็ฟังดีเจฝ่ามาก็เคาะ CPR ไปตั้งแต่ตอนแถวๆ43บาทสลึง43บาท50 43บาท75นะคะก็ยินดีด้วยนะคะคุณเล็กคงจะขายไปแล้วใช่ไหมคะนะอยู่กับมองรอบคิดทันข่าวแล้วก็เรื่องของกรณีของแอร์การบินไทยนะคะที่ไปขนยาเสพติดคำฟังโอ้โหได้ค่าจ้างแค่8,800 บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ต้องติดคุกติดตารางยาวนานมากเลยทีเดียวนะคะดีจฝ่าเองก็เรียกว่าเราก็เห็นข่าวนี้แล้วแน่นอนละค่ะก็คงจะต้องทำให้บรรดาลูกเรือต่างๆสะจวดนะคะนักบินที่เคยได้รับการเหมือนเป็นอภิสิทธิ์หน่อยนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไปเวลาไปสนามบินได้อะไรเงี้ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องตรวจเป็นพิเศษแล้วก็ยังคงต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องกับการที่เธอนั้นตกเป็นเหยื่อกับกระบวนการหิ้วของที่ขบวนการนะต้องใช้คำว่าขบวนการหิ้วของก็คือมาให้บรรดาลูกเรือเนี่ยหิ้วของไปให้นะเพราะถือเป็นอาชีพเสริมแต่อาชีพนี้เนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าทำกันเป็นขบวนการเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบรรดาลูกเรือเขาบอกคุณฟังบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเข้มงวดนะก็เข้าใจว่ามีนาเนี่ยก็เป็นแอร์โฮสเตสแล้วอาจคือคนที่เขารับผิวของเนี่ยก็ปฏิเสธไปเยอะเลยเพราะการเอาเข้าออสเตรเลียเนี่ยมันยุ่งยากนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็ต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยปปส.ก็จะสอบปากคำคนส่งของให้มีนานะคะก่อนจะคุยกับตำรวจออสเตรเลียในช่วงบ่ายนะแล้วก็ต้องติดตามด้วยคนที่ทักกับคุณมีนานะแอร์โฮสเตสสาวก็ใช้ว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนะคะหรือว่าโรสเนี่ยก็ต้องติดตามว่าเป็นขบวนการอย่างไรหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามนะคุณฟังในส่วนของการจับกุมแอร์สาวการบินไทยดังกล่าวนี้นะคะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกกงสุลไทยเนี่ยก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการที่ถูกจับกุมได้การเอายาเสพติดเข้าประเทศก็อย่างไรก็ตามเชื่อว่าไม่กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเรานะแต่ว่าอันนี้ในแง่ของฟีดแบ็กของคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียหรือบรรดาคนที่เขาจะไปท่องเที่ยวเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหต่อไปเนี่ยก็คงจะเข้มงวดกันมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังกันจริงๆนะคุณฟังสำหรับเรื่องของการจะไป หิ้วของไปให้ใครอะค่ะนะคะมีครั้งหนึ่งดิจะฝากก็เหมือนกันนะจะไปต่างประเทศแล้วก็รุ่นพี่เขาก็จะฝากของไปให้รุ่นน้องอะคุณฟังก็รับฝากเหมือนกันนะแต่ตอนหลังเนี่ยก็เหมือนอะไรโดนใจก็ไม่รู้ก็ไปอ่านเจอนะคือบอกว่าถ้าเกิดเขาจับได้เนี่ยต้องเสียค่าปรับแพงนะเพราะมันเป็นกลุ่มหมวดอาหารกำลังคิดในใจนะคือบางครั้งเนี่ยต้องเชื่อเรื่องลางสังหรณ์หรือเทพนิมิตนะคุณฟังเพราะว่าดิจิฟับเพิ่งอ่านข้อมูลนี้รู้ว่าโอ้โหเขาเปลี่ยนกติกาแล้วนะเอาอาหารเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนทิ้งแล้วก็โดนจับแล้วก็โดนปรับด้วยนะเป็นขนมที่จะไปฝากเด็กอะปรากฏว่าพอคิดปุ๊บพี่เขาโทรมาเลยนะเขาบอกว่าไม่ต้องเอาไปแล้วนะเพื่อนพี่โทรมาบอกว่าห้ามเอาไปก็เลยบอกพี่เขาเหมือนกัน

สามียังบอกเลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคือคุณเนี่ยก็ต้องระวังนะเรื่องการรับฝากของไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้กันแล้วนะคุณฟังคือเรียกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไปฝากอะไรกับใครเนี่ยอย่าทำเลยนะทำให้เขาอึดอัดใจด้วยนะแล้วก็ต้องระวังด้วยพวกรับผิวของเนี่ยอาจจะเจอพวกแก๊งยาเสพติดด้วยเพราะมันทำเนียนมากอะนะคุณฟังเป็นสินค้าโอท็อปเป็นถุงผ้าดูดีเชียแต่มันซ่อนผงเอาไว้ข้างในแล้วก็เย็บเป็นซับในซ้อนไปนะคะทั้งนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยโอ้คุณแม่ของแอร์สาวคนนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยเช่นกันนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดพะเยาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยไปกับสภ.ภูกามยาวนะคะก็เข้าไปที่บ้านเลยนะพบมารดาแล้วก็บิดาซึ่งก็เป็นสามีคนปัจจุบันนะคะก็พักอยู่นะคะก็ครอบครัวให้ความร่วมมือกับตำรวจดีเลยค่ะนะคะบอกว่าบุตรสาวเนี่ยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเคยผ่านการฝึกงานในธุรกิจสายการบินก่อนเข้าทำงานที่การบินไทยปกติเนี่ยก็จะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านนานๆครั้งแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นบอกไม่รู้นะคะเพราะว่าลูกเนี่ยนานๆจะกลับมาบ้านทีนึงนะคะแต่แม่เนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจดีนะคะแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยนะคะก็โอนเงินมาให้นะโอ้เป็นเด็กกตัญญูค่ะให้ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นประจำเลยประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนก็เอาไปชำระค่างวดรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในชื่อของผู้เป็นแม่แล้วก็บุตรสาวเนี่ยเอารถไปใช้นะคุณฟังคือเรียกว่าเงิน 10,000 นึงเนี่ยก็ไปจ่ายงวดรถยนต์แหละคือมันผ่อนชื่อแม่ไงแต่ลูกเอาไปขับนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บันทึกถ้อยความไว้แล้วนะคะแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการสืบสวนต่อไปนะครับปปส.ก็บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องยังถือเป็นผู้ถูกตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งยังไม่มีข้อสรุปหรือคำพิพากษาในคดีก็หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะก็จะดำเนินการต่อไปแล้วก็ในส่วนของไรเดอร์เนี่ยไรเดอร์เขาไม่น่าจะเกี่ยวนะคุณฟังเพราะว่าไรเดอร์นี่เขาก็ทำหน้าที่อ่ะนะคะเขาก็ใครจ้างเขาก็ไปอ่ะนะตัวของไรเดอร์เองแต่ว่าก็มีภาพวงจรปิดต่างๆแล้วก็บางคนก็บอกแหมเป็นแอร์เนี่ยเงินก็ดีอยู่แล้วนะคะไม่น่าที่จะแบบต้องมารับค่าจ้างแบบนี้เลยแต่ก็อย่างว่าเขาก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะคุณฟังทางนี้นะคุณฟังทางไรเดอร์คุณกิติกรที่ไปส่งพัสดุให้กับแอร์สาวคนนี้ก็ได้เข้าพบกับตำรวจสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าตัวของกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะที่เอาพัสดุไปส่งให้นะคะคุณกิติกรไรเดอร์นี่ก็บอกว่าตนเป็นพนักงานส่งของธรรมดานะคะมาวิ่งงานแทนเพื่อนนะคะก็เอาไปแล้วก็เอาไปวางไว้ที่รปภ.ของคอนโดนะคะอันนี้ไรเดอร์เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะคะคุณฟังตำรวจก็ตรวจสอบขยายผลหาผู้ส่งต้นทางแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบว่าไรเดอร์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะเนี่ยไรเดอร์ก็ต้องแบบเรียกว่าพลอยซวยไปด้วยนะคุณผู้ฟังไรเดอร์คุณกิติกรเนี่ยยอมรับนะว่าเป็นตัวคุณกิติกรเองที่เอาของไปให้กับแอร์คนนี้ที่คอนโดย่างบรรณานะคะวันนี้เขาก็ไปเจอกับตำรวจสภ.สำโรงเหนือเพื่อลงบันทึกประจำวันแล้วก็ชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจยอมรับว่าเป็นตัวเองนะคะภาพในกล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรหรือว่าซุกซ่อนยาเสพติดก็เป็นการรับงานผ่านระบบการส่งของตามปกตินะคะไรเดอร์ก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยที่เอาไปส่งเนี่ยมีของต้องส่งมากกว่า100ชิ้นทีเดียวกล่องนี้ก็อยู่ในเส้นทางที่ได้รับมอบหมายเมื่อไปถึงที่คอนโดของแอร์สาวเนี่ยตนก็ส่งมอบให้รปภ.ตามขั้นตอนก่อนจะเดินทางไปส่งพัสดุในจุดอื่นต่อทันทีภายหลังเห็นข่าวว่ามีการจับกุมแอร์นะคะแล้วก็เห็นภาพของตนเนี่ยถูกเผยแพร่ในสื่อก็เลยตัดสินใจเข้าพบตำรวจเพื่อที่แจ้งข้อเท็จจริงกังวลว่าจะถูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการแล้วก็คุณกิติกรบอกตัวเองก็ทำงานเป็นไรเดอร์มาแล้วกว่า1ปี2เดือนนะคะปกติไม่ได้ผิดชอบเส้นทางดังกล่าวแต่เข้ามาปฏิบัติงานแทนเพื่อนที่หยุดงานวันนั้นและก็ยืนยันว่าได้รับเพียงค่าตอบแทนจากบริษัทไม่ได้มีรายได้หรือผลประโยชน์พิเศษอื่นแต่อย่างใดนะคะสำหรับการสอบสวนค่ะคุณฟังตอนนี้นะคะทางคู่กำกับการสภ.สำโรงเหนือพันตรีวิโรจน์ตัดโสก็มอบหมายให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ขนส่งและก็รวบรวมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับพัสดุชิ้นดังกล่าวเพื่อขยายผลตรวจสอบต้นทางการจัดส่งผู้ส่งและก็เส้นทางของพัสดุผ่านบริษัทขนส่งเอกชนว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดหรือไม่เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและก็ยังไม่พบข้อมูลที่ชี้ว่าไรเดอร์คนนี้มีส่วนในการรู้เกี่ยวกับขบวนการดังกล่าวนะคะคุณฟังนะ
ส่วนเรื่องของคดีของแอร์โฮสเตสนี้นะคะก็คงจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะคุณฟังคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ากระทรวงการต่างประเทศเองก็ให้ความดูแลช่วยเหลือ

นะคะซึ่งตัวแอนเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นะคะส่วนเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ในกระบวนการกฎหมายพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่นะคะส่วนเรื่องกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยหรือเปล่าก็อย่างที่กล่าวไปคุณเสียศักดิ์บอกว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้สายการบินก็ต้องกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็มองว่าการทำงานของออสเตรเลียนั้นมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดซึ่งนอกจากการตรวจปกติแล้วก็จะต้องมีข้อมูลหรือมีแหล่งข่าวอื่นเนี่ยประกอบด้วยนะคะก็ทำให้สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ได้เจอข้อมูลบางส่วนก่อนแล้วนะคะเขาก็เลยมาโฟกัสที่การเข้ามาของลูกเรือนั่นเองก็เลยเจอทำให้จับได้เลยนะคะขณะที่แอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่นะบนสายการบินแล้วก็ช่วงระหว่างที่จะเข้าเมืองนั่นเองก็เจอตรวจสอบได้แล้วก็เจอยาเสพติดดังกล่าวถ้าว่าถ้าเข้าเมืองไปได้เนี่ยโอ้โหมูลค่าเพิ่มเป็น10เท่าเลยทีเดียวนะคะส่วนวันนี้วันที่1กรกฎาคมวันนี้ที่รอคอยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกหมดไปแล้วไทยช่วยไทยพาสนะดีจะฝากก็เหมือนกัน 1,000 บาทใช้เต็มที่เลยนะคะคุณผู้ฟังก็วันนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้1กรกฎาคมนะคะเขาก็ให้ใช้ได้1,000 1เขาให้รัฐให้ 1,000 บาทนะ60 40นะไทยช่วยไทยพาส60 40ก็เริ่มใช้สิทธิ์กันเนี่ยผ่านไป1เดือนแล้วก็เหลืออีก3เดือนจะสิ้นสุดวันที่30กันยายน2569ผู้ฟังขึ้นรถไฟก็ใช้ได้นะขึ้นรถเมล์ก็ใช้ได้นะคะการรถไฟก็บอกว่าใครจะใช้รถไฟเนี่ยใช้สิทธิ์ได้นะกับไทยช่วยไทยพาส60 40นะคะก็รัฐบาลสนับสนุน160ประชาชนนี่จ่ายเพียงแค่ร้อยละ40นะซื้อทุกตัวโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนแล้วก็ตั๋วนำเที่ยวนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวดิฉันฝากดูซิมาสักครู่ถามน้องที่เขาไปออกงาน Mid Year Sale O-Top นะคะว่าขายดีไหมมีไทยช่วยไทยบอกว่าขายดีนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะน้องกุ้งนิภากรนะคะ13นาฬิกา18นาทีค่ะคุณฟังเซตจะไปถึง 1,600 ไหมเนาะนะคะแต่วันนี้บางคนบอกว่าเดี๋ยวลุ้นหวยก่อนใช่ไหมคะคุณชยศนะคะคุณชยศจีวังกูลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ลุ้นเหมือนกันนะคะบอกว่าลุ้นทะลุ 1,600 จุดด้วยนะคะแล้วก็เน้นหุ้นที่นักลงทุนน่าจะสะสมได้นะคะบอกยังมีผลประกอบการโตต่อเนื่องนะก็เป็น ICT นะคะหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายแล้วก็วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่เดี๋ยวเราอัปเดตข่าวหุ้นกันเบรกหน้าละกันนะคะโอ้วันนี้ดิฉันฝากก็ยังช่วยเหลือน้องที่ต้องใช้สิทธิ์นะ Cancer Anywhere ต่อค่ะคุณฟังเขาก็ไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลทุติยภูมินะคะเพราะว่าโรงพยาบาลปฐมภูมิเนี่ยขาดความสามารถในการรักษาแต่ว่าต้องใช้ใบส่งตัวอะไรต่างๆก็เลยต้องประสานให้กับทางสปสช.ก็เรียบร้อยดีก็ขอกำลังใจนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะคะกับผู้ป่วยด้วยนะคะก็เรียกว่าสิทธิการรักษานี้สำคัญมากนะคะแต่ว่าถ้าสิทธิบัตร30บาทเนี่ยก็คือได้สิทธิการรักษาที่เรียกว่า cancer anywhere นะคะแต่ว่าก็ต้องมีใบส่งตัวอีกก็แล้วแต่นโยบายของภาครัฐแล้วก็โรงพยาบาลทุติยภูมิด้วยเมื่อเช้าเนี่ยยุ่งอยู่กับเรื่องการช่วยประสานงานให้กับน้องเขานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอส่งบทเพลงแห่งกำลังใจค่ะแล้วก็ตัวดีจะฝากเองก็เหมือนกันนะคุณฟังตอนนี้จะรับประทานอะไรก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าจะมีโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะก็คือคุมน้ำตาลนะต้องคุมให้อยู่คุณหมอบอกเลยแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาน้ำตาลต่ำๆเนี่ยไปฝากคุณหมอด้วยเหมือนกันเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันหุ้นที่น่าลงทุนและรวมทั้งทักทายพูดคุยกันผ่าน Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะหลายท่านอาจจะมาหยุดฟังกันตรงนี้เพราะว่าเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังรายการของเรานั้นเป็นวาไรตี้ข่าวสารนะคะมีทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมการลงทุนศิลปะวัฒนธรรมค่ะแล้วก็บทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยเป็นบทเพลงดังๆในอดีตนะคะฟังแล้วทำให้แฟนๆรายการมีความสุขแล้วก็บางเพลงนั้นก็เป็นบทเพลงตามคำขอของแฟนรายการรวมทั้งบทเพลงให้กำลังใจด้วยหลายท่านเองนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองท้อแท้นะคะไม่เป็นไรนะผ่านมาครึ่งปีแล้วเดี๋ยวตั้งหลักกันใหม่นะครึ่งหลังของปี2569บทเพลงตามคำขอลมหายใจของความคิดถึงจัดให้ไม่ขัดใจนะคะปกติดีเจบอกว่าดีเจจัดเพลงที่ดีเจชอบแล้วแฟนรายการชอบนะคะส่วนบทเพลงเธอผู้ไม่แพ้เนี่ยต้นฉบับเป็นพี่เบิร์ดธงชัยนะคะแต่เลือกเวอร์ชันของคุณโบสุนิตาเมื่อวานนี้ก็ดิจิฟักก็ดู Netflix แหละคุณฟังทนายปีศาจมันก็ออกแอบเครียดเลยฟังเพลงซะหน่อยก็เลยไปดูคอนเสิร์ตโอละหนอนะคะของพี่เบิร์ดธงชัยโอ้ตอนนั้นพี่เบิร์ดยังหนุ่มมากเลยปี2005ปีนี้2026อ่ะคุณฟังนะก็ดูมีบทเพลงเธอผู้ไม่แพ้ด้วยเพราะมากเลยก็เลยจัดให้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจด้วยกับผู้ที่อาจจะเจอภาวะที่ไม่สบายกายไม่สบายใจแต่เราก็จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพลงนี้ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีกำลังใจนะคะมากันที่ผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะคุณสกาวรัตน์จริงๆสกาวรัตน์นี่จัดจากในบ้านสีส้มได้เลยนะบอกเลยดิจิฟักก็เพิ่งสั่งไปเดี๋ยววันนี้ก็มาส่งค่ะเพราะว่ารอโปรตรงนั้นมันอาจจะนานเนิ่นๆนานนะคะลองสั่งมาไซส์แบบของใหม่นะอย่าไปรอของโปรบ้างก็ได้นะคะสัก1ขวดนะคะออร่าไรเนี่ยเป็นตัวช่วยหลังแปรงฟันที่ดีมากเลยนะคะผ่านการคิดค้นโดยคณะนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะเป็นตัวช่วยที่ดีของการแปรงฟันนอกจากการแปรงฟันของเราแล้วนะคะอย่าแปรงแรงนะใช้ไหมขัดฟันและก็ออร่าไรค่ะแปรงฟันสะอาดแล้วเราก็ช่วยให้ช่องปากสะอาดยิ่งขึ้นสดชื่นยิ่งขึ้นมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะก็ช่วยดูแลในส่วนที่การแปรงฟันเข้าถึงได้ยากทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะเสริมการดูแลสุขอนามัยในช่องปากของเรารวมทั้งผู้สูงอายุเรียนเลยนะคะอ่อนโยนต่อเหงือกของเราด้วยกับช่องปากของเรากลัวแค่เพียง1ฝานะคะอายุที่ พิ่มขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องทำอะไรด้วยความระมัดระวังเราก็ลองเปิดใจให้กับ Auralize ด้วยนะคะหรือว่าใครที่เป็นคนหนุ่มสาวนี่ก็ใช้กันเยอะนะคะวันนี้มีโอกาสคุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งเขาบอกเขาก็ใช้นะเพราะว่าเขาดัดฟันช่วยลดกลิ่นปากระหว่างวันเพิ่มความมั่นใจได้ในการพูดคุยนะเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากลดความรู้สึกระคายเคืองค่ะก็ใช้งานง่ายด้วยพกพาก็สะดวกนะมีทั้งสเปรย์ออร่าไรด์ด้วยนะคะMouth Wash ออร่าไรด์ Mouth Wash นะคะแล้วก็มีตัวขนาด100 ml แล้วก็250 ml นะช่วยดูแลช่องปากได้มากกว่าที่คิดคุณฟังคะการที่เราเป็นโรคต่างๆในช่องปากเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงนะคะดังนั้นสินค้าเกรดพรีเมียมอย่างนี้นะคะคุณฟังใช้ได้นานเพราะว่าใช้เพียงฝ่าเล็กๆเท่านั้นเองค่ะคุณฟังใช้ได้ประจำอย่างต่อเนื่องไม่มีอาการแสบปากเลยทีเดียวนะคะนิจฝากก็ใช้เป็นประจำทุกๆครั้งนะเป็นตัวช่วยหลังการแปรงฟันที่ดีแล้วก็พกพาสเปรย์ออร่าไรด์ไปด้วยสำหรับคุณฟังที่สนใจเข้ามาติดตามได้ใน Facebook Fanpage ออร่าไรด์นะคะ O-R-A-L-R-I-C-E ค่ะหรือท่านจะไปซื้อที่ร้านที่เขาจำหน่ายก็ได้นะคะร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรม สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามานะคะเป็นที่ทำการขององค์การเภสัชสำนักงานใหญ่ก็จะมีร้าน GPO อยู่ข้างๆเลยเข้าไปเนี่ยขวามือเจอเลยนะคะเป็นเคาน์เตอร์ของ Auralize ค่ะแล้วก็ที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max 6สาขาเช่นที่ Icon สยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะหรือว่าซื้อในช่องทางออนไลน์ได้ที่บ้านสีส้มมีการไลฟ์สดด้วยนะคะในช่วง 11:00 นแล้วก็ช่วง 14:00 นเนี่ยเขาก็มีการไลฟ์สดผ่านช่องทางบ้านสีส้มด้วยเช่นกันตอนนี้บ้านทีทีไม่ได้ไลฟ์สดนะคะคุณฟังติดตามได้ในบ้านสีส้มดิจิฟักก็ซื้อในบ้านสีส้มนี่แหละค่ะแล้วก็รวมทั้งใครอยู่เส้นพนกตัดใหม่ร้านสิริยานะคะร้านคลังยาเทพอาสานะร้านเทพอาสานะคะคุณฟังคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านพิลล่าอันนี้คุณฟังก็แวะซื้อได้เลยถ้าเกิดว่าขับรถสาผ่านเส้นพนกตัดใหม่นะดิจิฟักก็ซื้อจากตรงร้านสิริยาเนี่ยแหละค่ะคุณฟังนะซิกมาเฮลตี้นะอันนี้มีที่จอดรถเรียบร้อยเลยนะคลังยาเทพอาสาร้านพิลล่าก็ฝากแฟนรายการด้วยถ้าแฟนรายการสนใจนะคะเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนรายการของเราแล้วก็อยากจะสอบถามรายละเอียดกับทางน้ำยาบ้วนปากออร่าไรด์เรียนเชิญเลยนะคะใช้เบอร์โทรนี้ค่ะ0814914291 0814914291หรือว่าแอดไลน์ออร่าไรด์ออร่าไรด์ก็ได้นะคะ O R A L R I C E นะคะใช้แล้วคุณพันจะลืมน้ำยาบ้วนปากที่คุณฟังใช้อยู่ที่บ้านอย่างแน่นอนดิฉันฝากขอขอบคุณในแพทย์พนิจจันทรภักดีด้วยนะคะคุณหมอเอที่แนะนำให้ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์จนได้เจอกับผู้บริหารนะคะแล้วก็คุณโอก็ร่วมสนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยากให้รายการของเราอยู่คู่กับQFM สถานีข่าวคุณภาพนานๆก็ฝากไปรายการอุดหนุนด้วยนะคะฟังมานานแล้วอุดหนุนกันซะหน่อยนึงนะคะเอากำไรจากการขายหุ้นนะหุ้นบิ๊กแคปที่แนะนำหลายคนวันนี้อาจจะผัดเป็นไม้ๆอาจจะขายตัวของออร่าไรด์ไปก็ได้นะคะเดี๋ยวนะคะไม่มีเสียงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาหรือยังนะคะเอ๊ะทีมงานคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวขอด
6: ู
5: มาแล้วใช่ไหมคะมาหรือยังคะคุณแจ็คแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูจะฟังแป๊บหนึ่งนะคะเสียงมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวนะคะสัญญาณไม่มีเหรอคะ

ฮัลโหลเดี๋ยวนะคะมาหรือยังไม่มีเสียงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทีมงานฟังดีจะฝ่านิดนึงนะคะเสียงมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวขอโทรกลับแล้วกันนะคะแป๊บหนึ่งค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash

0: ัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้กลับมาดำเนินรายการเมื่อสักครู่ขลุกขลักนิดหน่อยขออภัยคุณฟังขอบคุณคุณแจ็ควิไลด้วยนะคะคุณแจ็คที่บอกดีเจฝ่านะคะนะคุณแจ็คบอกว่าไม่มีเสียงค่ะกลับมาแล้วเรียบร้อยนะคะสวัสดีคุณปุ้ยค่ะสวัสดีคุณน้ำมนต์วันค่ะแม่เมื่อกี้บอกว่าเปิดเพลงให้กำลังใจกับคนที่กำลังต้องการกำลังใจตอนนี้ก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันนะคุณฟังสัญญาณหลุดไปเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังคุยค้างถึงไหนแล้วล่ะคุยเรื่องของออโรไรใช่ไหมคะแนะนำแฟนรายการนะคะก็ดิจิฟ่าเองก็ขอบคุณออโรไรด้วยแล้วก็ใครที่อยากลองเปิดใจให้กับออโรไรนะคะก็ลองสั่งได้ในบ้านสีส้มดิจิฟ่าก็สั่งมาแล้วเรียบร้อยออโรไรนั้นนะคะช่วยดูแลช่องปากของเราผ่านการคิดค้นโดยนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันได้รับตราจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นผลงานวิจัยที่ต้องใช้เวลากว่า10ปีทีเดียวนะคะนักวิจัยนั้นสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะเราก็ดูแลช่องปากของเรานอกเหนือจากการแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันแล้วเสริมความมั่นใจทำให้ช่องปากของเราสะอาดมากยิ่งขึ้นค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องของการทำฟันเนี่ย แรงนะคุณฟังแพงด้วยนะถ้ามีปัญหานะคะเรื่องเกี่ยวกับเหงือกอักเสบเรื่องของเหงือกร่นนะคะฟันพุฟันผุปากเหม็นเนี่ยอย่าให้เกิดขึ้นกับแฟนในการดีเจฝ่าเพราะฉะนั้นเราดูแลช่องปากกันอย่างสม่ำเสมอนะคะใช้อาการแปรงฟันอย่างเบาๆนะคะแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดและให้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรนั้นเป็นตัวช่วยในการลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกเพื่อรอยยิ้มที่แข็งแรงในทุกช่วงวัยมีจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็ก6สาขาเช่นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณถ้าเส้นฝั่งทนนะคะแวะได้เลยคุณผู้ฟังที่ร้านสิริยาจะเป็นร้านข้างๆนะคะซิกมาเฮลตี้นะคะอันนี้ดิฉันก็ซื้อที่นี่เป็นประจำที่ร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านพิลล่าค่ะหรือว่าสั่งในช่องทางออนไลน์สะดวกเขามีไลฟ์สดด้วยนะคะที่บ้านสีส้มหรือโทรคุยเลย0814914291ค่ะ13:45 นนะคะคุณฟังอยู่กับมองรอบคิดคิดทันข่าวของเราในเบรกนี้ขอบคุณทุกการแท็กทายขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาใครเข้ามากดไลค์ดีเจฝ่าหรือว่าคุยกันนะคะขอให้ถูกลอตเตอรี่งวดนี้เลยนะคะไม่ต้องเอาเป็นรางวัลเลขท้ายนะขอเอาเป็นรางวัลที่1รางวัลข้างเคียงนะคะนะคะโอ้โหวันนี้แฟนรายการอบอุ่นมากเข้ามาทักทายดีเจฝ่านะคะหลายท่านบอกไม่ได้เล่นหุ้นนะแต่ว่าชอบฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวของเราฝากก็บอกเลยว่าช่วงนี้นี่เล่นแต่หุ้นบิ๊กแคปคุณผู้ฟังแล้วก็เล่นสไตล์ลงซื้อขึ้นขายนะคะเชื่อว่าแฟนมองรอบที่คิดทันข่าวก็เป็นแบบนี้เหมือนกันติดใจกันแล้วใช่ไหมล่ะหุ้นตัวบิ๊กแคปเนี่ยบาท2บาทดิฉันไปแล้ว นะคะไอ้หุ้นแดงไม่นับนะคะอันหุ้นเขียวนี่คุยฟุ้งเลยนะทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะหลายท่านนี่หลุดดอยกันกุลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากทุกทรมานอยู่นะคะ3บาทกว่า4บาทกว่าอะไรเงี้ยนะคะโอ้โหลงไป2บาทกว่าแล้วขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆขึ้นไปดีเลยทีเดียวแต่ว่าก็เจอแรงขายนะคะตลาดหุ้นปิดที่ 1593.03 บวกได้ 1.79 จุดลดแรงขายลดบวกลงเพราะเจอแรงขายนะคะมูลค่าการซื้อขาย 39,152 ล้านบาทดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกได้แรงหนุนจากฟันโฟต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็ตัวเนี่ยหุ้นเดลต้าค่ะนะแฟนดีเจฝาท่านนึงนี่พี่ผู้หญิงอายุ70กว่าแล้วใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเก็บค่ากับข้าวเลยนะคะเวลาหุ้นดิ่งๆนะคะแล้ววันนี้แหมหุ้นเทคขึ้นของสหรัฐก็เลยขึ้นด้วยนะคะแต่มีแรงขายโดยหุ้นกลุ่มขนส่งพลังงานและ ICT นะคะแนวโน้มภาคบ่ายนะคะโกเบกให้ไว้แถว1587และคิดว่าจะไปแตะ 1,600 ได้ค่ะนะคะมีแรงหนุนจากฟันโฟที่เข้ามานั่นเองแล้วก็หุ้นกลุ่มธนาคารเพื่อเก็งเรื่องของปันผลนะคะกลุ่มไฟแนนซ์นะคะกลุ่มแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็ปิโตรเคมีนะคะหุ้นเด่นกรอบบ่ายค่ะให้2ตัวจากโกเบกเป็นตัวอินเซฟนะคะกับตัวโมชิค่ะอินเซฟปิด3.90 บาทแนวรับ3.76 บาทแนวต้าน3.90 บาทถึง4 บาทคัดลอส3.70 บาทราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นโมชิปิด39 บาทนะคะแนวรับ38 บาทต้าน40 บาท 25 ถึง42 บาทคัดลอส37 บาทนะคะคุณฟังวันนี้ข่าวเรื่องของแพนบีกับคอมเซเว่นนะคุณฟังโอ้โหมีข่าวเข้ามาเนี่ยหุ้นดีดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวิ่งไม่ทันค่ะคุณฟังนะคะตัวของแพนบีนะคะก็ใช้เงิน 7,200 ล้านบาทนะคะก็มีการถือหุ้นใหญ่คอมเซเว่นนะ 11.01% วันนี้2ตัวนี้ก็เลยกอดคอกันนะคะบวกกันมาเลยทีเดียวค่ะตัวของบริษัทหลักทรัพย์กรุงขอไปบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าก่อนละกันนะคะบอกวันนี้เนี่ยภาคบ่ายยังคงแกว่งไซด์เวย์แต่ว่าให้ไว้แถว 1,590 ถึง 1,600 นะคะหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาโดดเด่นคาดว่าจะไปทดสอบ 1,600 จุดได้แนะนำเล่นหุ้นโซนล่างที่ราคายังไม่ขึ้นมานะคะก็เน้นไปกลุ่มโดเมสติกเพลย์นะคะได้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปีที่ดูดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเบิกจ่ายภาครัฐให้เป็นตัวแบมกับตัวสีสวัสดนะคะอันนี้ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะก็ให้แบมกับสีสวัสดนะคะเช่นเดียวกับ ASL ก็แนะนำสีสวัสดเหมือนกันคุณผู้ฟังสีสวัสดนะคะกลุ่มนอนไฟแนนซ์แบบนี้นะคะ เรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อต่างๆแนวรับวันนี้วันนี้สีสวัสดิ์เขาปิดไปที่23.70แล้วนะคะแนวรับอยู่23.20 22.90ขาดทุนถ้าตัดขาดทุนนี่ที่หลุด22.90แต่ก็คาดว่าจะไปแถว24 บาทแล้วก็24.50ได้นะคะสำหรับสีสวัสดิ์ ASL ให้แนวต้านวันนี้1,600 ถึง 1,610เลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยแรงซื้อเดลต้าเลยตัวหนุนดัชนีนะคะแต่ว่าก็ต้องเจอแรงขายทำกำไรอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยนักลงทุนมักจะขายกันแนวรับ1590-1580แนวต้าน1,600 ถึง 1,610ค่ะอีกตัวหนึ่งให้เป็นตัวท็อปไทยออยนะคะมาสักทีหนึ่งนะคะนะท็อปไทยออยขึ้นแต่ขึ้นเหนื่อยๆนะคะวันนี้บวกมา50 สตางค์อยู่ที่49 บาทนะคะให้แนวรับ47.75 ถึง 48.50แนวต้าน49.75 บาทคัดลอส47.75 สตางค์เดี๋ยวเบรกที่แล้วนะคะขู่ขักนิดหน่อยเดี๋ยวเบรกนี้ขอพักแป๊บหนึ่งคุณฟังสิ่งที่สนใจเบรกนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันต่อค่ะ
8: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
7: 13:52 น.ค่ะวันนี้คุณฟังก็ฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเดือนใหม่แล้วหลายท่านเองก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนใหม่ฉันจะปฏิวัติตัวเองปฏิวัติเรื่องของสุขภาพพลานามัยก็อย่าลืมนะคะดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอห่างให้ไกลนะคะจากเรื่องของสิ่งเสพติดหรือบางคนนี่ต้องระวังเรื่องของการรับประทานของทอดของหวานของมันมากเกินไปคุณผู้ฟังต้องอดทนนะโดยเฉพาะเมื่อสว.มากยิ่งขึ้นและมีข่าวดีนะคะภายใต้นโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนค่ะหลายท่านเกษียณแล้วบอกจะทำเกษตรนะคะอย่าลืมนึกถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตช่วยลดภาระทางการเงินจากการให้บริการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรและก็เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอัตราดอกเบี้ยของโครงการนี้ 6% ต่อปีแต่มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งให้นะคะเกษตรกรชำระดอกเบี้ย 3% ต่อปีรัฐบาลชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร3% ต่อปีนะคะติดต่อขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30 เมษายน 2571 ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน30เมษายน2572เขาก็จะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆนะคะคุณฟังก็ไปติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะคะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเอาบัตรประชาชนไปด้วยเขาจะมีการอบรมเรียนรู้พัฒนาทักษะและการบริหารจัดการต้นทุนนะคะรีสกิลอัพสกิลให้นะคะแล้วก็เมื่อผ่านแล้วเนี่ยก็จะมีการทำสัญญาเงินกู้ต่างๆคุณฟังนะคะก็ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ด้วยอันนี้สะดวกนะคะคุณฟังเกษตรกรชำระดอกเบี้ย 3% รัฐบาลชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร 3% ถ้าสนใจนะคะธกส.ใกล้บ้านหรือที่025550555 025550555ค่ะก็แฟนรายการของเรานะคะอย่าลืมนะธกส.นี่ไม่ใช่ธนาคารของเกษตรกรนะคะคนสูงวัยเนี่ยที่มีเงินเก็บเนี่ยโอ้โหไปซื้อสลากออมทรัพย์ธกส.กันหรือไปฝากเงินไว้กับธกส.หรือว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์การเงินการประกันต่างๆก็ได้นะคะคุณฝากประกันชีวิตนะคะประกันเกี่ยวกับเรื่องของรถจักรยานยนต์ก็ได้คุณฝากเข้าไปได้เลยที่ธกส.ค่ะแม้วันนี้หุ้นจะไปแตะ 1,600 อยู่แล้วโดนแรงขายนะคะดูจากข่าวหุ้น .com ค่ะขอบคุณข่าวหุ้น .com ด้วยนะคะดูซิว่าวันนี้คุณกัจจังให้อะไรนะคะคุณกัจจังบอกว่าเซตมีโอกาสทะลุ 1,600 จุดได้นะคะก็มีแรงซื้อที่กระจายนะคะคุณชยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีหรือ KSS นะคะเปิดเผยในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดค่ะบอกว่าภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือเซตอินเด็กซ์มีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ 1,600 จุดอีกครั้งยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางของตลาดในหลายรอบที่ผ่านมาเนี่ยเซตพยายามไปทดสอบ 1,600 ค่ะแต่ก็เจอแรงขายก็อ่อนตัวลงส่วนใหญ่เป็นความผันผวนของหุ้นเดลต้าที่มีผลต่อดัชนีค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามรอบนี้มีความแตกต่างจากรอบก่อนเนื่องดัชนีไม่ได้ปรับขึ้นจากเดลต้าตัวเดียวแต่มีแรงซื้อกระจายตัวในหลายกลุ่มทั้งกลุ่มแบงก์สื่อสารแล้วก็ไฟแนนซ์ทั้งนี้การขึ้นของตลาดได้รับแรงหนุนจากหลายกลุ่มพร้อมกันจะช่วยให้ภาพรวมดัชนีมีความแข็งแรงมากกว่าการปรับขึ้นจากหุ้นใหญ่เพียงไม่กี่ตัวซึ่งหากเซตผ่าน 1,600 ได้นะคะมีโอกาสยืนได้แข็งแรงมากขึ้นมีเป้าหมายที่ 1,700นะก็เป็นเป้าหมายของกรุงศรีด้วยในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะส่วนหุ้นที่น่าสนใจก็คือหุ้นที่ได้แรงหนุนนะคะจากแนวโน้มผลประกอบการและเงินปันผลระหว่างการก็เน้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่ม ICT ซึ่งกลุ่มธนาคารได้รับแรงหนุนจากค่าธรรมเนียมธุรกิจการบริหารความมั่นคงหรือว่า Wealth Management ที่ปรับตัวดีขึ้นและก็เงินปันผลด้วยนะคะคาดว่าอยู่ในระดับราว 1-2% ส่วน ICT ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะตัว Advance นะตัว True ค่ะที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลครึ่งปีหลังเนี่ยโดดเด่นกว่ากลุ่มธนาคารด้วยส่วนกลุ่มที่2ก็คือเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่คลี่คลายนะคะคุณฟังอันนี้ก็ต้องติดตามกันเป็นระยะนะคะสู้รบกันมานะสหรัฐกับอิหร่านนะก็ตั้งแต่28กุมภาพันธ์นะคะก็เลยทำให้โอ้ข่าวของแพงจากน้ำมันตอนนี้เนี่ยคลี่คลายลงน้ำมันลงนะคะก็จะเป็นกลุ่มสายการบินกลุ่มขนส่งค่ะได้แก่ตัวของ AOT ตัวของ BA นะคะบางกอกแอร์เวย์บริษัทการบินกรุงเทพแล้วก็ตัวการบินไทยนะฝั่งก็เริ่มเห็นแรงฟื้นตัวกลับมาแล้วก็ตัวของวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ data center นะตอนนี้ก็ต้องมองตัวนิคมอุตสาหกรรมตัวแบงก์ตัวรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ตัวโลจิสติกนะคะคุณฟังอันนี้ก็เป็นที่คุณกัจจังบอกให้นะคะส่วนกรณีของข่าวใหญ่วันนี้เรื่องแพลน B ที่เข้าไปลงทุนในคอมเซเว่นนะคะในสัดส่วน 11% ก็มีมุมมองเชิงบวกเช่นกันหากเป็นการลงทุนเพื่อรับเงินปันผลแพลน B ก็จะได้รับรู้รายได้จากเงินปันผลเพิ่มราว300ล้านบาทต่อปีแต่หากมีการเพิ่มสัดส่วนกรรมการและรับรู้กำไรจากเงินลงทุนก็อาจจะหนุนกำไรเพิ่มขึ้นราว500ล้านบาทก็ต้องติดตามแพลน B กันต่อไปนะคะแต่วันนี้เนี่ยโอ้ดีดกันเลยทีเดียวนะคะคุณฝั่งทั้งตัวของแพลน B ด้วยนะคะวันนี้ไปแตะที่5บาทได้นะคะแล้วก็ตัวหุ้นแพลน B ก็ตอบรับข่าวนี้ที่ว่าไปลงทุนในตัวของคอมเซเว่นนะก็เป็นการซื้อบิ๊กหลอดเลยนะคะคุณฝั่งมีเข้าไปเป็นสัดส่วนเนี่ย 11.01% นะคะราคาเฉลี่ย 27.50 รวมทั้งก็มีบิ๊กหลอดของคอมเซเว่นอีกนะคะที่28บาทต่อหุ้นนั่นเองนะคะ Financial Cyrus ค่ะนะก็มองเป็นกลางๆนะคะกับกรณีธุรกิจดังกล่าวนี้นะคะ แต่ยังคงคำแนะนำซื้อคอมเซเว่นให้ราคาเป้าหมายที่31บาทนั่นเองค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวหวังว่าวันนี้คุณฟังจะโชคดีมีความสุขนะใครดวงดีอาจจะถูกลอตเตอรี่นะคะรวยกันทั่วหน้านะคะรวยทั้งหุ้นรวยทั้งหวยกันละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันความสุขจากการถูกหวยมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์มองรอบทิศคิดทันข่าวของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมมอบแนวทางการทำงานซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่2โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการได้แก่การปรับบทบาทของกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากออนไลน์สำหรับทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กองทุนปรับลดขั้นตอนและเอกสารของกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อคุณภาพสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ปกครองว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนสื่อจึงต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีรับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รอบการบรรจุครั้งที่2ของจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวแสดงความยินดี แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทัพปากีสถานสามารถสกัดกั้นโดรนของอัฟกานิสถานจำนวน4ลำที่บินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มตอริบานที่ปกครองอัฟกานิสถานจำนวน4ลำซึ่งบินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกองทัพปากีสถานให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากกลุ่มตอริบานยังคงกระทำการยั่วยุต่อปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและบาดเจ็บอีก49ราย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอกุมภาวะปีอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอชัยวานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอโคกโพชัยอำเภอชนบทอำเภอหนองสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมอำเภอดงหลวงอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมยบดีอำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนทรายอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอกันทารมอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอประทายอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอสตึกอำเภอลำปลายมาสอำเภอบ้านด่านอำเภอละหันทรายอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอปากพนังอำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเก่าอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอคลองหอยโข อำเภอนาหม่อมอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะหริงอำเภอสายบุรีอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังอำเภอมะยออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะอำเภอไม้แก่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีส่วนที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตุลาภพลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยทั่วโลก
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานว่ากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูสำหรับใช้งานในภารกิจของกระทรวงแรงงานซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเพื่อรองรับการดูแลประชากรในภาคแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า45ล้านคนทั้งนี้จากการหารือร่วมกับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดและยกระดับระบบทราฟฟี่ฟองดูสู่ระดับสากลเพื่อขยายขอบเขตการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยระบบใหม่นี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงรับทราบข้อร้องเรียนและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมฟื้นฟูการเดินทางทางน้ำนำร่องคลองภาษีเจริญเล็งดันโปรเจกต์ School and Taxi Boat แก้รถติดและหนุนท่องเที่ยวนำร่องฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อล้อรางเรือ
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเรือสำรวจเส้นทางคลองภาษีเจริญเพื่อตรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการนำร่องเรือนักเรียนหรือสกูลโบ๊ทและเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแท็กซี่โบ๊ทสำหรับคลองภาษีเจริญมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหารถติดกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะนำคลองเดินเรือเดิมของกรุงเทพมหานครกลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อพัฒนาเป็นสกูโบ๊ทมุ่งให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดสำหรับนักเรียนเนื่องจากในพื้นที่นี้มีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งส่วนโครงการแท็กซี่โบ๊ทจะเข้ามาช่วยเสริมการเดินทางแบบไร้รอยต่อเชื่อมต่อ ล้อรางเรือโดยจะเริ่มสตาร์ทจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปยังจุดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปพร้อมกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยต้องเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึง
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Centerจะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาติดตาม Focus Thailand กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะรวมไปถึงทาง Facebook QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราด้วยนะคะไม่พลาดกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆของทาง FM 97นะคะส่วนรายการของเราวันนี้นะคะวันพุธที่1กรกฎาคมแล้วค่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะเลยกลางปีมาแล้วนะคะวันนี้น้องจอยกับพี่เจี๊ยบนะคะก็กลับมาอีกแล้วเช่นเคยสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องจอยและสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะอากาศที่นี่ก็กำลังร้อนแต่ก็มีฝนตกบ้างอะไรบ้างให้ชุ่มฉ่ำหัวใจประเทศไทยล่ะคะเป็นยังไงคะร้อนเหรอคะ
3: ประเทศไทยเหรอคะเรื่องอากาศหรือจะมาร้อนแรงสู้ข่าวแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นข่าวที่มันเป็นแรงกับเพื่อมในแวดวงการเมืองเลยทีเดียวเห็นไหมข่าวโกงสอบข้าราชการ
2: อ
3: ่ะ
2: โอ้ได้ยินอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่พี่บอกว่าต้องเช็คข่าวนี้ก่อนนะมันโกงกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรประมาณอย่างนี
3: ้ใช
2: ่คนทำผิดเราก็ต้องเอาให้
3: อยากจะเชื่ออ
2: ืม
3: อ่ะ
2: คนทำผิดก็ต้องเอาให้หนักนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนอื่นค่ะวันนี้วันที่1ใช่ไหมพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันที่1กรกฎาคมวันนี้เราเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วรายการของเราเนี่ยเราก็จะเมามอยนะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลยค่ะเอออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็วันจันทร์ก็จะเป็นคุณหนูนาเช่นเคยเรื่องราวข่าวคราวต่างๆวันอังคารก็เกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพกับคุณหนูนาค่ะตอนนี้เราปล่อยให้คุณวันเพื่อนรักของเราไปพักผ่อนหลังจากที่เธอก็โอ้โหรับผิดชอบหน้าที่ตรงโฟกัสไทยแลนด์มาได้อย่างดีมากๆ5ปีกว่านะคะที่อยู่กับคุณวันมาเริ่มต้นตั้งต้นกันด้วยมานะตั้งแต่รายการมีวันแรกเลยนะคะก็จะมีจอยมีหนูนาเออขอโทษค่ะมีจอยมีน้องใหญ่มีปุ๊กสมาพรชูกิจแล้วก็มีคุณวันเรา4คนหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำรายการตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็คุณวันเนี่ยก็อยู่เป็นคนล่าสุดที่ถอยทับไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ถอยคนแรกก็คือน้องใหญ่เพราะว่าไปได้งานประจำคุณปุ๊กก็งานล้นเหลือเหลือเกินเยอะก็ถอยรายที่2แล้วก็คุณวันก็รายที่3แล้วก็ยังคงมีจออยู่คุณหนูนาอยู่แล้วก็พี่เจี๊ยบอยู่
3: หวังว่าเนาะเผื่อคุณวันเบื่อๆแล้วพักเบื่อแล้วจะกลับมาเนาะ
2: เออจะกลับมาไหนก็ได้ที่ว่าตัวนี้มีให้เพื่อนเสมอใช่ตรงนี้มีให้เพื่อนวันเสมอให้เพื่อนวันไปดูแลลูก3ตัวนางมีลูก3ตัวลูกเมีย3ตัวเอออะไรแบบนี้นะอ่ะส่วนวันพฤหัสของเราก็เหมือนเดิมนะคะเรื่องราวพระยิปซีกับกูรุดานีแม่หมอดานะคะกับคุณหนูนาเช่นเคยนะคะแต่ว่าเรา2คนก็มา2วันหนูนามา3วันนะประมาณนี้เออนั่นแหละอัปเดตให้รู้กันไปเมาหมอยกันไปเลยค่ะจอยเจี๊ยบอ่ะว่ามาค่ะพี่เจี๊ยบขาคุณแม่จัดมาค่ะวันนี้
3: เมื่อกี้น้องจอยก่อนที่น้องจอยจะมาพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนรายการในแต่ละวันเนา
2: ะ
3: ของเราเนาะ
2: อืมใช่ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่ก็พูดถึงเรื่องของประเทศไทยมันมีเรื่องที่แบบร้อนระอุมากๆนั่นก็คือเรื่องของการโกงสอบราชการก็คาดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะได้รับรู้แบบทุกวันละเพราะตอนเนี้ยสื่อแบบเสนอข่าวไม่หยุดเลยอะทุกวันเราก็จะไม่ได้แตะลึกลงไปขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเน้นแบบพวกแตะลึกเหมือนทีมข่าวอาชญากรรมอะไรพวกนี้เนา
2: ะ
3: หรือแบบอะไรการเมืองจ๋าทำนองนี้แต่เราจะมาพูดแตะประเด็นนิดนึงว่าเออมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจของคนนะสำหรับคิดถึงคนที่เขาตั้งใจสอบเข้าราชการจริงๆเนี่ย
2: ถูกไหม
3: เพราะว่าอะไรเพราะว่าหวังสวัสดิการไงบางคนเนี่ยครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยก็หวังว่าถ้าสามารถสอบเข้ารับราชการได้แล้วเนี่ยเขาจะสามารถดูแลคนในครอบครัวได้เช่นคนที่มีภรรยาก็เบิกได้มีลูกก็เบิกได้มีพ่อแม่
2: ก็เบิกได้
3: ทำนองเนี้ยนั่นคือสิ่งที่ทำให้คน

0: ันมีเห็นตัวเลขน่าตกใจนะคะคุณผู้ฟังน้องจอยที่บอกว่าคนเนี่ยอยากเข้ามากถึงขั้นยอมจ่ายเงิน 350,000 ไปจนถึง 7-800,000 เพื่อแลกกับตำแหน่งงานตรงนี้ 350,000 เนี่ยอาจจะได้เงินเดือน 15,000 เขาก็บอกว่าเอ๊ะเอาเงิน 350,000 เพื่อไปรับเงินเดือน 15,000 หรอแต่ก็มีคนพูดว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นเขาสามารถไปเอาคืนได้แหละอะไรทำนองนี้เราก็อยากพูดถึงตรงนี้เราจะบอกว่าจริงๆแล้วสอบกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสอบกันอย่างแบบไม่แบบแฟร์ๆเลยอ่ะน้องจอย
1: เนาะภาษ
0: าอังกฤษเนี่ยเห็นแล้วตกใจมากเลยนะ
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: คือถ้าทำไม่ได้นี่แบบงงเลยนะเช่นMy name is my name แล้วก็จุดๆๆแล้วก็ชื่อจอนแล้วคำตอบคือ is am are ต้องจอยตอบว่าอะไรล่ะ
1: โอ้โหทำไมมันยังกะยิ่งกว่าเรียนอนุบาลนี่ไง
0: is ใช่ไหม my name is John ใช่ไหมเราก็เห็นกันมาอยู่ๆก็สอบแบบเนี้ยถึงขั้นต้องซื้อเชียวหรือ เราอยากจะบอกว่าหรือว่ามันง่ายไปมันทำให้แบบพวกหัวกะทิอ่ะเขาไม่ต้องกลัวยังไงเขาก็สอบได้ทำให้คนที่แบบฉันแบบด้อยกว่าเขานะฉันจะทำยังไงถึงฉันจะสอบได้ล่ะซื้อดีกว่าทำนองนี้เหรอแต่ถ้าคุณเอาจริงๆเนี่ยการสอบมันก็คือการคัดเลือกถูกไหมน้องจอยเขาก็ต้องเอาคนเก่งคนที่มีความสามารถเข้าไปแบบทำงาน
1: ใช
0: ่ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อประชาชนถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วตอนนี้ถ้าคุณเนี่ยคุณทำไม่ได้อ่ะคุณสู้เขาไม่ได้แต่คุณเข้าไปอ่ะเราก็จะเห็นงานระบบเช้าชามเย็นชามถึงเวลาเข้างานแล้วยังวาดคิวไม่เสร็จนะวาดไปได้ข้างรอก่อนนั่งคอยก่อนกดบัตรคิวกดบัตรคิวรอเดี๋ยวเรียกเองไม่ต้องวุ่นวาย
1: ทำไมไม่แต่งที่บ้าน
0: ไปรอ
1: ทำไมมาเขียนที่ทำงานเปลืองทรัพยากรนู่นเวลา
0: ไม่รู้คุณมานั่งรอไปนั่งรอก่อนเดี๋ยววาดที่อีกข้างเสร็จก่อนเดี๋ยวเรียกเองไปกดบัตรคิวรอ
1: ไหวไหมกินเงินเดือนฉันนะกินเงินเดือนประชาชนนะนี่
0: ดังนั้นเราจึงไม่แปลกที่บางหน่วยงานที่เขาไปรอเราจะเห็นรองเท้าจอดไว้ก่อนตัวไปไหนไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมขี้เกียจรอไงแดดร้อนบางคนแถวมันยาวนอกสมัยก่อนอ่ะโอ้เรียกตามบัตรคิวนี
1: ่
0: อย่างยาวเลยเคยเจอกับตัวเองมีเหตุต้องไปทำอะไรบางอย่างแล้วเขียนชื่อนามสกุลไม่ให้เราเขียนเองเขาจะเขียนให้เราก็กลัวมากเพราะว่าชื่อเราเนี่ยคำว่าปิยะเนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบขยันใส่สระอะให้เหลือเกินเราก็จะต้องติงไว้ก่อนว่าชื่อเราไม่มีสระอะนะคะแล้วก็นอนเนนการันนะคะไม่ใช่ยอยักการันรายละเอียดยิบเลยนะคือจริงๆยื่นมาให้เราเขียนให้ก็จบแล้วเนาะไม่ใส่สระอะให้ใส่ตรงไหนคะคุณธัญฑรคะถ้าเขาถามคุณแบบนี้คุณตอบว่าไง
1: ใส่
0: เข้าใจไหมคะว่าไม่มีสระอะก็คือไม่ต้องใส่ไงคะแต่เขาถามกลับมาว่าไม่ใส่สระอะแล้วใส่ตรงไหนคะ
1: ใส่ตรงหัวไหมคะ
0: งงไหม
1: อะไรอย่าง
0: นี้อันนี้ค่ะอันนี้แหละค่ะอันนี้ก็เลยแบบสมัยก่อนเลยคิดว่าโอ้มาเป็นข้าราชการได้ไงวะเนี่ยฟังแค่นี้ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยตอนนี้ถึงบังอ้อเลยเราไม่ได้ว่าทุกคนหรอกใช่ไหมเราก็ไม่ได้ว่าทุกคนแต่เราพูดให้ฟังว่าถ้าคุณแบบไม่ได้เก่งกล้าสามารถแบบสอบเข้าไปไม่ได้อ่ะคือแบบระบบงานทุกอย่างมันจะล่มหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วโดยเฉพาะในระดับของแวดวงการศึกษาเนี่ยถ้าในระดับผู้บริหารไม่เก่งจริงเนี่ยคุณก็รู้ว่าระบบการศึกษาในเป็นยังไง
1: ตายพัง
0: ถูกป่ะเราไม่อยากจะพูดไม่อยากจะแตะเยอะไงแต่พูดให้ฟังว่าในยุคนี้นอกจากเด็กโรงเรียนที่เป็นระดับกะทิของประเทศเนี่ย
1: ค่ะ
0: เด็กทั่วไปเลยเนี่ยเอาสักป.6เนี่ยมีเด็กกี่คนที่พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
1: เนี่ยตรงเนี้ยเราอายเขานะ
0: ไม่ต้องเอามัธยมเนี่ยมัธยมอ่ะมีกี่คนที่พูดกับฝรั่งรู้เรื่องไม่เอานับโรงเรียนหัวกะทิไม่เอาเด็กแบบไม่เอาเด็กที่แบบเข้ารอบแข่งขันโน่นนี่นั่นเอาเด็กทั่วไปเนี่ยเด็กทั่วไปเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือเอาจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญขนาดนั้นใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยู่อเมริกาอย่างน้องจอยคุณจะเข้าใจว่าต่อให้ไวยากรณ์คุณเพี้ยนเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณสามารถหาศัพท์มาใส่ได้สัก 2-3 ตัวเนี่ย
1: ก็ไปได้
0: เขาเข้าใจถูกไหม
1: ถูก
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ในประเทศไทยยังมีเด็กไทยอีกหลายคน

0: คิดไม่ได้เลยว่าจะเอาศัพท์ตัวไหนมาแบบเวลาเห็นหน้าฝรั่งแล้วช็อกอะนึกออกปะ
1: เข้าใจไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยไม่รู้จะฮัลโหลจะไฮจะhow are you are you are you อย่างเงี้ยไปไม่ออกไปไม่ถูก
0: ยกตัวอย่างเหตุการณ์รถชนกันรถชนกันเนี่ยคือคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเก่งในการสื่อสารถ้าเขาได้แบบได้รับการศึกษาที่ดีเนี่ยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ
1: ค่ะ
0: รถชนกันแล้วมันมีคนมุงฝรั่งก็ถามคนคนหนึ่งเป็นแม่ค้าแถวนั้นแหละเกิดเหตุอะไรขึ้น What happened
1: What happened Yeah
0: mm-hmm. แม่ค้าบอกว่าอะไรรู้ไห
1: ม
0: One cargo รถคันนี้กำลังไปวันคาคำ
1: okay.
0: รถคันนี้กำลังมา
1: okay.
0: ทูคาโครม
1: oh.
0: รถชนกัน
1: ก็รู้เรื่องนะรู้เรื่อง
0: เอเดกอน
1: รู้เรื่องใช่เพราะเขาพยายามสื่อสารผสมทั้งคำภาษาไทยภาษาที่ภาษาเสียงหรืออะไรทุกอย่างมาเนาะ
0: ใช้มือด้วยค่ะวันคาโกวันคาคำทูคาโครม
1: โครม
0: โครมค่ะโครมชนกันเลยก็หลังก็จะเลยไอโอ้โหไอก็ดิใช่ไหม
1: ใช
0: ่คือคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารเนี่ยเราอยากจะพูดเรื่องนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือระบบการศึกษาของไทยอ่ะควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเนา
1: ะ
0: แต่มันก็ติดตรงคอร์รัปชันนี่แหละมีเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังน้องจอยมีสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งคือเขาก็จะมีช่วงที่เขาจะมีการวัดผลหรือมีการประเมินบุคลากรเนาะในภาคการศึกษาสักระดับผอ.ละกันมีโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยก็รู้มาเลยว่าเขาจะมีแบบวัดผลประมาณนี้นู่นนี่นั่นนะแล้วก็คุณไม่ต้องเขาไม่มานั่งสอบคุณแบบนี้หรอกคือเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะก็คิดว่าสอบเข้ามาระดับผอ.ได้เนี่ยต้องเก่งละเขาก็ใช้วิธีให้คุณพรีเซนต์แล้วกันคุณหาอะไรมาก็ได้แล้วคุณพรีเซนต์เกี่ยวกับสำนักการศึกษาที่คุณอยู่เนี่ยแหละโรงเรียนที่คุณสังกัดอยู่เนี่ยคุณเดททำอะไรมาแต่ขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วในตอนนั้นเนี่ยมันเหตุเกิดเพราะว่ามันมีโควิดระบาดแน่นอนว่าต้องเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์คือประชุมออนไลน์ถูกไหมก็เหมือนที่พี่กำลังคุยกับน้องจอยแบบนี้แหละ
1: เนาะใช
0: ่ขอออกก็เลยจัดเลยเรียกลูกน้องมาคนหนึ่งฉันจะต้องพรีเซนต์งานนี้เธอไปทำมาโอเคพอฟังได้ผอ.อาจจะยุ่งกับงานบริหารเดี๋ยวผอ.พรีเซนต์เดี๋ยวอ่านแล้วผอ.พรีเซนต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะถึงวันพรีเซนต์มีคณะกรรมการนั่งอยู
1: ่
0: ผอ.นั่งตรงนี้เลยนั่งเผชิญหน้าเลยและเจ้าหน้าที่คนนั้นมุดอยู่ใต้โต๊ะและพรีเซนต์งานนั้นโดยที่ผอ.นั่งทำปากประงาประงาประงาประงาก้มหน้าบ้างแบบเอามือปิดอะไรบ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยจนงานพรีเซนต์นั้นจบลง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผอ.ไม่เก่งภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่คุณเป็นผ
1: อ.
0: ของโรงเรียน
1: นะ
0: นี่คือเรื่องจริงค่ะ
1: แล้วจับเป๊ะจับเป๊ะได้ไหม
0: เรื่องจริงที่อยู่ในนิทานเรื่องหนึ่ง Based on true story นิทาน
1: มันก็น่าจะเป็นเยอะอยู่แล้ว
0: จับโป้ไม่ได้ค่ะจับโป้ไม่ได้หรอกค่ะคณะกรรมการก็นั่งมัวแต่มองนี่ไงมองเอกสารไง
1: โอเคโอเค
0: ไหนเพราะว่าคุณพรีเซนต์ทางออนไลน์ไงคุณจะไปเปิดจอโปรเจคเตอร์ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: คุณมีแต่เอกสาร
1: ถูกถูกจับโป้ไม่ได้
0: เอกสารคุณก็นั่งอ่านมัวแต่นั่งอ่านยาผอ.ก็ไอ้ข้างล่างก็อ่านไปจากได้ไงล่ะ
1: นึกเปล่า
0: เป็นอย่างไรสุดยอดประเทศไทย
1: สุดยอดจริง
0: และคุณจะหาแบบนี้ไม่ได้เลยในประเทศสิงคโปร
1: ์สิงคโปร์เขาเป็น
0: ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางสติปัญญาและเศรษฐกิจ
1: ใช่เขาเป็นเมืองที่แบบสุดยอดจริงๆอ่ะเจริญในทุกๆเรื่องอ่ะ
0: คนอาจจะมองว่าเขาอ่ะเป็นรัฐบาลเผด็จการเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะกฎหมายก็แข็งแรง
0: เลย
1: ใช่
0: แต่ไม่มีประชาชนคนไหนออกมาประท้วงต่อต้านเลยเพราะว่าเขาบริหารประเทศให้ก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอะ
1: ใช
0: ่อาเซียนอะถามว่าอาเซียนใครสู้สิงคโปร์ได
1: ้
0: เดี๋ยวว่าในอาเซียนเลยในเอเชียยุโรปเนี่ยเวลามีจัดอันดับทีไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบินการบริการการความโปร่งใสในระบบการเมืองสิงคโปร์ติดอันดับหมด
1: อ่าฮะ
0: ถูกป่ะ
1: ใช่
0: บุคลากรของเขาก็แบบโอ้โหเนาะหัวกะทิ
1: เก่งๆทั้งนั้นก็คือฝรั่งต่าง ทางยุโรปทางอะไรก็ย้ายไปอยู่ไปทำงานที่สิงคโปร์หมดเลยไงเพราะว่าค่าของชีพถึงแม้ว่าจะสูงแต่รายได้เขาเยอะมากคนมูฟไปทำงานสิงคโปร์กันเยอะมากฝรั่งอ่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเคยไปสิงคโปร์เราก็มองว่าเออกลางคืนเงียบๆเนาะแล้วก็คนก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยน้องจอยรู้ไหมว่ากฎระเบียบของเขาเนี่ยสุดยอดเลยนะไฟจราจรเนี่ยไฟแดงเนี่ยต่อให้ไม่มีรถสักคันก็ไม่มีคนข้ามจ้ะร
1: อ
0: พอไฟเขียวไฟเขียวที่เป็นรูปคนน่
1: ะ
0: ให้คนข้ามได้ถึงจะข้ามไม่มีรถก็ไม่ข้าม
1: ขยะก็ทิ้งไม่ได้นะเพี้ยนผ่านโดนจับนะจ๊ะ
0: ใช่ใช
1: ่สุดยอด
0: เนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างอีกประเทศหนึ่งที่ถึงแม้จะมีเรื่องราวอื้อเฉาเรื่องการบูลลี่กันหนักมากจนแบบเอามาทำเป็นหนังเป็นซีรีส์เรื่องของการรังแกกันในโรงเรียนอะไรต่างๆนานาการคอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาแบบจับผิดกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยเผชิญข้อกล่าวหากันจริงๆเนี่ยเขาก็เอาจริงเหมือนกันนั่นคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ขึ้นชื่อเลยในเรื่องของความผิดเนี่ยยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้โดยเฉพาะนักการเมืองเคยได้ยินข่าวประธานาธิบดีไปกระโดดเขาตายไหม
1: เคยได้ยิน
0: เพราะว่า
1: แล้วก
0: ็นั่นแหละเพราะว่ารับไม่ได้กับความผิดไงถึงแม้ตัวเองจะก่อขึ้นมาแต่พอถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องแบบถูกดำเนินคดีจริงๆอ่ะรับไม่ได้อับอายมากคืออย่างน้อยมีความอับอายประเทศของเขามีความอับอาย
1: ใช
0: ่แต่ว่าถามว่าเข็ดกันไหมนักการเมืองไม่ค่อยเข็ดหรอกเนาะถ้าคุณจับไม่ได้อ่ะ
1: ใช่มันด้วยหลายสิ่งหลายอย่างอำนาจอะไรจ้ะ
0: ใช่ล่าสุดมีเรื่องราวของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วชื่อว่าคิมกอนฮีน้องจอยคะคุณผู้ฟังทราบไหมว่ากระเป๋าแบรนด์เนมใบเดียวเนี่ยทำให้เธอเข้าคุกได้เลย
1: เนาะทำไงอะเป็นยังไง
0: ได
1: ้ทำไม
0: เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้ว
1: ที่ผ่านมาเน
0: ี่
1: ย
0: เมื่อวันที่26 มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยศาลแขวงกรุงโซลพิพากษาคดีดังก็คือคดีรับสินบนของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคิมกอนฮีนี่แหละเธอเป็นภรรยาของประธานาธิบดียุนซอกยอนสามีเองก็กำลังเตรียมจะเข้าคุกเหมือนกันแต่คนละเรื่องกันคนละคดีกันอันนั้นคือประกาศกฎอัยการศึกไงคืออันนั้นสามีนี่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองล้วน
1: ๆ
0: สร้างอยู่ดีๆประกาศกฎอัยการศึกคือหวังว่าจะแบบยึดอำนาจจะทำสงครามเกาหลีเหนืออะไรของแกเนี่ยแหละอันนั้นก็เตรียมเข้าคุกไปแต่เมียเนี่ยโดนก่อนคือตอนนี้ศาลแขวงพิพากษาแล้วให้จำคุกคิมกอนฮีเนี่ย7 ปีถ้าคุณผู้ฟังเอาชื่อไปเซิร์ชดูจะเห็นว่าคิมกอนฮีเนี่ยเขาสวยนะหน้าเหมือนพวกไอดอลเกาหลีอะหน้าสไตล์นั้นอะขนาดเขาไปต่างประเทศเขาตามสามีไปต่างประเทศเนี่ยสื่อของตะวันตกฮือฮาเลยนะว่าเธอหน้าเด็ก
1: มาเกาหลีเขาก็เป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วล่ะสวยหน้าเด็กละอ่อน
0: ก็จะมองว่าแบบหน้าเด็กอะหน้าเหมือนไอดอลอะนึกออกไหมแต่ในความหน้าเด็กนั้นอะมันแฝงไว้ด้วยสิ่งที่คนเขารับไม่ได้ไงก็คือเรื่องของการรับสินบนในใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบใช่ไหมมาเล่าให้ฟังก่อนก็คือว่าเธอเนี่ยรับทั้งสิ่งของขวัญราคาแพงเพื่ออะไรแลกกับการไปแบบแต่งตั้งข้าราชการแล้วก็เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจพอผลที่ตอบรับไอ้ผลที่ตอบเขาเรียกว่าอะไรโดนสิ่งที่ตัวเองทำผิดไว้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมีอยู่เกิดขึ้นมีอยู่ดับไปจริงๆนะทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นของเธอตัวเองต้องติดคุกของก็ต้องถูกริบก็คือจะบอกว่าศาลเนี่ยตัดสินว่า
1: ค
0: ิมกอนฮีเนี่ยมีความผิดจริงในทุกข้อหาตามกฎหมายว่าด้วยการลงโทษขั้นรุนแรงต่ออาชญากรรมเฉพาะในข้อหารับสินบนเพื่อการไกล่เกลี่ยและเอื้อประโยชน
1: ์
0: นอกจากจำคุก7 ปีแล้วเนี่ยศาลก็สั่งให้ริบของกลางที่รวมภาพวาดของศิลปินดังแล้วก็สั่งปรับทางแพ่งอีกเป็นเงินล้านกว่าบาทอะเนาะจริงๆก็ไม่สะดุ้งสะเทือนแต่มันก็เป็นความอัปยศอะคำตัดสินนี้ก็ใกล้เคียงกับพี่อัยการพิเศษยื่นอัยการพิเศษยื่น7 ปีครึ่งเลยนะแต่นี่ศาลอะให้เอา7 ปีพอ ศาลบอกว่าของขวัญมูลค่าสูงจำนวนมากที่จำเลยได้รับตามเขาถือว่าตามมาตรฐานสังคมเนี่ยไม่สามารถมองว่าเป็นเพียงของขวัญเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีหรือการทักทายตามมารยาทได้แต่มันมีผลประโยชน์แอบแฝงไงเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนอย่างชัดเจนศาลบอกว่าคือเดี๋ยวฟังคำพิพากษานะเจ็บมากศาลบอกว่าในฐานะคู่สมรสของประธานาธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่มักจะถูกจับจ้องและเข้าหาโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจำเลยอ่ะควรที่จะต้องมีความยึดมั่นแล้วก็มีความระมัดระวังตัวเองอย่างเข้มงวดมากกว่าใครๆแต่ทำไมจำเลยกลับละทิ้งความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไปรับเงินรับของซ้ำแล้วซ้ำเล่าล่ะนอกจากนี้แล้วศาลก็ตำหนิด้วยนะบอกว่าจำเลยเนี่ยไปรับสิ่งของมูลค่าสูงที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถหาซื้อได้ชั่วชีวิตเอามาอย่างง่ายดายโดยไม่ลังเลก็อย่างแบรนด์เนมอะเน
1: า
0: ะ
1: มันแพง
0: แพงแค่ไหนล่ะบางคนไม่มีวันเลยที่จะได้อะ
1: ใช
0: ่อีกทั้งภูมิหลังและอาชีพของผู้ที่นำเงินและสิ่งของมามอบให้เนี่ยก็มีตั้งแต่ประธานบริษัทก่อสร้างขนาดกลางนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ในอเมริกาศิทธิยาภิบาลอัยการที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่จนถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างการตัดสินการติดสินบนอย่างไม่เป็นทางการขยายวงกว้างไปทั่วสังคมอย่างน่ากลัวแม้ว่าในการพิจารณาคดีเนี่ยฝ่ายกฎหมายของคิมกอนฮีจะยอมรับว่ามีการรับสิ่งของจริงแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นการรับเพื่อแลกกับการเป็นตัวกลางในการแต่งตั้งตำแหน่งแต่ศาลชี้ว่าโอ้นี่มันแค่แค่เป็นข้อแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทางกฎหมายใช่ไหมเรามาดูกันว่าในเขาลำดับเลยนะว่าในช่วงปี2022เนี่ยคิมกอนฮีเนี่ยรับสินบนมากมายนับไม่ถ้วนเลย มากมายจนเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราไปคุยกันช่วง2ดีไหมคะน้องจอย
1: อ๋อได้เพราะมันท่าจะยาวใช่ไหมถ้าทางมันจะยาว
0: ใช่มันยาวใช่เราอยากจะให้รู้ว่าการคอร์รัปชันในบางประเทศเนี่ยต่อให้คุณเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด
1: ค่ะ
0: เป็นผู้นำประเทศอ่ะคุณก็ไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเกาหลีใต้เขาเน้นเรื่องนี้มากเหมือนญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะใครทำความผิดนี่โค้งคำนับโอ้ยหัวแทบจะโขกพื้นอ่ะก้มต่ำสุดเลยอ่ะใช่ไหมที่เราเห็น
1: อ
0: ่ะ
1: เข้าใจเลยอ่ะวัฒนธรรมประเพณีเขาก็คล้ายๆกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพักกินน้ำกินท่ากันสักครู่หนึ่งฟังสีน่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงที่2นะคะกับเราสองคนจอยเจี๊ยบเมามอยกันนะพักกันสักครู่
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World เมามอยจอยเจี๊ยบ
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
4: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand นะคะในช่วง All Around the World หมอมอยจอยเจี๊ยบกันต่อนี่เห็นไหมชื่อของเรากิ๊บเก๋มากอ่ะมาค่ะมาหมอยมอยกันต่อค่ะคุณแม่จัดมา
0: เกาหลีขัดอารมณ์คุณผู้ฟังไปนิดนึงแต่จำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องไงคะคุณผู้ฟังน้องจอย
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าไอ้ของเนี่ยสินบนที่ว่านำไปสู่การที่คิมกอนฮีอาจจะต้องเข้าเรือนจำในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่ามันมีของมีค่าเช่นเป็นต่างหูแบรนด์หรู Van Cleef & Arpels อาจจะเคยได้ยินกันใช่ไหมอันนี้รับจากประธานบริษัทแห่งหนึ่งอย่าไปคิดนะคะว่าสร้อยคอกับตุ้มหูเนี่ยจะราคาแบบไม่เท่าไหร่แต่จริงๆแล้ว มันร้อยกว่าล้านวอนเลยทีเดียวนะก็ว่าเป็นล้านบาทอ่ะเออเพื่อแลกกับการฝากตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้กับลูกเขยของประธานบริษัทที่เอามามอบให้นี่ให้เข้ามาทำงานในวงในเลยแล้วก็มีเรื่องของการรับเต่าทองคำภาพวาดโบราณมูลค่าก็เป็นหลักล้านวอนทั้งนั้นแหละนาฬิกาข้อมือแบรนด์หรูอะไรพวกนี้แต่ว่าที่ฮือฮาที่สุดคืออะไรรู้ไหมที่นำมาสู่การเข้าสู่จากทำเนียบดูเฮาสู่เรือนจำก็คือกระเป๋าหรูแบรนด์ดีออร์ไงคริสเตียนดีออร
1: ์
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมมีบาทหลวงคนหนึ่งเป็นเกาหลีนี่แหละแต่บอกมาจากอเมริกาเอามามอบให้แต่พี่แกร้ายมากเลยแกอัดคลิปไว
1: ้เอาหร
0: อตอนมอบเลยตอนคุยกันตอนมอบเลยไปลงโซเชียลจ้า YouTube
1: วางแผนไว้ซะอย่างดีเนาะ
0: ก็คิดว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเอาไว้แบล็กเมย์หรือเพื่อเป็นหลักฐานว่าฉันให้แล้วเธอต้องตอบแทนฉันนะหรือยังไงแต่มันหลุดออกมาโอ้โหนี่แหละเรื่องใหญ่เลยเรื่องอื่นเนี่ยอย่างเช่นเขาไปมอบนาฬิกามอบกลางหูเราจะไปเห็นเขาเหรอใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาก็ต้องไปคุยกันในที่ลับถูกไหมเออในห้องเออแต่พอเนี่ยอันนี้ก็ควรจะเป็นสถานที่ที่ปิดลับแต่มีอัดคลิปไงเนี่ยมันต้องระวังไงในยุคนี้สมัยนี้คุณจะมาอ้าง AI ไม่ได้นะใช่ไหมคุณจะมาอ้างเสียง AI ไม่ใช่แต่นี่ภาพไงภาพรับกระเป๋าเลยแล้วก็เห็นหน้าด้วยจ้ะนี่แหละอันนี้แหละก็คืออยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาอยู่ขึ้นที่สูงเนี่ยอย่าคิดว่าแบบตัวเองจะไม่มีใครมาเห็นเนาะตัวเองทำอะไรก็ได้นะไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ต้องระวังตัวทุกอย่างเพราะมันมีทั้งคนที่หวังดีและไม่หวังดีกับเราทุกวงการ
0: ใช่เนี่ยแหละก็อยากจะบอกตอนนี้เขาเรียกว่าปรับอารมณ์เล็กน้อยของคุณผู้ฟังก่อน
1: ค่ะ
0: คือเมื่อกี้เราก็พูดแต่เรื่องที่อาจจะทำให้แบบคุณผู้ฟังเออเครียดจังเลยวิอะไรเนี่ย มาถึงก็ใช่ไหม
1: เครียดเลย
0: ทั้งโกงทั้งอะไร
1: สารพัด
0: มาใส่หัวฉันเนี่ย
1: เราก็มอมอยกันหลายเรื่อง
0: ป้าสองคนนี่อะไรเนี่ย
1: ป้าเจี๊ยบป้าจอย
0: หยุดพักดื่มดูดชานมไข่มุกหรือกาแฟแป๊บนึงนะคะเอาเรามาปรับอารมณ์ให้เย็นๆกันดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ดูดแล้ว
0: เรื่องราว
1: ดูด
0: ชานมไข่มุก
1: จ้ะ
0: อย่าดูแรงอย่าสำลักอย่าดูแรงอย่าสำลักไตแล้วขับรถลำบาก
1: จ้ะ
0: มาพูดถึงผู้หญิงคนนี้กันเป็นคนในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: อ
0: ่ะเป็นรุ่นเราเป็นรุ่นเราร
1: ุ่นเราเลยเหรอ
0: จูเลียโรเบิร์ต
1: อ๋อรุ่นพี่หรือรุ่นหนูรุ่นพี่หรือรุ่นหนูว่าพริตตี้วูแมนไงจูเลียโรเบิร์ต
0: เริ่มสมัยพริตตี้วูแมนเราไปดูด้วยกันไง
1: ใช่ใช่
0: ไหมริชาร์ดเกียร์ใช่ไหมตอนนั้น
1: หล่อมากนางก็สวยมาก
0: ใครๆก็อยากจะใครๆอยากเป็นเลยอ่ะจูเลียโรเบิร์ตเนี่ย
1: ใช่
0: คือบทดีเนาะหนังดีบทดีเนี่ยแต่ว่ารู้ไหมว่าจูเลียโรเบิร์ตเนี่ยเขาเคยเล่นหนังเรื่อง Runaway Bride จำชื่อไทยไม่ได้ละแต่รู้แต่ว่าเป็นเจ้าสาวที่หนีงานแต่งอ่ะจนกระทั่งมาเจอกับริชาร์ดเกียร์ซึ่งเป็นพระเอก
1: ดูเรื่องนี้เออดูแล้ว
0: แล้วหล่อยัง
1: ใช่ดีหนังเรื่องนี้ดี
0: จำได้ใช่ไหม
1: ได
0: ้คือจูเลียจะเล่นหนังแนวเนี้ยแบบเบาๆแต่มีความสุขอ่ะคนดูแล้วแบบเดินยิ้มออกจากโรงอ่
1: ะ
0: นึกออกไหม
1: เนาะ
0: ตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องจริงเหมือนกันในเรื่องของ Runaway Bride เนี่ยเรื่องจริงก็คือตัวจูเลียโรเบิร์ตนี่แหละเมื่อปี1991เนี่ยจูเลียโรเบิร์ตเคยเป็นเจ้าสาวที่หนีงานแต่งมาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เธอยกเลิกงานแต่งกับคีเฟอร์ซุทเทอร์แลนด์เพียง3วันก่อนพิธีจำได้ไหมคีเฟอร์ซุทเทอร์แลนด์ก็เป็นดาราดังในยุคนั้นเลยนะแล้วก็หนีไปกับเจสันแพทริกเพื่อนสนิทของคีเฟอร์แล้วก็เปิดตัวเป็นคู่รักอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีเดียวกันโอ้ใจสลายเลยคีเฟอร์แต่ต้องยอมรับว่าเจสันแพทริกหล่อกว่าเน
1: า
0: ะเอาเป็นว่าในวันนั้นเนี่ยแขกผู้มีเกียรติ150คนถูกเชิญไปที่สตูดิโอหมายเลข14ของ20 Century Fox ชุดเจ้าสาวราคาแพงระยับถูกจัดเตรียมไว้พร้อม แต่ซึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะก็เตรียมไว้สำหรับจัดงานแต่งไงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี1991เพราะว่าจูเลียดังระเบิดมากตอนนั้นแล้วคีเฟอร์ก็เป็นดาราที่ดังเหมือนกันแต่ว่าเจ้าสาวที่โด่งดังที่สุดในโลกตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่อเมริกาค่ะพูดง่ายๆคือถึงหนีงานแต่งตอนนั้นเนี่ยจูเลียโรเบิร์ตเนี่ยเป็นอเมริกันสวีทฮาร์ทเลยนะเป็นนักแสดงที่คนอเมริกันรักมากอ่ะเป็นขวัญใจปรากฏว่าก่อนจะเข้าพิธีวิวาเพียง48ชั่วโมงเนี่ยคีเฟอร์ก็ยืนรอแล้วรอเล่าเนี่ยปรากฏว่าเจ้าสาวหายไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะว่าจูเลียโรเบิร์ตตัดสินใจที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยการยกเลิกทุกอย่างกระทันหันหายตัวไปจากสายตาสื่อเลยจ้ะไปยังไงก็ไม่รู้ว่าไปตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยมีข่าวลือการนอกใจของฝ่ายชายกับนักเต้นสาวรายหนึ่งแพร่สะพัดบนหน้าแท็บลอยด์เป็นอันนี้เป็นเหตุหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าจูเลียโรเบิร์ตนั้นเลือกที่จะไปกับเจสันแพทริกแล้วก็ไปกินอาหารกลางวันกันซึ่งเจสันแพทริกเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของคีเฟอร์นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วที่จริงเนี่ยน่าจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยซ้ำในงานแล้วทั้งคู่ไม่ได้อยู่ที่อเมริกาจ้ะข้ามทวีปไปอยู่ที่ไอร์แลนด์ฮอลลีวูดเป็นไงช็อกวันก่อนที่เล่าเรื่องรอละเดินว่าช็อกแล้ว
1: ค่ะ
0: คู่นี้ช็อกกว่าแล้วก็เหมือนกันตรงที่ไหนรู้ป่ะไม่แจ้งไงไม่บอกแต่รอละเดินเขายังไม่ได้เตรียมงานถูกป่
1: ะ
0: เขาไปทำงานแล้วกลับมาบ้านผู้ชายหายไปยังไม่ได้จัดเตรียมงานแต่งรู้แค่ว่าแหวนที่จะแต่งงานเนี่ยเอาไปสวมให้แองเจลิน่าโจลี่ถูกไห
1: ม
0: แต่อันนี้งานเตรียมแล้วเชิญแขกแล้วแขกมาแล้ว
1: เปรี้ยว
0: นะนั่งกันเต็มไปหมดแล้วเจ้าสาวหายจูเลียเธอทำได้เนาะ
1: เธอทำได้เนาะ
0: ใช่ไห
1: ม
0: และแน่นอนว่าจากอเมริกันสวีทฮาร์ทเนี่ยสิ่งที่เธอทำทำให้ภาพลักษณ์ของเธอสั่นคลอนอย่างหนักหลายคนมองว่าเป็นการหักหลังที่เลือดเย็นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ความรักของคนดังแต่เบื้องหลังในเรื่องนี้เนี่ยคือความกดดันที่จูเลียเองเผชิญจากความสำเร็จในหนังเรื่อง Pretty Woman ตอนนั้นเธออายุแค่23เท่านั้นเธอเผชิญกับความสับสนและการจับจ้องจากกล้องทุกตัวทั่วประเทศหลายปีที่ผ่านไปเนี่ยคีเฟอร์ที่เคยถูกทิ้งไว้ข้างหลังออกมาเปิดเผยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาบอกว่าการตัดสินใจของจูเลียในวันนั้นเนี่ยก็คือความกล้าหาญอย่างยิ่งเพราะว่าเธอเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความโกรธแค้นของสาธารณชนดีกว่าฝืนก้าวสู่อนาคตที่เธอรู้ดีว่ามันไปไม่รอดไม่มีคำสอนใจสำเร็จรูปสำเร็จรูปสำหรับเรื่องนี้คือมันไม่มีสูตรนึกออกไหมสูตรว่าจะทำยังไงกับเจ้าสาวที่หายไปหรือสูตรว่าฉันไม่พร้อมจะแต่งงานฉันจะทำยังไงสมัยนั้นไม่มีหรอกไลฟ์โค้ดอะใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องคิดเองเองใช่ก็มีเพียงข้อเท็จจริงที่ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การรักษาหน้าตาในสังคมแต่อยู่ที่การเขาเรียกอะไรมีความกล้
1: าก
0: ล้าที่จะเดินออกมาหรือกล้าที่จะเดินหนีไปจากสิ่งที่ไม่ใช่แม้จะต้องแลกมาด้วยชื่อเสียงที่พังทลายลงในชั่วข้ามคืนปัจจุบันเนี่ยทั้งคีเฟอร์ทั้งจูเลียก็เติบโตแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จในทิศทางของตัวเองแหละเรื่องราวงานแต่งเนี้ยที่มันไม่เคยเกิดขึ้นก็เป็นเพียงแค่เขาเรียกอะไรเกร็ดหนึ่งในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดที่สะท้อนว่าแม้แต่ในโลกที่ดูเหมือนเทพนิยายอย่างฮอลลีวูดเนี่ยความจริงแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ซับซ้อนบางทีมันก็เหมือนหนังที่เขาเล่นเนาะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ก็เขาถึงบอกว่าชีวิตจริงก็เหมือนนิยายละประมาณมันก็ไม่ต่างกันในชีวิตคนเรามันก็หนังละครหรืออะไรต่างๆก็ออกมาจากชีวิตจริงกันทั้งนั้นส่วนมากถูกไห
0: มใช่
1: จ้ะ
0: อ่ะคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องโจลี่ไปเยอะใช่ไหมคราวนี้เรามาพูดถึงอดีตสามีอย่างแบรดพิตต์กันบ้าง
1: จ้ะจ้ะโอ้ยใครจะมีความสุขถ้าพ่อแบรดพิตต์แค่มีแฟนเด็กตอนนี้หล่อปุ๋งปังมากเลยอ่ะเห็นพาแฟนไปด
0: ู
1: จ้ะไปดูกีฬาเห็นไหม
0: ตัวเลข40ล้านดอลลาร์ตัวเลข40ล้านดอลลาร์คืออะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องหย่านะ อันนี้เกี่ยวกับเรื่องตอนที่แบรดพิตกำลังจะดังกำลังจะดังจริงๆอ่ะคือโอเคคือเขาก็มีชื่อเสียงมาก่อนแหละแต่ว่าในหนังเรื่องนี้มันทำให้เขาแบบแจ้งเกิดเต็มตัวเลยเป็นแบบฮาร์ดทรอปเลยอ่ะถึงขั้นขึ้นเซ็กซี่เอสแมนอะไลฟ์ใน People เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าตัวเลข40ล้านดอลลาร์คือกำแพงสูงที่กักขังแบรดพิตต์ในกองถ่ายที่เขาบอกว่ามันเหมือนนรกและมันเป็นราคาที่แบรดพิตต์จะต้องจ่ายถ้าเขาจะทิ้งบทนำในหนังเรื่องนี้ไปในกองถ่ายเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ก็คือเรื่อง Interview with the Vampire ในปี1994จำผู้ชายแวมไพร์ผมยาวคนนั้นได้ไห
1: ม
0: นั่นแหละ
1: อ
0: ันนี้คือเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้นับเป็นความงดงามระดับวิจิตรศิลป์ที่ส่งผลให้พิตต์กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าแต่ว่าเบื้องหลังมันเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและความทุกข์ทรมานใจของพิตเลยนะที่ทำให้เขาเกือบตัดสินใจหันหลังให้ฮอลลีวูดเลยผมมันเป็นเส้นบางๆเลยนะระหว่างความสำเร็จกับความที่แบบความอดทน
1: น
0: ่ะการถ่ายหนังส่วนใหญ่เขาบอกว่าเกิดขึ้นเฉพาะในเวลากลางคืนก็มันเป็นเรื่องของแวมไพร์ไงแล้วก็หนาวถ่ายกันที่นิวออร์ลีนแล้วก็ลอนดอนเพื่อจะรักษาบรรยากาศที่มันหม่นมัวของโลกของแวมไพร์เอาไว
1: ้
0: ทีมงานต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้แสงสลัวติดต่อกันนานหลายเดือนเขาบอกว่าทำไมรู้ไหมพออยู่ที่มืดมืดมนเนี่ยมันทำให้นาฬิกาชีวิตพังทลายเขาบอกว่าความทรมานทางร่างกายมันก็ไม่เบาเลยนะแล้วเขาบอกว่าพิษเนี่ยต้องสวมชุดย้อนยุคศตวรรษที่18ที่มันหนักและขยับตัวลำบากที่ร้ายไปกว่านั้นคือคอนแทคเลนส์สีที่สั่งทำเป็นพิเศษเพื่อทำให้เป็นดวงตาของแวมไพร์อ่
1: ะ
0: สีเหลืองๆส้มๆจำได้ไหมมันระคายเคืองอย่างรุนแรงจนเขาเนี่ยเกือบจะกระพริบตาไม่ได้
1: เพราะมันต้อง
0: ทุกนาทีที่อยู่ในกองถ่ายคือการอดทนต่อความเจ็บปวดที่ซ่อนไว้ภายใต้ใบหน้าอันหล่อเหลาเมื่อความกดดันถาโถมถึงขีดสุดเขาก็เลยตัดสินใจเดินไปหาเดวิดเกเฟนผู้อำนวยการสร้างเพื่อถามตรงๆว่าเขาต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อจะได้รับอิสระและเดินออกจากโปรเจกต์นี้ไปสักทีคำตอบสั้นๆก็คือ40ล้านดอลลาร
1: ์อ๋อ40ล้านดอลลา
0: ร์แน่นอน40ล้านดอลลาร์พี่ทำอะไรไม่ได้หรอกอนาคตของเขาก็ต้องถูกแช่แข็งไว้ทันทีตัวเลขมันไม่ใช่แค่เงินไง มันคือโซ่ตรวนทางสัญญาที่บีบให้เขาต้องสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายเขาบอกว่าความอึดอัดที่พิแสดงออกมาในบทของลุยส์แวมไพร์ที่โศกเศร้าส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกจริงๆที่เขาอยากจะหนีไปให้พ้นจากสถานการณ์นั้นแต่เอาจริงเรื่องนี้พิษแย่งเกิดจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องนี้จริงๆแล้วมันยังมีอีกคนหนึ่งคือทอมครูซไงเป็นทริสตัน
1: อ
0: ะเป็นแวมไพร์ที่ทำให้แบรดพิตเป็นแวมไพร์อีกทีหนึ่งแต่พิษกลบทุกคนเลยนะ
1: ดังเรื่องนี
0: ้เรื่องยักษ
1: ์
0: คนไปดูคือดูแบรดพิตเลย
1: ใช่
0: เนี่ยแหละ
1: ยังไงต่อว่ามาย
0: ังไม่หมดยังไม่หมด
1: นึกว่าหมดแล้วอ่ะยังไง
0: เรื่องพูดถึงผู้ชายในอดีตของเราทั้งทีใช่ไหมจะน้อยกว่านี้ได้ยังไงไปดูที่กองถ่าย Seven Years in Tibet กันบ้าง
1: ค่ะ
0: Seven Years in Tibet เนี่ยแบทพิตก็เล่นเหมือนกันถ่ายที่เมนโดซ่าในปี1996
1: ค่ะ
0: ไปถ่ายที่ทิเบตเลยนะแน่นอนมันไปถ่ายดินแดนห่างไกลหลังคาโลกอะเนาะ
1: อ
0: ุณหภูมิก็แบบต่ำมากเนี่ยแน่นอนมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายแหละ แต่เขาบอกว่ามันมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเบื้องหลังเลนส์อย่างที่กล้องไม่ได้จับมาให้เราเห็นคือมันไม่ได้อยู่ในหนังไงเหตุการณ์พวกนี
1: ้
0: คราวนี้แบรดพิตต์ไม่เครียดแล้วเพราะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เสียงสั่งคัตสิ้นสุดลงแบรดพิตต์เนี่ยในบทของนักปีนเขาเนี่ยไม่ได้หายตัวเข้าไปอยู่ในห้องพักส่วนตัวที่เขาจัดไว้ให้อย่างหรูหรานะแต่เขาเนี่ยไปอยู่ตามแถวๆเงามืดอ่ะตอนแรกเรื่องเมื่อกี้ไม่ชอบใช่ไหมมืดๆบ่นๆแต่คราวนี้ไปอยู่ตามเงามืดข้างถนน
1: เอาสิ
0: ที่ไหนรู้ไห
1: ม
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่นั่นเนี่ยมันมีสุนัขจรจัดที่ผอมโซแล้วก็ตื่นกลัวพิษเนี่ยไปเจอสุนัขเกรย์ฮาวด์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไวท์มันเป็นสัตว์ที่แทบว่าไม่มีใครเหลียวแลแล้วก็พยายามหลบเลี่ยงมนุษย์มาตลอดชีวิตเอาแน่นอนสัตว์หมาจรจัดอ่ะเนาะมันก็ต้องกลัว
1: ใช
0: ่แต่พอพิษเนี่ยไปคุกเข่าลงแล้วยื่นมือออกไปหามันเนี่ยสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความผิดปกติที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการถ่ายทำก็คือพวกหมาจรจัดในพื้นที่เริ่มหายไปจากท้องถนนทีละตัวจนครบ13ตัวพวกมันไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าเกิดเหตุร้ายกับมันน
1: ะ
0: แต่ต ถูกเอาตัวไปยังสถานที่รักษาสัตว์อย่างลับๆพิจัดการส่งพวกมันไปพบสัตวแพทย์และดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างเป็นการส่วนตัวไม่มีใครรู้ไม่มีใครในกองใครพูดกันถึงเรื่องนี้เพราะไม่มีใครรู้ไงเมื่อการถ่ายทำสิ้นสุดลงปรากฏว่ามีสุนัข3ตัวที่สนิทกับพิษเป็นพิเศษแล้วก็ถูกพบว่านอนเอกเขนกอยู่ในห้องสวีทหรูของโรงแรม5ดาวในบัวโนสไอเรสที่อาร์เจนตินาซึ่งขัดกับภาพลักษณ์หมาข้างถนนที่เคยเป็นมาอย่างยิ่งท้ายที่สุดหมาทั้ง13ตัวไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจ้าถูกพาขึ้นเครื่องบินข้ามทวีปมุ่งหน้าไปลอสแองเจลิสเพื่อกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวของพิษอย่างถาวรรักหมดเลยจ้า13ตัว
1: ที่สุด
0: ในโลกของมายาใช่การกระทำที่มักถูกเซตไว้เพื่อสปอตไลท์อันนั้นเป็นสิ่งที่สร้างภาพแต่สิ่งที่พิษทำในมุมเงียบๆในเงามืดๆคือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรแรงจูงใจที่แท้จริงหลังการทุ่มเทช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในโลกเหล่านี้พวกมันถูกลืมแต่พิษทำให้พวกมันกลับมาสู่โลกได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอออันนี้คือบทบาทที่เขาเลือกเอง
1: เป็นบุญมากเลย
0: เจ๋ง
1: ปะล่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยตายแล้วยิ่งรักมากขึ้นไปเลยเนี่ยถูก
0: เออ
1: เออดีเนาะได้บุญอ่ะ
0: รับเด็กบุญทำมาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไม่ได้ดีทะเลาะกัน
1: เออหมา
0: เลี้ยงหมาดีกว่า
1: เออหมามันรักเด้ซื่อสัตย์เนาะเออรักเจ้าของ
0: เป็นไงล่ะลูกแต่ละคนก็มีส่วนส่งเสียเลี้ยงดูแต่ยังไงรู้ไห
1: ม
0: เอาถอดนามสกุลกันออกจบหมดทุกคนแล้วนี
1: ่ก็ได้แม่บ้าไปอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่เอาจริงอะถ้าในความเป็นสุนัขเนี่ยไม่ว่าเจ้าของอีกคนนึงมันจะมาปั่นหูคุณยังไงเนี่ยมันไม่สนหรอกนะ
1: ไม่สน
0: ถ้ามันรักใครแล้วมันรักหมดม
1: ัน
0: รักเต็มใจสมมติว่าน้องจอยเลี้ยงหมาสักตัวน้องเขาเนี่ยมีอยู่ดีๆมีคนข้างมามาบอกอุ้ยเธออย่าไปรักนะเจ้าของเธอนิสัยไม่ดีหรอกเธออย่าไปนะเดี๋ยวเขาตีเธอหมามันจะเชื่อไหมล่ะก็ไม่เชื่อไง
1: ก็รักแล้ว
0: น้องหมาก็รักหลัก
1: ใช่
0: เนี่ยเขาถึงบอกอะบางครั้งเนี่ยเข้าใจเลยว่าทำไมบางคนไม่อยากมีลูกเลี้ยงหมาดีกว่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งถ้าลูกติดยาตบตีเราด้วยซ้ำเนี่ยโอ้โห
1: ตายเวรกรรม
0: ชีวิตระบมมาก
1: อันนั้นเวรกรรมจริงๆถ้าเกิดเจออะไรแบบนั้นนะชีวิตว่ากันไป
0: มาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งวันนี้เราจะใส่คุณผู้ฟังเออเพราะว่าห่างเหินบันเทิงมาเยอะไงเราแบบรู้สึกผิด
1: เก็บกดใช่ไหมคะ
0: ผู้ชาย
1: ตอนนี้เรา
0: พูดเทาโอต้า
1: ตอนนี้เราพูดได้ทุกเรื่องค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาพี่เจี๊ยบขาเพราะรายการของเราAll the world แล้วได้ทุกเรื่องอ่ะจอห์นโทโวต้านี่พอพูดถึงจอห์นโทโวต้าพี่เมื่อก่อน
0: พูดไป
1: ตั้งแต่ดูหนังเขาเล่นมาบอกตรงๆเลยนะไม่เคยชอบจอห์นโทโวต้าเลยแล้วว่าเขาไม่หล่ออ่ะแต่ทำไมตอนนี้เขาหล่อ
0: เด
1: ี
0: ๋ยวนะ อะไรเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้ดูตอนนี้เขาดูดีอ่ะตอนนี้จอห์นโทโวต้าดูดีมากอ
0: ่
1: ะ
0: งงเนี่ยตอนหนุ่มบอกไม่หล่
1: อ
0: มาบอกมาหล่อตอนแก่
1: ใช่ก็แปลก
0: ชอบคนแก่เหรอหรือยังไงหรือชอบคนไม่มีผม
1: สงสัย
0: อะไรยังไง
1: อะไรยังไงอะไรอย่างงี้มาดูทำไมเดี๋ยวนี้จอห์นโทโวต้าเขาดูเท่ขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบไม่แก่หรือแต่งตัวอะไรขึ้นอ่ะ
0: ที่อยากพูดถึงเพราะอะไรรู้ป่
1: ะ
0: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาสร้างความฮือฮาในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส
1: ์
0: คือสมบทบาทนักบินขับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปร่วมงานด้วยตัวเองคือเขาขับเครื่องบินได้อยู่แล้วไงแล้วก็เดินทางไปเพื่อเปิดตัวผลงานการกำกับหนังเรื่องแรกในชีวิตคือ Proper One Way Night Coach แล้วก็ได้รับรางวัลจากเมืองคานส์เนาะเป็นปาล์มทองคำพิเศษ Honorary Palme d'Or นั่นแหละเพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานในวงการภาพยนตร์อันนี้เป็นการกำกับเรื่องแรกแล้วก็จัดฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลนี้ด้วยคนที่ไปกับเขาก็คือลูกสาวชื่อเอลล่าบลูความทรงจำที่เมืองคานส์เนี่ยถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งสำหรับจอห์นทาโวต้านะเพราะครั้งหนึ่งเคยพาภรรยาผู้ล่วงลับเคลลี่เพสตันมาเยือนเป็นครั้งแรกเมื่อ32ปีก่อนแต่ว่าที่อยากจะเอามาเล่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ไปเมืองคานวิตายแล้วเวลาก็น้อยมันยกไม้ยกมือเบื่อจริงๆเลยอ่ะแล้วก่อน จอห์นทาวอนต้าเนี่ยต้องแบกรับความสูญเสียที่หนักหน่วงเกินกว่าหัวใจมนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวรู้ไหมว่าเขาคือสัญลักษณ์ของความสำเร็จระดับโลก มีชื่อเสียงเงินทองและอาชีพที่รุ่งโรจน์แต่ในวันที่เขายืนอยู่บนจุดสูงสุดของชีวิตเนี่ยโชคชะตากลับพรากคนสำคัญที่ทำให้ความสำเร็จของเขาเนี่ยมีความหมายเนี่ยมันหายไปทีละคนสองคนปี2009คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเมื่อเจ็ตทาวอลต้าลูกชายคนโตในวัยเพียง16ปีจบชีวิตอย่างกระทันหันจากอาการชักระหว่างพักผ่อนกับครอบครัวชักน่าจะเป็นโรคประจำตัวความสูญเสียลูกรักเปลี่ยนโลกทั้งใบของจอนให้กลายเป็นสีดำมืดทิ้งช่องว่างมหาศาลในหัวใจที่ไม่มีวันปิดสนิทความเจ็บปวดได้ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี
1: ้
0: ปี2020โศกนาฏกรรมย้อนกลับมาหาเขาอีกครั้งเมื่อเคลลี่เพลสตันภรรยาคู่ทุกคู่ยากที่ครองรักกันเกือบ30ปีพ่ายแพ้ต่อมะเร็งเต้านมอย่างเงียบงันสูญเสียผู้พินที่รักทั้งหลักยึดและคู่ชีวิตไปในเวลาเดียวกันเรียกว่าเป็นวินาทีที่จอนเนี่ยแทบจะคุกเข่ายอมแพ้เลยแต่เขาก็ไม่ได้เลือกเดินจากไปเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือลูกสาวคือเอลล่าบลูและลูกชายคนเล็กคือเบนจามินเอลล่าเติบโตขึ้นท่ามกลางสายตาสาธารณชนเธอใช้ศิลปะและดนตรีเป็นเครื่องมือเยียวยาจิตใจของตนเองและผู้เป็นพ
1: ่
0: อขณะที่เบนจามินก็เหมือนแสงอาทิตย์ดวงสุดท้ายที่ส่องสว่างในหัวใจพ่อส่องให้สาดความมืดมิดให้มันหมดไปรอยยิ้มของลูกชายคนเล็กเป็นแรงบันดาลใจสิ่งเดียวที่ทำให้เขาก้าวเดินต่อไปได
1: ้
0: ก็เหลือกันแค่สามคนพ่อลูกและปัจจุบันใช่แต่ว่าก็ถือว่าเก่งเนาะที่เขาแบบสามารถลุกกลับขึ้นมาได้อะ
1: ใช่
0: โดยนึกถึงคนใกล้ตัวก็คือลูกสาวสวยนะลูกสาวสวยไปหาดูเลยใช่
1: ค่ะก็นั่นแหละเขาก็ต้องอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกต่อไปไงเพราะว่าถึงแม้จะสูญเสียลูกไปคนนึงเมียไปถูกไหมมันก็ต้องอยู่ต่อชีวิตต้องไปต่อเพราะถ้าเราไปเศร้าอยู่มันก็จะพันแย่ไปใหญ่ประมาณนี้แหละชีวิตต้องเข้มแข็ง
0: ก็อย่างที่น้องจอยบอกแหละเขามาร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ด้วยลุคใหม่เนาะแปลกแนวด้วย
1: ใช่ไงลุคใหม่
0: สร้างความแปลกตาเป็นจุดสนใจไงเขากล้าเปลี่ยนสไตล์
1: เท่มากแต่งตัวเท่แล้วใส่หมวกอ่ะแล้วแบบหัวล้านเนาะแล้วแต่ว่าใส่หมวกแต่มันก็เลยดูเท่อ่ะแล้วดูหนุ่ม
0: จริงหน้าอย่างจอยเขาหล่อไงหัวล้านเขาก็หล่อ
1: เมื่อก่อนเราดูแล้วมันก้องแก้งไงเมื่อก่อนเขาผอมไงก็ก้องแก้งผมยาวก้องแก้งสมัยแต่เขาเล่นหนังดีตั้งแต่หนังเรื่องแรกๆที่เขาเล่น
0: แต่เดนไนท์ฟีเวอร์
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่นั่นแหละ
0: ตอนทาวอนต้าปลุกชีพดิสโก้เลยนะ
1: หนัง
0: เ
1: รื่อง
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: ดังมากครับไม่แบบมีแต่ดนตรีดิสโก้
1: ใช่
0: เราก็ได้รู้จักบีจีที่มันฟังดิสโก้ทุกคนร้องดิสโก้กันหมดเลย
1: ใช่ใช่ไอ้เรื่องนี้แหละซัตเดย์อะไรนี่แหละโอ้โหดูหนูจอยมาดูก็เพราะว่าแฟนเขาให้ดูก็เลยแบบโอ้โหจอห์นทาวอนต้าเก่งเนาะเพราะเขาก็เล่นอะไรที่แบบอย่างเงี้ยนะเต้นๆแนวเนี้ยแดนๆมาเยอะนะเขาเป็นคนที่เต้นเก่งมาก
0: เรื่องกรีซเนี่ยเล่นกับโอลิเวียนิวตันจอห์นเนาะเสียดายเนาะเธอก็จากไปแล้ว
1: เห็นไหมแต่ละเรื่องเขามีความสามารถแต่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเรื่องนี้ไงดูแบบหน้าเขายังไงไม่รู้อะแต่พอตอนนี้เขาเพอร์เฟกต์
0: ต้องจะเห็นด้วยเขาดูแบบเท่มากเลยอะบุคลิกดีมากเนาะคือเขามีเป็นคนมือตายเนาะจอห์นทาวอนต้า
1: ตอนนี้เขาดูดีขึ้นเยอะมากเลยแต่ก็ดีใจกับเขา
0: หลังจากนี้ก็เจอมรสุมชีวิตมาเยอะอะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องเนาะเรื่องความชื่นชอบทางเพศอันนั้นเรื่องของเขาแล้วกันเราไม่แตะเราพูดถึงความสำเร็จของเขาวิธีพูดแย่เลยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมล
1: ู
0: กจอยยกมือทำสัญญาณมือสองแล้วที่จะมีห้าที่อะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกแบบว่า
1: ไม่พอใจเลยใช่ไหมพี่เจี๊ยบคุยแค่นี้ไม่พอใช่ไหมเออเราเดเวอร์วันนี้ฮะ
0: วันไหนเตรียมมาเยอะเนี่ยยกมือตลอดเลยนะแต่วันไหนเตรียมมาน้อยเนี่ยเราก็ชะเง้อเอายัง
1: แหมชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้แหละจะมองจะมอยอะไรก็แบบว่านะแต่ตอนนี้เราก็เจอกันสัปดาห์ละ2วันแล้วนะถูกไหมวันนี้วันที่1แล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่3วันศุกร์ก็กลับมาเจอมาเมามอยกันต่อกับคุณผู้ฟังเก็บเอาไว้วันนี้ต่อ
0: ต้องจอยถามคุณผู้ฟังยังอ่ะว่าเขาอยากฟังเราขนาดนั้นป่ะ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาดิฉันขอบังคับค่ะขอบังคับให้ฟังเรา2คน
0: เดี๋ยวมาเล่าเรื่อง มาเล่าเรื่องผีให้ฟังดีกว่าเพราะเขายิดกัน
1: อ๋อเหรอได้หมดได้หมดได้หมดถ้าสดชื่อเรื่องอะไรได้หมดล่ะค่ะก็เราบอกแล้วไงว่าของเราเนี่ยสองเรานะคะสองเราวันพุธกับวันศุกร์นะคะเราก็จะคุยเรื่องราวมอมอยกันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทุกๆเรื่องเลยนะคะบันเทิงอะไรก็มาหมดเออในประเทศต่างประเทศมาครบ
0: เรื่องผียากไม่เล่าไม่ยากนะบอกเลย
1: เรื่องผี
0: ก็ได้ส่องกระจกเด
1: ี๋
0: ยวเร
1: ื่อง
0: ราวก็มาเอง
1: บ้าไม่เอาโอเคเวลาหมดเวลาเราออกจะสวยงามแหมพี่เจี๊ยบก็พูดไปโอเคนะเออพรุ่งนี้ก็กลับมาติดตามคุณหนูนากับอาจารย์มอดาในกูรูเนาะกูรูดานีกับไพ่ยิปซีเออกับหนูนา
0: ไพ่ยิปซีจ้า
1: เรากลับมาใหม่อีกทีวันศุกร์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Focus Thailand ช่วง All Around the World มองมอนจอยเจี๊ยบ
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนเสร็จเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
8: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐ
6: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ซึ่งไม่ใช่งบประมาณไร้อนาคตแต่เป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และการบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนสูงส่งผลให้งบประมาณลงทุนลดลงนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนในระยะต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินคาบ้านพักพบเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านบาทเร่งล่าผู้ร่วมขบวนการ
7: พันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ให้บริการการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนและทายผลฟุตบอลออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจคนจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน168มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหาน อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วม
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันนอกจากนี้ได้ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยทำการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก751495รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก62รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก304และ531รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก001และ980น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการบางกอกบัสไปบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับแขกคนสำคัญนะครับเป็นวันที่3กับแขกคนสำคัญคนเก่งคนนี้ก็มีความหลากหลายนะครับในชีวิตเหลือเกินนะครับและความหลากหลายชีวิตก็ได้สร้างความประทับใจนะทั้งให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ให้กับผู้อื่นคนรอบข้างด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณชายอินทัศน์พิพัฒน์วรกุลเป็นวันที่3ก็สวัสดีครับคุณชายครับ
3: สวัสดีครับคุณบ๊อบครับ
2: สวัสดีครับวันนี้นะครับประเด็นของเราคือที่เราจะมาคุยกันเพราะว่าเป็นประเด็นที่บางกอกทูเดย์กับกลุ่มคุณชายก็เคยไปร่วมกิจกรรมกันมาแล้วนั่นก็คือกลุ่มคอสเพย์นะครับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับคุณชายได้ไปคลุกคลีอยู่กับกลุ่มคอสเพย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมนะอยากขึ้นชัยเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงครับว่าของการรวมตัวกลุ่มคอสเพย์เกิดขึ้นได้ยังไงครับ
3: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไปเป็นคนที่ทำเว็บไซต์ร่วมกับพี่ท่านหนึ่งครับคือคุณสุภาวัตเจนักสอนนะครับหรือคุณลูซิเฟอร์ทำเว็บไซต์หนึ่งชื่อไทโทคุ.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับฮีโร่แปลงร่างญี่ปุ่นนะครับ
2: ต้องยุคสมัยนะคุณชาย
3: ใช่ถ้าเป็นยุคเราเป็นยุคเนี้ยยุคเด็ก70 80เนี่ยฮะจะค่อนข้างชอบฮีโร่ญี่ปุ่นฮีโร่ฝรั่งเน
2: า
3: ะ
2: แปลงร่างจะมุ่งมีอุลตร้าแมนมนุษย์ไฟฟ้ากระบวนการทั้งหลายแหล
3: ่ครับเว็บไซต์นี้ก็จะมีคร่าวๆมีเรื่องราวเกี่ยวกับฮีโร่ต่างๆตรงนี้มาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราโหอยากสัมผัสฮีโร่ตัวจริงมากเลยเนาะเราเห็นแต่ในทีวีสมัยนั้นเนี่ยไม่มีฮีโร่ตัวจริงมาให้เราเห็นเลยเนาะก็คอสเพลย์เนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วตอนนั้นพอเราเริ่มมีตังค์เนี่ยเราก็อยากจะทำชุดหรืออยากจะทำชุดฮีโร่ที่เราชื่นชอบอะครับในอดีตนะครับก็ทำแต่ชุดเนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงครับแต่ก็ลงทุนครับเพราะว่าอยากทำพอทำมาปุ๊บเนี่ยก็มีชุดเยอะขึ้นเรื่อยๆจาก1ชุดก็มาเป็น2ชุด3ชุดเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นเราตั้งเป็นชมรมดีกว่าเพื่อที่จะได้เอาชุดเหล่านี้เนี่ยให้คนที่เป็นสมาชิกชมรมเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันมาใส่แล้วก็เราออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันครับ
2: ก็เป็นที่มาของที่ทำให้คุณชัยได้มาผมบ๊อบเชิญคุณชายมาเป็นคอลัมนิสต์บางกอกทูเดย์นั่นรู้สึกเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับคอสเพลย์นี่นะฮะต่อเลย
3: กับฮีโร่เกี่ยวกับคอสเพลย์ครับใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำชุดกันแล้วก็ไปเลี้ยงเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเด็กกำพร้าหรืออะไรต่างเนี่ยก็ขอหาสปอนเซอร์แล้วก็เอาอาหารไปเลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะฉายหนังฮีโร่ให้เด็กดูนะครับนึกถึงความตื่นเต้นนะครับสมมุติว่าขบวนการ5มนุษย์ไฟฟ้า
2: โอ้
3: 5ตัวนี้เนี่ยดูเด็กๆนั่งดูหนังจบปุ๊บเนี่ยพอหนังปิดปุ๊บ5ตัวนี้วิ่งออกมาจากด้านหลัง
2: อ๋อ
3: มันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหน
2: เด็กก็กรี๊ดสิ
3: ใช่ครับอันนี้แหละเรามีความสุขมากที่เวลาเห็นเด็กๆแบบมีความสุขทุกครั้งที่ครับบางครั้งเราก็เอาสไปเดอร์แมนไปฉายพอจบปุ๊บสไปเดอร์แมนตีลังกาออกมาอะไรเงี้ยจากด้านหลัง
2: เนี่ยเด็กตัวใหญ่ใส่ชุดอะไรอะฮีโร่ตัวไหนอะ
3: คือหลายตัวครับก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีน้องที่เป็นทีมงานที่สมัครเข้ามาแล้วเป็นสแตนแมนก็
2: ม
3: ีนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชุดที่ต้องรวบผลยังต้องตีลังกาสไปเดอร์แมนอะไรต่างเนี่ยถ้าครั้งไหนที่ไม่ต้องตีลังกาเลยแค่ถ่ายรูปเราก็ใส่ได้แต่ครั้งไหนที่ต้องโชว์ให้เด็กๆดูต้องตีลังกาต้องมีคิวบู๊มีอะไรต่างเนี่ยเราก็อาจจะเอาน้องๆที่มีความสามารถตรงนี้มาใส
2: ่อันนี้กี่ปีมาแล้วครับคุณชัย
3: น่าจะช่วงราวๆปี40 41 42แล้วราวนั้นครับ
2: แล้วปัจจุบันนี้ยังกระจายไปกันหมดแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับด้วยความที่เราติดเรื่องลิขสิทธิ์ครับช่วงหลังเนี่ยพอเราออกงานอะไรที่แล้วมีสื่อมีอะไรออกเยอะปุ๊บเนี่ยบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี่เขาก็เริ่มเตือนมาว่าเหมือนกับเขาไม่รู้หรอกว่าเราเอาไปหาผลประโยชน์หรือเปล่าแต่เขามองว่าไม่อยากให้เอาคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมาออกงานทั่วไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากทีมเรามันมีทีมอื่นด้วยแล้วทีมอื่นบางทีมเนี่ยเขาก็เอาชุดฮีโร่มา

0: ส่วนนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แต่ละฝ่ายไม่สบายใจ
1: แล้วชุ
0: น
1: ด
0: ะคร
1: ไป
0: ับ
1: ไหนหมดนะคุณชายเข้ากลุ่ม
0: ชุดตอนหลังเนี่ยผมเก็บไว้ครับแต่ทีนี้เนี่ยชุดพวกนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นยางบ้างเป็นผ้าบ้างมันจะมียางมีอะไรต่างส่วนประกอบเนี่ยมันก็มีระยะเวลาของมันครับเพราะว่ากี่ปีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายไป
1: อื
0: ต
1: ม
0: ามสภาพของมันนะ
1: อ่าพูดถึงว่าในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหฮีโร่เด็กจะชอบมากเลยเนาะยุคสมั
0: ใช
1: ย
0: ่
1: สี
0: ครับ
1: ่
0: แล้
1: ส
0: ว
1: ิบเนี่ย
0: ผมชอบขนาดที่ทำฮีโร่ส่วนตัวขึ้นมาด้วยค
1: โ
0: ร
1: อ
0: ับ
1: ้ใช่ชื่อ
0: ชื่อ
1: น
0: น
1: า
0: าคาครับ
1: เ
0: ค
1: ล่
0: รา ับ
1: ให้ฟังนิดน
0: ก
1: ึ
0: ็
1: ง
0: ค
1: น
0: ื
1: ะ
0: อ
1: คะดังด้วยนะ
0: ตรงนี้ด้วยความที่เราชอบฮีโร่ใช่ไหมครับแล้วก็
1: อือ
0: ยากมีฮีโร่เป็นของตัวเองสักหนึ่งตัวคอนเซ็ปต์หลักๆของเราคือเราชอบพญานาคครับที่เป็นตำนานของไทยครับก็เลยเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นคอนเซ็ปต์ในการสร้างพญานาคมาเป็นตัวฮีโร่ช
1: อ
0: ื
1: ื
0: ่อ
1: ม
0: นาคาแล้วก็จะต่อสู้กับพวกสัตว์ในจินตนาการที่ในเทพนิยายที่
1: แต่ว่าไปแ
0: ย
1: ล้
0: ุ
1: ว
0: ค
1: คุณชัยก็มาก่อนการด้วยนะคุณชัย
0: ครับ
1: ก่อนที่จะคนจะ
0: ตอ
1: ให
0: น
1: ้
0: ที่
1: ค
0: พ
1: ว
0: ญ
1: า
0: าม นา
1: ศ
0: คร
1: ัท
0: จะ
1: ธา
0: ดัง
1: เรื่องพ
0: ใช
1: ญ
0: ่
1: านา
0: ค
1: คร
0: ับ
1: จะดังด้วยนะ
0: ใช่ตอนนั้นมาก่อนด้วยครับครับจนตอนหลังเนี้ยก็มีพญานาคดังและอย่างที่บอกครับด้วยความที่พอช่วงหลังเนี้ยพอหยุดเรื่องคอสเพลย์ไปมันก็เลยเราก็เลยค่อนข้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนงานด้วยก็งานใหม่ก็ต้องใช้เวลาเยอะขึ้นก็เลยไม่ค่อยได้เป็น
1: ถามนิดนึ
0: ค
1: ง
0: อ
1: ส
0: น
1: ิ
0: เซิ
1: ส
0: ร์น
1: ม
0: เ
1: ั
0: ท่
1: ย
0: าไหร
1: ก
0: ่
1: ่อนมันยังไม่มีพวกกราฟิกพวกAI มาช่วยคุณชัยใช้วิธีออกแบบยังไงอะ
0: ก็ตอนนั้นเนี่ยจะมีน้องคนหนึ่งครับที่เป็นคนออกแบบประจําเลยนะครับเขาจะเก่งในเรื่องของการเขียนคอมมิกการ์ตูนมากๆแล้วก็คนเนี้ยน้องคนเนี้ยเขาเป็นคนออกแบบโดยที่เราให้คอนเซ็ปต์ไปว่าเราอยากได้ยังไงยังไง
1: อ๋อ
0: เขาจะออกแบบมาให้เราดูแล้วก็ช่วยกันแก้ไขครับจนออกมาลงตัว
1: อืมเหมือนอันนี้เลยคุณชัยบางคนนะมีไอเดียเรื่องชุดประจำชาติแต่เขาไม่สามารถที่จะออกแบบเป็นดีไซน์ได้เพราะเขาไม่ได้เป็น
0: ใช
1: เพ
0: ่
1: นเตอร์แ
0: ใ
1: ต
0: ช
1: ่
0: ่
1: เขา
0: ส
1: ก
0: ม
1: ็
0: ัย
1: จะบอกดีไซเนอร์เนี่ยให้ออกแบบตามที่เขาจินตนาการไว้
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ล้ว
0: ่
1: ออก
0: ค
1: ม
0: รั
1: า
0: บ
1: ได้เป๊ะเลย
0: ซึ่งสมัยนี้ AI ช่วยได้มากครับสมัยนั้นมันไม่มี AI เราก็ต้องช่วยตัวเองทุกอย่างก็ต้อง
1: แต่
0: ใช
1: เค
0: ้
1: ยจำได้
0: ส
1: ว่าม ค
0: า
1: ุณ
0: ธิ
1: ชายเคยออกแบบชุดตุ๊กตุ๊กเลยนี่ก่อนที่ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์จะดังอ่ะน
0: ใ
1: า
0: ช
1: น
0: ่ค
1: ม
0: รั
1: า
0: บ
1: กเน
0: ใช
1: าะ
0: ่
1: เอ
0: ใช
1: อ
0: ่
1: ตอ
0: เค
1: นน
0: ย
1: ั้
0: ส
1: น
0: ่ง
1: มั
0: ป
1: น
0: ระ
1: เล
0: ก
1: ย
0: วดด้วย
1: ใช่ใ
0: ค
1: ช
0: รั
1: ่
0: บ
1: ไหมก่อน
0: ใช
1: หน
0: ่
1: ้า
0: ครัน บ
1: ั้นก่อนหน้าที่ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์จะดังอ่ะ
0: ครับแต่ชุดตุ๊กๆที่คุณนัทใส่เนี่ยดูลงตัวกว่าสมัยที่ผมออกแบบครับเพราะตอนนั้นอย่างที่บอกว่าเราต้องตัดแปะต้องตัดต่อเองใช้Photoshop อะไรต่างๆเองซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับภาพมันก็ยังไม่ค่อยสวยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่
1: แต่นานมากคุณเน็ตถ้าจำไม่ผิด2015ผมจำไม่ได้นะ
0: ใช
1: ถ้
0: ่
1: า
0: เดี๋ยว
1: จ
0: ผม
1: ำผิด
0: ก
1: โอ
0: ่อ
1: ้
0: น
1: โหใจก่อนอีกมาก่อนการ
0: ใช่
1: อ
0: ค
1: ี
0: รับ
1: ก
0: ใช่ครับ
1: อืมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมนะเพราะว่าตูเด็ก
0: ใช
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ช
0: รั
1: อ
0: บ
1: บมากเลยเนาะสไปเดอร์แมนแบทแมนนะแล้วก็แต่บอกก็ยังชอบนะบอกยังเก็บแผ่นซีดีไว้อยู่นะคุณชัย
0: อื
1: ตั
0: ม
1: ้งแต่
0: คร
1: ส
0: ับ
1: มัยเป็นวิดีโอเทปแล้วด้วย
0: ใช่เพราะว่าหนังพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเราโตมากับหนังพวกนี้ครับแล้วเรา
1: อื
0: มีค
1: ม
0: วามรู้สึกว่าผูกพันเนาะ
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้ว
1: ม
0: บางครั้งเนี่ยเราอยากจะเมื่อก่อนเนี่ยอยากแค่ชิปเราอยากเป็นเด็กพวกเนี้ยที่ได้กอดฮีโร่ได้
1: อืม
0: แม้แต่ว่าเราไปบ้านเด็กกำพร้าหรืออะไรต่างๆอย่างเนี้ยเด็กเข้ามากอดขาเลยนะครับ
1: อื
0: กอ
1: ม
0: ดขาฮีโร่แบบกอดแบบโอ้โหไม่ยอมปล่อยคือเรารู้เลยว่าเด็กแบบชอบมาก
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วรุ่นถ้าเป็นรุ่นเราเนี่ยมีใครมาทําแบบนี้ให้เนี่ยเราคงมีความสุขมากแ
1: ค
0: ล
1: ุ
0: ้
1: ณ
0: วเ
1: ช
0: รา
1: าย
0: เห็นแววตาที่มีความสุขของเ
1: ใ
0: ด
1: ช
0: ็ก
1: ่
0: ๆเหล่านั้นแล้วเรา
1: คุณ
0: ด
1: ช
0: ี
1: ายเค
0: อ
1: ย
0: ะ
1: จำได้ไหมครับมีจำได้ว่ามีไอ้มดแดงอยู่วีหนึ่งใช่ไหมที่มาเที่ยวเมืองไทยอ่ะที่เป็นข่าวจำไม่
0: ก
1: ได
0: ็
1: ้
0: อันนั้นเนี่ยคือวีหนึ่งครับคนที่เล่นเป็นวีหนึ่ง
1: อ๋อ
0: คนที่เล่นเป็นวีหนึ่งเลยพระเอกวีหนึ่งเลยครับก็ตอนนั้นเนี่ยเขามาทํารายการที่เมืองไทยนะคร
1: อ
0: ับ
1: ๋อ
0: ก็
1: อ๋ออ๋
0: ท
1: อ
0: ี่สวนลุมนี่แหละครับก็ติดต่อผ่านไทยโทคุมาแล้วก็ผมเป็นคนประสานงานให้แล้วก็เชิญพวกแฟนคลับของเขาเนี่ยมาร่วมรายการกันนะครับที่นู่นแล้วผมก็โชคดีที่ว่าพอเป็นคนประสานงานให้กับเขาปุ๊บเนี่ยผมก็มีโอกาสได้นั่งคุยกับเขาตัวต่อตัวเลยแล้วก็น
1: แ
0: ั
1: ล
0: ่
1: ้
0: ง
1: วเป็นไง
0: ได้
1: บ้า
0: จ
1: ง
0: ับมือ
1: เป็นไงบ้างคุณใจ
0: ดีครับเก่งมากเลยครับแล้วก็ตอนที่แกมาเนี่ยตอนนั้นแกอายุ60 กว่าแล้วนะครับ
1: โอ้
0: แต่ก็ยัง
1: แส
0: แข
1: ด
0: ็ง
1: ง
0: แ
1: ว
0: ร
1: ่าง แก
0: ดี
1: แสดงก็จะสมัยอายุเท่าไหร่20-30ประ
0: ย
1: ม
0: ี่
1: าณ
0: สิบกว่า20 กว่
1: อ
0: า
1: ื
0: ครับใช่ครับ
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ละท่านก็โอ้โหมีอายุหมดแล้วนะ
1: แต่
0: ครับ
1: สมัยนี้
0: ยัง
1: ยังอยู่ครบป่ะไม่รู้สมมติมดแดงมีตั้งหลายวีหลังๆก็มีตั้งหลายวี
0: ก
1: เน
0: ็
1: าะ
0: หลายวีที่เสียชีวิตแล้วครับเท่าที่รู้คือวีสี่นะครับที่เราดูกันไรเดอร์แมนวี
1: เ
0: ส
1: อ
0: ี่
1: อ
0: แล้วตอน
1: จ
0: เ
1: ะ
0: นี้
1: เห
0: ย
1: ็นปากด้วยเนาะวีสี่หน้ากากจะเห็น
0: ใช
1: ปา
0: ่
1: กด้วย
0: ใ
1: เ
0: ช
1: นาะ
0: ่แล้วก็สตองเกอร์วีเจ็ดตายแล้วครับเสียชีวิตแล้วแล้วก็ทักเกอร์ที่เป็นเต่าทองครับที่อยู่กับวี 7นะก็เสียชีวิตแล้วครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ครับ
1: เออบอกว่าถ้ามากลับมาทําใหม่นี่ไม่รู้ว่าจะมีเสน่ห์อยู่เปล่าไม่รู้แต่น่าจะมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าม
0: ีครับ
1: หุ่นเนาะ
0: แต่อาจจะต้องเขาก็มีการเอากลับมาทำใหม่นะอย่างไรเดอร์เขาก็มีการเอามาทำใหม่เป็นเดอะวันเป็น
1: เออใช่ใช่
0: คือเอามาทำใหม่ชุด เป็นชุดหนังทำให้ทันสม
1: เอ
0: ัย
1: อ

0: คือ
1: แต่
0: อย
1: ผ
0: ่าง
1: ม
0: เช
1: ก็
0: ่น
1: ไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนนี้ช่องเก้าอสมทนะโมเดิร์นไนน์ทีวีจะมาออกเนาะทุกตอนเช้าๆเนาะ
0: ใช่ครับใช่ใช่
1: เออเป็นพวกวีแล้วก็มาเป็นพวกหุ่นยนต์ประกอบร่างอะไรอีก
0: ใช่ครับพ
1: ไม
0: ว
1: ่
0: ก
1: รู้ทุกวัน
0: กร
1: น
0: ะ
1: ี้
0: บว
1: ยัน งมี
0: ก
1: หรือ
0: า
1: เปล่
0: รา
1: ไม่รู้
0: กระบวนการยังมีอยู่ครับยังมีอยู่
1: อ๋อยังมีอยู่แต่
0: ม
1: ก็
0: ี
1: ใหม่ๆมาเรื่อยๆเนาะ
0: ใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วผมว่ากระแสมันเริ่มลดลงเลยครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยดูละ
1: เออถ้าอีกอย่างหลังๆก็ AI ก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นนะ
0: ใช่ครับใช่
1: อืออือ
0: ใช่
1: อ่ะก็ถือว่าเป็นความประทับใจอ่ะแต่นี้มาอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณยายทำก็เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลเหมือนกันนั่นก็คือกลุ่มร้องเพลงหารายได้ใช่ไหมครับเพราะว่าก็มักจะเห็นคุณชัยโพสต์ลงบ่อยๆว่าไปร้องเพลงแล้วมีกล่องบริจาคใส่เงินที่โรงพ
0: อ๋
1: ย
0: อ
1: าบาลก็ไม่ใช่ทั่วไปเนาะแล้วก็ไปร้องเพลงให้กับผู้ป่วยเออ
0: ครับ
1: ค
0: ก
1: ุ
0: ็
1: ณย
0: จ
1: าย
0: ริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆอย่างที่บอกว่าคุณพ่อทํางานทางด้านศิลป์ก็คือต้องเหมือนวาดเขียนนะฮะอยู่ที่โต๊ะทํางานอยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้ว
1: ม
0: จําได้ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะอยู่ในเปรข้างๆฮะตั้งแต่เด็กเลยแล้วคุณพ่อก็จะเปิดเพลงฟังทั้งเพลงจีนเพลงไทยเพลงไทยโบราณอะไรเงี้ยครับเป็นเขาเรียกว่าเพลงไทยในยุคไทยสากลนะครับยุคเขาเรียกว่าโกลเด้นซองนะฮะยุคนั้นนะครับก็เปิดมาแล้วเพลงเหล่านี้ก็ซึมซับมาฮะโดยเฉพาะเพลงจีนอะไรเงี้ยซึ่งป้าเปิดบ่อยมากก็
1: คุ
0: ซ
1: ณ
0: ึ
1: แจ
0: มซ
1: ร
0: ั
1: ้
0: บ
1: องเพ
0: ม
1: ล
0: าง
1: เพราะมากนะเป็นจีน
0: พอได้ครับเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้ภาษาจีนแต่เราพอจับสำเนียงได้ครับก็เลยทําให้ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีประกวดบ้างขำๆสนุกอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็
1: ใช่
0: ตอนหล
1: ได
0: ัง
1: ้
0: เ
1: ร
0: นี
1: า
0: ่
1: ง
0: ย
1: วัลมาอยู่เรื่อยเลยคุณชาย
0: ครับ
1: สมัยก่อน
0: เคยประกวดของชีวาซิงกิ้งคอนเทสต์ด้วยเลยก็เป็นแชมป์ของตัวริเวอร์ไซด์โรงแรมริเวอร์ไซด์ครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับก็ประกวดมาแล้วก็ไม่มองว่าเป็นเรื่องสนุกครับ
1: สมัย
0: แต่
1: ก่อน
0: ม
1: น
0: ี
1: ี่
0: คว
1: ย
0: า
1: ัง
0: ม
1: สมัยก่อนนี่เวทีการประกวดมันยังไม่เป็นที่ป๊อปปูล่าเนาะเหมือนเช่นป
0: ใ
1: ั
0: ช
1: จ
0: ่
1: จุบ
0: ค
1: ั
0: รัน บ
1: นี้นะหลายรายการทีวีนี่โอ้โหเยอะแยะไป
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ม
0: ่
1: ด
0: ครับ
1: แต่ก็
0: ส
1: เห็
0: ม
1: น
0: ัย
1: ว่าน
0: ู้นเนี่
1: ค
0: ย
1: ุณย
0: ย
1: า
0: ั
1: ย
0: ง
1: แอบไปออกรายการทีวีด้วยนี่
0: มีไปบ้างครับคำๆครับก็บางทีก็มาชวนก็ไปร่วมครับแต่ทีนี้เราก็มองว่าในเมื่อเราชอบร้องเพลงแล้วเนี่ยทําไงให้สิ่งที่เราชอบเนี่ยมันได้ประโยชน์ขึ้นมาด้วยก็มองว่าพอดีพี่ที่โรงแรมอิมพีเรียลท่านหนึ่งเนี่ยเขาไปอยู่ในกลุ่มของร้องเพลงจิตอาสาของโรงพยาบาลก็เลยถามเขาว่าเออพี่ถ้าเราจะเข้าไปร่วมร้องด้วยได้ไหมแกก็พาเขาไปร่วมกลุ่มซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะร้องกันอยู่ทุกวันจันทร์ครับที่โรงพยาบาลทรงอกตรง
1: น
0: ดี
1: น
0: วา
1: ทบ
0: น
1: ุร
0: น
1: ีนนทบุ
0: คร
1: ร
0: ับ
1: ี
0: ตรงนนทบ
1: น
0: ุร
1: น
0: ี
1: ทบุ
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ี
0: ่ครับ
1: นนทบ
0: ใ
1: ุ
0: ช
1: ร
0: ่
1: ี
0: ทุกวันจันทร์นะ
1: ท
0: ค
1: ุ
0: รัก บ
1: วัน
0: ซึ่ง
1: จันทร์
0: เราก็จะไปร้องเพลงซึ่งพี่ๆที่ไปร้องเพลงเนี่ยก็จะสลับกันนะครับขึ้นไปร้องนะครับตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดนะครับนอกจากที่นี่แล้วมันก็จะมีที่ตลาดต้นสักอันนี้เนี่ยหาเงินให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับกับที่กรมส่งเสริมการส่งออกที่ถนนรัชดาแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ประจําทุกวันอะไรแต่เขาจะมีมาให้ว่าเดือนละครั้งหนึ่งที่ไปร้องสองที่นี้เขาจะกําหนดวันมาต่างหากเป็นเดือนละครั้งครับเช่นเดียวกันก็ไปร้องแล้วก็อย่างที่ไปบ่อยบ่อยก็คือทุกวันจันทร์นะครับที่โรงพยาบาลส่งออกเนี่ยเราร้องแล้วได้เงินเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่หักค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายในส่วนของนักดนตรีต่างๆเนี่ยเราแชร์กันออกคนละ150เพื่อที่ว่าจะจ้างนักดนตรีมาเปิดเพลงนะครับแต่เงินรายได้ที่จากการบริจาคเท่าไหร่เนี่ยเราบริจาคเต็มโดยที่ตัวส่วนนั้นเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยเขาจะหัก10%บริจาคให้กับน้องหมาน้องแมวของโรงพยาบาลที่เขาบอกว่าเขาจะมีทำบุญส่วนหนึ่งให้น้องหมาน้องแมวจรครับแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายก็มอบให้กับทางโรงพยาบาลส่งออกเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการของโรงพยาบาลนะครับก็ดีครับ
1: แล้วเป็นประเภทไหนที่ผู้ฟังชื่นชอบมากที่สุดครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคนฟังมีหลากหลายนะครับบางคนก็ชอบลูกทุ่งก็มีบางคนก็ชอบเพลงอะไรต่างๆก็มีแต่ผมอ่ะจะมีจุดเด่นตรงที่คือร้องเพลงจีนผมไม่ค่อยมีใครร้องพอร้องเพลงจีนปุ๊บคนก็จะชอบเหมือนกันแล้วก็กับเพลงไทยเก่าๆกับเพลงร่วมสมัย
1: เดี๋ยวก่อน
0: ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับประทับใจมากเลยก็ร้องเพลงอสงไขยครับแล้วมีคนหนึ่งเขาบอกเขาชอบมากเขาถือแบงค์1,000หยอดตู้ให้เห็นเลยว่าเพลงนี้นะสำหรับเพลงนี้เขาชอบมากเขาหยอดให้1,000เลย
1: ขึ้นต้น
0: ส
1: ยั
0: ำ
1: ง
0: ห
1: ไ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: ไม
0: บ
1: ่
0: ร
1: เ
0: ิ
1: ข้า
0: จ
1: ใ
0: า
1: จ
0: คฝากความคิดถึง
1: อ๋อ
0: กลิ้วไปในอากาศเพลงนี้ครับ
1: อ๋ออ
0: สงไขยของถ้าเวอร์ชันล่าสุดของคุณหญิงทิชการเดิมจะเป็นของเดอะซิสครับ
1: อืม
0: อื
1: ก็
0: ม
1: ข้อหมายดีนะ
0: เ
1: ฟ
0: พ
1: ั
0: ร
1: ง
0: าะ
1: แล้
0: ม
1: ว
0: า
1: แบ
0: ก
1: บฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะ
0: คุณหญิงร้องไว้ดีมากด้วยครับแล
1: แต
0: ้วก็
1: ส่วนใหญ
0: เด
1: ่
0: ็ก
1: ที
0: ซ
1: ่
0: ิ
1: พ
0: ก
1: อ
0: ก็
1: จ
0: ระ ้องไว้ดีม
1: ได
0: า
1: ้
0: ก
1: ฟังจากคุณชายนี่คือน่าจะเป็นไปคาราโอเกะกันเนาะเคยไปคาราโอเกะกันน
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: ก็
0: ค
1: จ
0: ระ ับ
1: จะร้
0: ใ
1: อ
0: ช
1: งเพ
0: ่
1: ลงจีนให้เพลงอะไรนะหนีเวินอะไรเนี่ย
0: เพล
1: ที
0: ง
1: ่ค
0: จ
1: ุ
0: ี
1: ณ
0: อ๋อนั่นเพลงนี้วันนัวไอ้นี่
1: เออ
0: ัน
1: อ
0: นี้คือเพลงเยี่ยเลี้ยงใต้เปียวหูตีซินคือตามแทนใจฉันครับ
1: เพ
0: แล
1: ล
0: ้ว
1: ง
0: ก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: อีกเพลงที่ผมชอบร้อง
1: ขึ้นนิดได้ไหม
0: มีวันว่ามีอยู่ตัวฉันว่ามีอยู่ชีฟ
1: คนลุกแล้วคนลุก
0: ครับอีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบเพราะว่าฟังตั้งแต่เด็กแล้วเป็นเพลงที่ป๋าชอบมากก็คือเพลงเดิมเนี่ยมันคือลี่เต๋าเสี่ยวเย่ฉีแต่ถ้าเป็นเพลงไทยก็คือเพลงสิ่งสุดท้ายครับที่
1: ยังไงอ่ะขึ้น
0: ต
1: ส
0: ้
1: ั
0: อ
1: ก
0: ม
1: น
0: เ
1: ิ
0: ร
1: ด
0: ีย
1: หน
0: น
1: ึ่ง
0: ว
1: ได้
0: ง
1: ไหม
0: น้อง
1: ท่อนฮุกก็ได้อ่ะ
0: เจตา
1: อ๋อ
0: เกยีชื่อชวนใจเย่เย่ลี่ยายายาวันใดเธอต้องเจ็บปวดครวญครางดาวรั่วสุดแสบสวนเพลงนี้ครับคุณไหมครับ
1: ก็
0: ที่
1: เชิญไปรายการโกลเด้
0: ที
1: น
0: ่ต
1: ส
0: ้อ
1: อง ง
0: เรีย
1: เ
0: น
1: ล
0: บ
1: ย
0: ท
1: นะ
0: มาร้องใช่
1: โกลเด้นสองไปเคยคิดไหมไปรายการประกวดร้องเพลงในยุคทุกยุคหลังๆเนี่ยเคยคิดไหม
0: ไม่
1: อย
0: ก
1: า
0: ล้
1: ก
0: า
1: ไป
0: ค
1: ปริ ะ
0: ด
1: กวด
0: ครับมีความรู้สึกว่ากดดันพอสมควรเห็นหลายๆท่านที่ไปประกวดแล้วเขากดดันมากเลยอะเรามีความรู้สึกว่าพอเราอายุเยอะแล้วไม่อยากไปกดดันแล้วอะเอาร้องสนุกสนุกดีกว่าเอาที่เราสบายใจแล้วไม่ต้องเครียดดีกว่าครับ
1: เป็นร้องเพื่อการกุศล
0: ใช่ครับร้องแล้วถ้าได้เงินแล้วก็เอามาบำรุงกับโรงพยาบาลเอามาบำรุงมาช่วยเหลือคนยากคนจนเลยแต่อย่างเงี้ยดีกว่าครับ
1: คุณชายถ้าจะถามว่าคิดว่าดนตรีเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงหรือเปล่า
0: จริงนะครับคื
1: ออ ย่าง
0: ผ
1: ไร
0: มเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยก็ดนตรีนี้เปลี่ยนชีวิตมาตลอดเลยผมจะเอาเพลงหลายๆเพลงที่มันมีความหมายของเนื้อเพลงมันเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันเยอะมากอย่างเพลงของคุณโรสก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกปลงเวลาที่ใครทําอะไรให้เราไม่ได้ดั่งใจหรือว่าไม่ไปดั่งใจเนี่ยพวกเพลงเนี่ยมันจะช่วยทันทีเลยพอเพลงพวกนี้ดังขึ้นมาในหัวเนี่ยเนื้อเพลงอ่ะมันจะฮีลใจเราตลอดว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองทําให้เรารู้ว่า
1: แต่
0: ท
1: ค
0: ุก
1: ำว
0: อ
1: ่
0: ย
1: า
0: ่า
1: ห
0: ง
1: ิว
0: เนี
1: ใ
0: ่
1: จ
0: ย
1: นี่เพิ่งมาหลังๆนะเพลงที่ใช้คำว่าหิวใจเนี่ยเนาะก็
0: ใช
1: ถื
0: ่
1: อว่า
0: คร
1: เ
0: ั
1: ป
0: บ
1: ็น
0: จริง
1: ค
0: ๆจ
1: ำสั
0: ริงๆแล้ว
1: ้นๆแต่มันกินใจมากเลย
0: มารักษาใจหลายเพลงครับครับ
1: จ
0: ที่มี
1: ริง
0: ผ
1: ๆ
0: ล
1: เน
0: ก
1: า
0: ั
1: ะ
0: บชีวิตใช่ใช่จริงๆบางครั้งที่ท้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอมาฟังเพลงบางเพลงแล้วเราก็รู้สึกว่าฮึดขึ้นมาอยากสู้ขึ้นมาอีกครับ
1: เนาะโดยเฉพาะเพลงเพื่อชีวิตนี่ให้กำลังใจคนเยอะเลยนะ
0: มันครับทะเลใจอย่างนี้ครับ
1: ใช่อยากถามคุณชัยว่าอะไรคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้คุณชัยเนี่ยอยากทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยหรือไปเรื่อยๆในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเด็กหรือไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเนี่ยทุกครั้งที่เราเห็นเด็กยิ้มเด็กหัวเราะเด็กมีความสุขกับสิ่งที่เราทําให้เขากับทุกครั้งที่เราเห็นคนที่มานั่งฟังเพลงแล้วเขามีความสุขแล้วก็แลกกับการที่เขาบริจาคเงินตรงส่วนนี้แหละนี่คือสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดเราไม่ได้อยากได้เสียงปรบมืออะไรมากมายเราอยากได้ความรู้สึกตรงนี้สายตาเขาบางคนก็มาถ่ายวีดีโอตอนที่เราร้องซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ่ายไปทําไมนะครับแต่ก็มีฮะมีมานั่งฟังมีมานั่งถ่ายมีมานั่งโอ้โหฟังแล้วเขาก็เคลิ้มมีความสุขแล้วก็รู้สึกมีความสุขครับเพราะว่าเราได้ทําเหมือนได้บุญสองต่อครับได้ทําบุญด้วยแล้วก็ได้ทําให้คนมีความสุขด้วยอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวแล้วทําให้เรามีแรงที่จะทำต่อไปเรื่อยๆครับ
1: เพราะว่าอะไรที่คนยกกล้องถ่ายโดยเฉพาะถ่ายคลิปเพราะว่ามันถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆนะโดยเฉพาะการร้
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ง
0: ่
1: เพล
0: ครัง บใช่
1: บางคน
0: ใช่
1: ก็อาจจะไปผ่านลงโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ
0: ใช่
1: ติ๊กต็อกแพลตฟอร์มติ๊กต็อกเนี้ยไปลงว่า
0: ใช่ครับ
1: ได้มาร่วมกิจกรรมได้มาฟังกิจกรรมคือฉันไม่ได้มีโอกาสได้ร้องหรือร่วมแต่ฉันช่วยแชร์ให้
0: ใช
1: เนี่ย
0: ่ใช่หรือแม้แต่บางคนเนี่ยเอาเงินมาหย่อนแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้เวลาตอนที่เราร้องเพลงอย่างร้องเพลงจีนหรืออะไรต่างๆพอยกนิ้วโป้งให้เราก็มีความสุขแหละเพราะแสดงว่าเขาก็มีความสุขเขาถึงได้มาทำแบบนี้
1: คุณชายถ้าคนสนใจที่จะร่วมกิจกรรมจะชอบร้องเพลงแต่ไม่มีเวทีที่ไปร้องเพลงเพื่อการกุศลเพื่อการช่วยเหลือสังคมเนี่ยสามารถติดต่อไปได้ทางช่องทางไหนอ่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยไปที่โรงพยาบาลได้เลยครับวันจันทร์แต่ช่วง2 เดือนนี้เนี่ยเขาหยุดร้องนะครับถึงสิ้นเดือนกรกฎาเนื่องจาก
1: อ๋อ
0: เราอยู่ในช่วงไว้อะไร
1: ไว
0: น
1: ้
0: ะคร
1: อ
0: ับ
1: ะไรตรง
0: ใช่
1: อะไร
0: ครับก็หยุดร้องไปตั้งแต่เดือนสิงหาน่าจะกลับมาร้องใหม่ครับทุกวันจันทร์สามารถไปได้ครับตั้งแต่เวลา เขาจะเริ่มร้องรอ10 โมงครับถึงบ่ายสองค
1: โ
0: ร
1: ร
0: ับ
1: งพยาบาลพร
0: เ
1: ะ
0: ป็
1: นัน ง
0: ส
1: เก
0: ่
1: ้
0: ว
1: าน ใช่ไหมหรือว่า
0: ไม่โรงพยาบาลทรงอกครับ
1: อ๋อโรงพยาบาลทรงอกอ่ะ
0: ใช่ครับในส่วนเลยสามารถไปได้แล้วก็ถ้าอยากลองร้องดูก่อนก็บริจาคเงินแล้วก็มาขอร้องได้ครับ
1: แต่คุณชายก็ร้องไว้ในแอปอะไรนะคุณชายกี่พันเพลงแล้วตัวเนี้ยคือแอปอะไรนะ
0: มีซิงครับ
1: มี
0: อั
1: ซ
0: น
1: ินง
0: ั้นเนี่ย
1: กี่เพลงละ
0: โอ้ยตอนนั้นนี่ร้องไป10,000 เพลงแล้วครับแต่อันนั้นเนี่ยโดนบล็อกไปแล้วนะครับก็คือโดนแฮ็กไปแล้วก็ตอนนี้เริ่มร้องใหม่แล้วช่วงหลังๆไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้ร้องนะคร
1: โ
0: ั
1: อ
0: บ
1: ้เป็นหมื่นเพลงหมื่นเพลงนี่ใช้เวลานานไหม
0: โอ้ช่วงนั้นบ้าครับร้องทุกวันวันละหลายๆเพลง
1: โอ
0: คร
1: ้
0: ับ
1: โห
0: อื
1: ดน
0: ม
1: ตรีในหัวใจครับ
0: แล้วเราจะเปิดเป็นเพลงคู่ด้วยเพื่อให้คนมาร่วมก็อยากให้คนมีความสุขครับพอเราเปิดเป็นเพลงคู่ปุ๊บเขาได้มีส่วนร่วมด้วย
1: นี่แหละครับคือคนที่มีหัวใจแห่งการแบ่งปันนะเรียกว่าการแบ่งปันเนี่ยก็คือการให้การให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับให้โอกาสให้ความรู้สึกที่ดีให้ความหวังอะไรนะครับรายการบางกอกบัสไปบางกอกทูเดย์ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16:00 นเป็นต้นไปทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้บ๊อบและคุณชายขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณฟังสวัสดีครับคุณชาย
0: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่1กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้มีความคืบหน้าผลการสอบข้อเท็จจริงทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นมท.4เผยจ่อเปิดผลข้อเท็จจริงภายในวัน2วันนี้แต่เรื่องต้นตอจะเป็นใครนั้นขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไหวตัวทันด้านปลัดกระทรวงอันสิทธิ์ขอรอผลสอบทุจริตท้องถิ่นหลังครบ7วันนัดแถลงต่อสาธารณชนแน่นอนในขณะเดียวกันฝ่ายค้านพรรคขมลจับพิรุษสอบท้องถิ่นรั่วจี้คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบกันเองข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.ปมมีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งที่อ้างกันว่าทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ที่เป็นเพียงการแสดงความเห็นรายเหตุผลนี่หมอทวีสินอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจลาออกจากราชการลุยฟ้องกลับสู้คดีชั้น14เรื่องไทยช่วยไทยพลัสเดินหน้าการเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายนแล้วก็บอกว่าเดือนแรกมี 350,000 คนเมินใช้สิทธิ์วงเงินใช้ไม่หมดคลังรับสั่งลิฟต์คืน1,229 ล้านบาทอาจารย์วรรณอเผยเตรียมถกคณะใหญ่ที่มาเลลุ้นลงนามร่วมถ้าหากลงตัวข่าวจากกระทรวงต่างประเทศเผยเรือสัญชาติไทย10ลำออกจากช่องแคบฮอร์มุสแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ
4: เรื่องแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนวันนี้มีหลายมุมเลยครับของปปส.เตือนเจ้าของรถยนต์ที่ส่งกล่องพัสดุที่คอนโดให้กับแอร์สาวให้รีบมาแสดงตัวถ้าไม่มาจะเจอหมายเรียกขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศก็แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งครับเรียกประชุมในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสีหศักดิ์เผยออสเตรเลียมีเบาะแสตรวจค้นแอร์โฮสเตสลักลอบขนเฮโรอีนข่าวเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญประธานวิปรัฐบาลบอกว่าฝ่ายค้านเห็นด้วยขอให้รอร่างแก้รัฐธรรมนูญของภาคประชาชนก่อนเข้าพิจารณาในการประชุมสภาสมัยหน้าเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมประธานวิปฝ่ายค้านผลิตวัชรศิลป์เล็งถกวิปฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าหารือจุดยืนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมคดีฟอร์เล็กอธิบดี DSI บอกว่าพาวุฒส่งหนังสือเลื่อนการขอให้การคดีเป็นวันที่6กรกฎาคมมีข่าวจากตำรวจเชียงใหม่กวาดล้างเว็บพนันบอลโลกเปิดบ้านทำหน้าที่แอดมินเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านแต่ได้ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทครับ
5: โปรยแค่นี้พอเดี๋ยวค่อยกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ป ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
9: ก็ที่โรงงานของเราน่ะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
8: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
9: บริษัทอะไรนะ
8: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
10: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
6: ์การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคนก็รอว่าผลสอบจะออกมาเป็นยังไงจะเจอตัวใหญ่ไหมจะสาวถึงใครที่เป็นบิ๊กเนมคนสำคัญมันไม่ว่าจะการเมืองหรือข้าราชการประจำอ้าววันนี้วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดถึงความคืบหน้าที่บอกว่าจะสอบดำเนินการครบ7วันบอกว่าการสรุปข้อมูลจากการสอบข้อเท็จจริงจะครบกำหนดภายในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กรกฎาคมอันนี้ก็นับผิดกันหมดอ่ะคนก็นับว่าวันที่30เมื่อวานเนี่ยน่าจะครบ7วันแล้วแต่เอาเถอะช้าไปวัน2วันไม่เป็นไรครบ7วันในวันที่2หรือ3ก่อนจะรายงานผลต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปแล้วสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบเราก็เห็นพฤติการอยู่แล้วดังนั้นการสรุปข้อเท็จจริงจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการภายในวัน2วันนี้ภายในวัน2วันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งทีนี้ภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างโดยเฉพาะบุคคลภายนอกที่มีเยอะพอสมควรอันนี้เป็นหน้าที่ของปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจอ๋อฉะนั้นใครเกี่ยวข้องบ้างคนนอกคนในเป็นเรื่องปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาแล้วกรรมการสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยสอบอะไรล่ะอ๋อก็ได้คำตอบว่ากรรมการสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นนี่ขณะนี้มีหลายคนบอกว่าวันก่อนก็ไปเจอแล้วจับแล้วจนตอนนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเราทำงานบนข้อเท็จจริงที่มีการกระจัดกระจายมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากฉะนั้นอยากขอเวลาให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยผิด ถ้าเกิดคณะกรรมการไม่ชัดเจนในข้อมูลหรือไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนวินิจฉัยออกมาแล้วมีความผิดพลาดมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แต่ขอให้สบายใจขั้นตอนการตรวจสอบเพราะทุกอย่างงานมันมีความตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้อยู่แล้วอันนี้ก็อยู่ในความสงสัยของคนเนี่ยมันไปรับปากไว้ทำไม7วันแล้วไปรับปากกับทำนองว่าเหมือนจะภายใน7วันเนี่ยจะได้รู้ว่าเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงนี่กลายเป็นว่า7วันที่จะแถลงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยจะโฟกัสเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยแล้วข้อเท็จจริงก็เป็นเหมือนที่เป็นข่าวมาแล้วนะถ้าอย่างนั้นนะไม่ได้รู้อะไรเพิ่มหรอกทีนี้นักข่าวถามว่าพอจะสามารถบอกข้อมูลที่สาวไปถึงต้นตอของเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่รัฐมนตรีช่วยบอกว่าต้นตอขณะนี้ยังไม่บอกไม่ใช่ว่าจะไม่บอกแต่ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะเปิดเผยข้อมูลเชิงรายละเอียดมันเยอะเกินไปมันส่งผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะขณะนี้ข้อมูลกระจัดกระจายถ้านำออกมาเปิดเผยเลยก็อาจจะชี้ช่องให้เขาตั้งตัวหรือสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเขาจะไหวตัวเขาไม่ต้องรอไหวตัวตอนเปิดเผยผลการสอบหรอกคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: เขาเพ่นกันไปหมดแล้วเวลานี้คนที่เกี่ยวข้องลึกๆเนี่ยทีนี้ถามว่าในการตรวจสอบเนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องคลิปเสียงที่มีการปล่อยออกมาไหมรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่าทางปปช.และตำรวจก็ทำงานอยู่ซึ่งคลิปเสียงมีมาก่อนหน้านี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ปปช.ไปแล้วด้วยทั้งนี้ในการแถลงสรุปข้อเท็จจริงจะแถลงเฉพาะส่วนของกระทรวงมหาดไทยก่อนมีคำว่าก่อนด้วยเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก่อนไม่ได้แถลงร่วมกับหน่วยงานอื่นเพราะกรอบเวลาและอำนาจหน้าที่แต่ละทีมตรวจสอบแตกต่างกันนี่ของรัฐมนตรีช่วยที่ดูในภาพรวมนะ
4: ครับ
5: ฟังแล้วก็อ่อนใจทีนี้มาถึงหัวหน้าใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยด้านข้าราชการประจำคืออันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกรรมการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองประศักดูแลด้านพัฒนาชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันที่บอกให้สอบครบ7วันเนี่ยปลัดก็บอกนายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งนึงถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะมีผู้บกพร่องมีผู้ที่บกพร่องที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ในอีกส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบคดีอาญาอยู่ในระหว่างการดำเนินการเช่นกันขณะเดียวกันปปช.ก็อยู่ระหว่างเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อขอให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรแล้วใครอยู่ในกระบวนการนี้ทีนี้มันถามว่ามีข้าราชการระดับอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องไหมปลัดบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหาผลการตรวจสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนเมื่อถามว่าผลสอบทั้งหมดจะต้องส่งไปยังปปช.ไหม ปลัดบอกว่ามีก็มีคืนคุยกับปปช.มาตลอดแล้วปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาชนกันแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดถามถึงความคืบหน้าการแจ้งดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงที่เขาอ้างว่าเกี่ยวโยงไปถึงภรรยาของปลัดปลัดก็บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดๆก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วสุดท้ายถามว่าที่มีกระแสข่าวคนชื่อกิจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งสองห้องเนี่ยคุณอันสิทธิ์บอกว่าไม่ทราบเมื่อถามว่ามองอย่างไรกรณีที่คนชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มปลัดบอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกให้ไปร้องยังสำนักนายกซึ่งปลัดสำนักนายกระบุว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดยืนยันว่าไม่รู้จักกับคนที่ชื่อกิจหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าคนที่ชื่อกิจอยู่ในแวดวงนักการเมืองท้องถิ่นนี่คำแถลงของทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยฟังดูแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ศัพท์คำว่ารำวงคือรำวงไปเรื่อยๆไม่รู้จะจบเมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าทางที่ฟังผลดูเนี่ยก็คง7วันเนี่ยมันเลยจริงๆเอาช่างมาเถอะแต่ว่าที่จะแถลงออกมาเนี่ยน่าจะไม่รู้อะไรมากไปกว่าที่รู้กันอยู่แล้วก็คอยฟังคอยดู คอยให้กำลังใจก็รู้ว่าเป็นงานยาก
4: ทีนี้มาดูคนชื่อมีคำหน้านามเป็นด็อกเตอร์นะคุณสุภาพด็อกเตอร์พงศกรเสาทนครับคนที่สนทนากับผู้หญิงที่ชื่อส้มนั่นนะครับ
5: เอาละด็อกเตอร์ก็อย่าไปให้ราคามากเดี๋ยวนี้ไปเรียนด็อกเตอร์จ่ายครบจบแน่เนี่ยมีหลายที
4: ่ครับ
5: ฉะนั้นเป็นด็อกเตอร์นี่ไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเลิศเลอกว่าคนทั่วไปนะ
4: ครับ
5: อัน
4: น
5: ี้
4: มาพร้อมกับทนายไปพบกับทางตำรวจพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนในคลิปจริงแต่ที่มาเนี่ยเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางตำรวจยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแล้วในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็ยกมือไหว้กล่าวขอโทษรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีนะครับที่ได้รับความเสียหายจากเสียงในคลิปยืนยันว่าคุณทรงศักดิ์ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตการสอบกับตัวเอง
5: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณจะนิดนึงก่อน
4: ครับ
5: แล้วเขายอมรับไหมว่าเขาเป็นเจ้าของเสียงในคลิป
4: ยอมรับว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิป
5: อ
4: แต่บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตการสอบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยกมือไหว้กล่าวขอโทษรองทรงศักดิ์นะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนและก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หญิงที่ชื่อส้มที่เอาคลิปมาเผยแพร่สู่สาธารณะจนทำให้เกิดความเสียหายนักข่าวเขาถามว่าคลิปที่หลุดออกมานี่หลุดมาได้ยังไงคุณกฤตบอกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์
5: กฤตหรือกฤตหรือยังไงชื่อเขาชื่อยังไง
4: น่าจะอ่านว่ากฤตครับกอไก่รอหรือต่อเต่าครับ
5: กฤตกฤต
4: บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการสนทนาแต่อย่างใดนี่ของคุณกฤตทีนี้พอกฤตออกมาแบบนี้ นักข่าวก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับไปถามรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีครับรองทรงศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ผมก็ยังไม่สบายใจเพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายแล้วจากคลิปที่หลุดออกมาทำให้สังคมทั่วไปคิดว่าเป็นตัวท่านที่มีผลประโยชน์กับเรื่องนี้ท่านบอกว่าผมเชื่อว่าข่าวมีข่าวแบบนี้ออกมาร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านคนที่เขารับรู้เขาก็จะเชื่อว่ามันใช่อันนี้เป็นความรู้สึกที่สะเทือนใจกระทบกระเทือนจิตใจผมไปเกี่ยวข้องตรงไหนล่ะครับและเมื่อเกิดความเสียหายแล้วแค่คำขอโทษเท่านั้นใช่ไหมและสังคมหรือประชาชนที่เขารับรู้ว่ามีชื่อผมเขาไปหักล้างได้มากน้อยแค่ไหนล่ะตอนข่าวไม่ดีคนจะรู้เยอะแต่ตอนข่าวดีคนจะรู้น้อยมากฉะนั้นก็จะเดินหน้าฟ้องร้องกันต่อไปครับคุณบัตร
5: ทีนี้กลับไปถามอีกทีหนึ่งคุณกฤตได้บอกไหมหรือนักข่าวได้ถามคุณกฤตไหมว่าส้มนั้นเป็นใคร
4: ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าส้มเป็นใครแต่ว่า
5: จริงสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดนะเมื่อคุณกฤตเปิดเผยตัวออกมาแล้วเนี่ยเขาตอนแรกเขาคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นคลิปปลอมอาจจะเป็น AI เอาตอนนี้ยอมรับแล้วว่าใช
4: ่ครับ
5: พอยอมรับว่าใช่เนี่ยคู่สนทนาคุณกฤตก็ต้องรู้สิว่าคู่สนทนาเป็นใครเอ๊ะทำไมนักข่าวไม่ถาม
4: ครับ
5: หรือทำไมตำรวจไม่ซักหรือทำไมเพราะเป็นสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดว่าเมื่อกฤตเปิดเผยตัวส้มล่ะเป็นใครเพราะว่าส้มเนี่ยเป็นตัวจิ๊กซอโทรศัพท์คุยกับทนายโทรศัพท์คุยกับใครอีกอะ 2-3 คนน่ะแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ฟังดูเนี่ยออกจากปากส้มนะ
4: ครับ
5: คือ
4: ตอนที่คุณกฤตเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากพบกับทางตำรวจนี่นะครับเหมือนกับสงวนท่าทีครับพยายามที่จะตัดบทในการตอบคำถามนักข่าวบอกแต่
5: ว
4: ่
5: า
4: ได้ให้การ
5: ตำรวจคงถามอ่ะ
4: ค
5: งรู้แล้วว่าส้มเป็นใครแต่ทำไมนักข่าวไม่ซักเขาจะตอบหรือไม่ตอบก็เรื่องของเขาแต่ว่าสิ่งที่คนรู้เนี่ยคนอยากรู้ก็คือว่าส้มเป็นใครส้มเป็นใครคนที่จะบอกได้ก็คือคุณกฤตคุณกฤตคุยกับเขาสนทนากับเขาถ้าไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไม่ได้ต้องรู้ว่าเป็นใคร
4: คร
5: ับ แล้วเสียงที่คนสนทนาก็เหมือนเกี่ยวข้องรู้จักกันน่ะไม่งั้นไม่พูดกันถึงขนาดนี้หรอก
4: ครับ
5: อ
4: ีกด้านหนึ่งครับวันนี้ในสภาผู้แทนราษฎรคุณภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคือในการอภิปรายงบประมาณคุณลิซ่าเนี่ยก็โยงไปจนถึงเรื่องเกี่ยวกับงบของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแหละครับแล้วก็ลากเอาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบนี้เข้ามาประกอบกันอภิปรายตอนหนึ่งบอกว่าไม่รู้ว่ามีตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าภาคีเครือข่ายอย่างปปช.ปปท.หรือหน่วยงานต่างๆไปร่วมสังเกตการในขั้นตอนตั้งแต่การออกข้อสอบไปจนสิ้นสุดกระบวนการตามเงื่อนไขใน TOR หรือเปล่าใน TOR มีการระบุถึงเรื่องความปลอดภัยในการออกข้อสอบให้เจ้าหน้าที่การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปควบคุมการเข้าออกของผู้ปฏิบัติงานด้วยระบบยืนยันตัวตนดังนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ดูแลการเข้าออกของบุคลากรในกระบวนการทั้งหมดก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการทุจริตในครั้งนี้ทำกันเป็นระบบประชาชนก็รู้ว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยมีความสัมพันธ์กับระบบข้าราชการมาตลอดดังนั้นก็ควรจะมีการกระจายอำนาจซึ่งเป็นบททดสอบที่สำคัญถ้ารัฐบาลยังอุ้มชูระบบส่วนกลางอยู่ก็จะไม่สามารถตอบข้อครหาของประชาชนได้ครับพรรคกันมนหนุนอนันต์แล้วก
5: ็ที่เธอบอกว่ามันเป็นระบบเนี่ยผมว่าเรื่องหนึ่งที่คนแข่งใจกับโรงพิมพ์ตั้งเยอะแยะที่จะไปพิมพ์ข้อสอบเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงไปเป็นโรงพิมพ์เดียวกันกับที่พิมพ์บัตรเลือกตั้ง ที่เกิดการทุจริตการหัวกันเนี่ยโรงพิมพ์ตั้งเยอะแยะทำไมต้องไปเป็นโรงพิมพ์นี้มันก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่ามันต่อจิ๊กซอโยงใยกันยังไงและนี่อีกเรื่องหนึ่งนะที่ยังไม่ดำเนินการเนี่ยคืออธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นปกติทั้งที่ท่านก็เป็นคนสำคัญในการที่จะหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงหรือไปดำเนินการทำโน่นทำนี่ทำลายหลักฐานอะไรต่ออะไรได้ยังไม่มีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะ
12: ครับ
5: คือการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องเป็นเรื่องของนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นคนสั่งไม่ใช่รัฐมนตรีอุดมศึกษาเพราะโดยระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยเขาจะไม่ไปยุ่งอะไรมากกับการบริหารงานของอธิการบดีหรือของบอร์ดมหาวิทยาลัยต่างๆ เพราะว่าหลายแห่งที่ออกนอกระบบไปแล้วแล้วก็การบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่นายกสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการสภาโดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารคนสำคัญนี่ไปโยงไปถึงไปถามคุณยศชนันอะไรต่ออะไรนี่ไม่ได้ท่านไม่ได้ลงลึกไปเกี่ยวข้องอย่างนั้น
4: ครับ
5: ครับ
4: เราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
13: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสอนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
14: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
15: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
16: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ร่วมสนับสนุน
18: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตะเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือร่วมกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชาวนันมาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงงบปภกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบป้องกันและงบเตรียมพร้อมย้ำบูรณาการงบประมาณทุกหน่วยงานตามภารกิจ
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณด้านการป้องกันและลดผลกระทบกว่า300ล้านบาทและงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 3,400 ล้านบาทครอบคลุมการดำเนินงานด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมอาทิการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นายเจเสดย้ำว่างบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ยังมีการจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติชวิสาประชุมมารายงาน
2: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
9: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยและอันดามันโดยระบุว่าในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อรับฟังข้อมูลและปรับปรุงสมมติฐานให้เป็นปัจจุบันโดยจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักคือด้านพาณิชย์พิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าด้านการขนส่งถ่ายลำสินค้าวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือระดับโลกท่ามกลางท่าเรือคู่แข่งในภูมิภาคและด้านการปฏิบัติงานประเมินต้นทุนและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าข้ามฝั่งทะเลนอกจากนี้ที่ประชุมจะร่วมประเมินความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ว่ามีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใหม่หรือไม่หรือสามารถปรับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านโดยสสช.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้อสรุปทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
5: ลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ดูมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เกี่ยวกับผู้ว่ากทม.ไหมวันนี้ไม่มีใช่ไหม
5: ครับ
6: แต่ผมเห็นที่เขาพูดถึงคนที่จะเป็นตัวเต็งประธานสภาพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยเนี่ย
5: ครับ
6: โปรไฟล์ไม่เลวนะคุณนรพงษ์เป็นแชมป์เก่าในเขตบางซื่อตั้งแต่การเลือกตั้งสกปี65ครั้งนี้สามารถป้องกันแชมป์ได้โดยสามารถเอาชนะคู่แข่งคนสำคัญอย่างนางสาวชามาคงอุดมลูกคนชัดตะปูนผู้สมัครอิสระแล้วก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นหญิงรุ่นใหม่อายุ37ปีมีความโดดเด่นมากที่สุดในพรรคประชาชนและพื้นที่กทม.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียบทบาทในการเป็นสก.เมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายความเท่าเทียมและสวัสดิการเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการในกรรมธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานครนี่ว่าที่สภาประธานสภากทม.ก็ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์11เสียงเนี่ยว่าเขาจะเทคะแนนให้หรือเปล่าท่านนั่นเองคุณระ
5: บ
6: บครับดูข่าวอื่น
5: ดูเรื่องแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนครับเอามุมที่หนึ่งจากทางเลขาปปส.ก่อนพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องไรเดอร์ที่ว่าไปส่งของให้แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานี่ไรเดอร์ก็ไปพบกับทางพนักงานสอบสวนแล้วรอบหนึ่งแล้วทีนี้ก็ไปพบกับปปส.ด้วยนะครับซึ่งเลขาปปส.บอกว่าไรเดอร์คนนี้คนละคนกับที่เอาพัสดุที่มีเฮโรอีนมามอบให้กับแอร์โฮสเตสที่ชื่อมีนานะครับคนละคนแต่เขามาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแล้วดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยก็คนละคนจริงๆเพราะพัสดุที่มาส่งให้กับมีนาเมื่อวันที่22มิถุนายนนั้นเป็นรถเก๋งครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ด้วยฉะนั้นไรเดอร์คนนี้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าเขาก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจทีนี้เจ้าของรถยนต์ที่เอาของมาส่งให้กับมีนาเมื่อวันที่22มิถุนายนนั้นนะครับอันนี้เลขาปปส.บอกว่าควรจะมาพบกับทางพนักงานสอบสวนโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะมีมาตรการทางกฎหมายก็คือออกหมายเรียกต่อไป นะฮะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมานายกรัฐมนตรีวันนี้มีรายงานข่าวมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับว่านายกอนุทินเนี่ยมีคำสั่งด่วนจากฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดรวมทั้งการท่าอากาศยาน AOT ด้วย

0: แอร์โฮสเตสถูกจับได้ที่ออสเตรเลียนี่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้ววันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงเรื่องที่ออสเตรเลียเตรียมที่จะตรวจสอบกับทางการของไทยตกลงจริงหรือไม่เนี่ยคุณศรีหศักดิ์บอกว่าก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วเราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการด้วยซึ่งจะต้องให้ความร่วมมือทีนี้เรื่องเกี่ยวกับออสเตรเลียเนี่ยจะถึงขั้นที่เขาจะเอาเรื่องกับเราจะต้องบอยคอตไหมคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นมากขึ้นซึ่งตนคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวเพราะเป็นเรื่องของเขาที่มีข้อมูลและเขาก็มีแหล่งข่าวด้วยซึ่งเขาคงจะมีพิรุธอะไรบางอย่างฉะนั้นทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับทีนี้มีรายงานข่าวมาจากต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศครับเขารายงานมาจากออสเตรเลียออสเตรเลียยึดยาเสพติดจากไทยกว่า82กิโลกรัมในรอบ6เดือนครับอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับในข่าวนี้เขาบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติของออสเตรเลียได้ย้ำว่าการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ต้องทำงานร่วมกับประเทศคู่ค้ารวมทั้งประเทศไทยด้วยออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผู้ที่นำเข้าหรือครอบครองยาเสพติดในปริมาณเพื่อการค้ามีโอกาสรับโทษจำคุกเป็นเวลาหลายสิบปีหรือในบางกรณีอาจได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของยาเสพติดรวมทั้งพฤติการแห่งคดีรัฐบาลออสเตรเลียยังเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องการรับฝากสัมภาระหรือสิ่งของจากบุคคลอื่นโดยที่ไม่ทราบที่มาแล้วก็มีรายงานว่าในช่วง6เดือนแรกของปี2569นี้นะครับก็คือระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียตรวจพบคดีลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศอย่างน้อย6คดีครับแล้วก็มีผู้ถูกดำเนินคดีไม่น้อยกว่า10คนหนึ่งในนั้นก็คือลูกเรือหญิงวัย26ปีของการบินไทยนี่แหละครับของกลางที่ยึดได้นี่ก็จะมีเฮโรอีนเม็ดแอมเฟตามีนแล้วก็ยาเสพติดประเภทอื่นด้วยรวมน้ำหนักมากกว่า82กิโลกรัมถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินก็ประมาณ918ล้านบาทไทยครับคุณจับ
1: ครับคือเขาก็มีข้อมูลของเขานะคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: ว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งพักยาหรือเป็นแหล่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาจะรู้แล้วเวลาใครที่เดินทางโดยใช้โดยในพาสปอร์ตมันจะบอกว่าเกิดที่จังหวัดไหนสังเกตนะในพาสปอร์ตทำไมเขาต้องถามว่าเกิดจังหวัดไหนนอกจากวันเดือนปีเกิดต่างๆแล้วเนี่ยหน้าพาสปอร์ตอะเราไปทำพาสปอร์ตเขาให้ระบุว่าเกิดที่จังหวัดไหนพื้นเพเป็นคนจังหวัดไหนเราก็มารู้ทีหลังว่าอันนี้เนี่ยเขาจะได้มีข้อมูลไงว่าคนนี้ถือพาสปอร์ตแล้วเกิดที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้ฉะนั้นจังหวัดนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเป็นที่พักยาเสพติดอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเพ่งเล็งเป็นพิเศษมากกว่าจังหวัดอื่นแต่จังหวัดทั่วไปที่ไม่มีประวัติว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดก็ผ่านฉลุยจังหวัดไหนที่มาจากจังหวัดที่พื้นเพเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเขาก็จะเพ่งเล็งแล้วแอร์คนนี้นะมาจากจังหวัดพะเยาใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: เหล่านี้เป็นต้นข้อมูลเขาจะมีข้อมูลเขาจะมีและเดี๋ยวนี้การแสวงหาข้อมูล

0: อะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะฉะนั้นพอเห็นพาสปอร์ตมาจากจังหวัดนี้จะเพ่งเล็งแล้วก็จะใช้สุนัขดมกลิ่นสุนัขดมกลิ่นเนี่ยรุ่นหลังๆแต่ก่อนเนี่ยก็เขาก็ฝึกเก่งอยู่แล้วนะรุ่นหลังยิ่งเก่งใหญ่คุณตาลพงศ์รอดรอดจากเครื่องมือที่เขาตรวจสารพัดสารพันรอดมาได้มาเสร็จตรงหมานี่แหละมาเสร็จตรงหมาซึ่งมันสามารถแยกกลิ่นได้มันจะคิดหาวัสดุอะไรมาห่อหุ้มเพื่อไม่ให้มีกลิ่นออกมาเนี่ยก็ไม่พ้นกลิ่นหมาไม่พ้นจมูกหมาทำกันไปเถอะคุณจะเอาฟลอยหุ้มกี่ชั้นกี่ชั้นนะไม่พ้นจมูกหมาม
1: ีข้อมูลจากอดีตแอร์โฮสเตสคนหนึ่งเขาโพสต์ข้อความใน Facebook ครับ
0: ครับ
1: เขาใช้ชื่อ Facebook ว่าบ้านก้อยแต่ว่าบอกว่าเป็นอดีตพนักงานต้อนรับของสายการบินแห่งชาติครับผู้ใช้ Facebook คนนี้บอกว่าอยากจะบอกว่าสายการบินมีกฎระเบียบชัดเจนห้ามทำการค้าห้ามรับงานอื่นๆถ้าทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบที่เป็นข่าวแล้วก็บอกว่าพนักงานต้อนรับทุกคนถูกสอนในเรื่องของเซฟตี้ความตระหนักด้านความปลอดภัยทั้งต่อตัวเองทรัพย์สินและชีวิตผู้โดยสารดังนั้นความรู้พื้นฐานในการระแวดระวังก็คือสิ่งที่ลูกเรือต้องมีการอ้างว่าไม่รู้เป็นสิ่งที่รับฟังไม่ขึ้นอันนี้ครูสอนมาตั้งแต่สมัยเริ่มเรียนเบสิกคอร์สและก็บอกว่าทุกคนมีภาระค่าใช้จ่ายแต่ความยากจนหรือความขัดสนเงินทองไม่ใช่เหตุผลที่จะเอามาทำความผิดแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์เยอะเลยครับสำหรับโพสต์นี้นะครับครับ
0: คือเจเล้งที่เรารู้จักร้านเจเล้งเจเล้งเนี่ยตอนหลังที่ย้ายมาใหม่ริมถนนตรงนี้เนี่ยใหญ่โตเนี่ยอันนี้ใครก็รู้จักที่ขายถูกได้เพราะว่าไปซื้อของมาเยอะๆคอสก็ต่ำขายถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปแต่สมัยก่อนเนี่ยเจเล้งเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับดอนเมืองอยู่ที่ตลาดดอนเมืองเขาเรียกว่าตลาดเจเล้งของที่เจเล้งมาขายเนี่ยส่วนหนึ่งนะผมว่าก็ส่วนมากคือของที่แอร์หิ้วมาขายคนนั้นหิ้วน้ำหอมมาคนนั้นหอมเที่ยวนี้เอานั่นมาเอานี่มาไม่มากหรอกแต่ว่าแหล่งรับซื้อก็คือร้านเจเล้งเจเล้งก็ถึงขายถูกได้น้ำหอมลิปสติกเครื่องสำอางแป้งโน่นนี่นั่นเอาเข้ามาไม่มากหรอกแต่ทยอยเข้ามาตอนหลังก็การบินไทยก็เลยออกระเบียบสั่งห้ามก็ผมว่าทางบ้านเราเนี่ยคงจะต้องแสวงหาความจริงต่อไปนะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่คนอยากรู้ว่ารับจ้างขนทั้งที่รู้ว่าเป็นยาเสพติดก็ยอมเสี่ยงหรือขนโดยไม่รู้ว่ามียาเสพติดคิดว่าให้เอากระเป๋าถือกระเป๋าไปส่งให้เขาแลกกับเงิน 8,800 ถ้ารู้ว่าเป็นยาเสพติดระดับแอร์เนี่ยต้องรู้แล้วว่าถ้าจะเสี่ยงทั้งทีเนี่ยนะมันต้องมากกว่านั้นสิคุณตลพงศ
1: ์ครับ
0: เรื่องอะไรไปเอาเงินแค่ 8,800 แล้วไปเสี่ยงฉะนั้นคนก็เชื่อกันมากว่าเธอไม่รู้แต่ว่าเขาฝากให้ถือของที่เป็นกระเป๋าไปที่ออสเตรเลียคนที่ให้ถือเนี่ยก็คงอ้างเหตุผลน่ะว่าทางโน้นจะมีคนรับเขาจะเอาไปใช้ที่จริงถ้าตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมต้องมาจ้าง8,800 เพื่อไปส่งของ ส่งซะเองทางไปรษณีย์เนี่ยแพ็คดีๆส่งไปเนี่ยค่าส่งถูกกว่าเยอะนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: กระเป๋า10กว่าใบเนี่ยมันไม่ได้หนักมากไงส่งทางคาร์โก้หรือส่งทางไหนก็ได้เยอะแยะที่เขามีวิธีการส่งไอ้เดี๋ยวนี้กิจการส่งของเนี่ยมันแข่งขันกันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไปหมด
1: ครับ
0: เ
1: ออามี
0: เฉลียวซะหน่อย
1: ครับมีคำให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมจากเลขาปปส.ครับหลังจากที่ท่านได้มีการประชุมหารือกับทางผู้แทนสำนักงานตำรวจออสเตรเลีย AFP ประจำประเทศไทยนี่นะครับแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าประเด็นที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกันเราคุยกันหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครือข่ายกลุ่มบุคคลที่เป็นเครือข่ายเกี่ยวกับการส่งยาเสพติดจากแหล่งผลิตยาเสพติดผ่านทางประเทศไทยเพื่อนำไปส่งประเทศออสเตรเลียเราและออสเตรเลียเอาข้อมูลเครือข่ายบุคคลที่มีพฤติการในการขนส่งลำเลียงยาเสพติดไปต่างประเทศมาคุยกันแล้วยังหารือกันเรื่องการประสานติดต่อจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่หลบหนีหมายจับของศาลไทยไปยังประเทศออสเตรเลียทีนี้เรื่องของมีนานี่นะครับท่านบอกว่ายอมรับวันนี้เป็นความร่วมมืออย่างดีสำหรับไทยกับออสเตรเลียที่ได้นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันส่วนประเด็นที่ว่านางสาวมีนาให้ปากคำกับทางการออสเตรเลียหรือไม่เนี่ยถ้าหากผ่านด่านตรวจที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นไปแล้วจะต้องนำส่งพัสดุกับใครหรือนัดรับปลายทางกันที่ไหนยืนยันว่าเรามีข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดแล้วแต่ขอสงวนเอาไว้ทั้งนี้จากกรณีที่ตนได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาขอให้ผู้นำส่งพัสดุตัวจริงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่นำไปส่งให้กับนางสาวมีนาที่คอนโดมิเนียมเมื่อวันที่22มิถุนายนให้ความร่วมมือมาให้ข้อมูลกับเราด้วยขณะนี้เริ่มมีคนให้เบาะแสเข้ามาแล้วครับแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปประมาณวัน2วันจะปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมอาจจะร่วมกับทางตำรวจนครบาลรวมทั้งสำนักงานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพราะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเครือข่ายที่ได้สืบสวนเอาไว้อยู่แล้วครับ
0: นี่ครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญ Casco คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลาร์รูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Casco พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมGASCO, GEM และสนภาโดย SN Group GASCO.CO.TH โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
4: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพ ั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เอาเริ่มก่อนเลยคุณณราพงศ
1: ์คดี Forex ไปถึงไหนอธิบดี DSI บอกว่าป้อมภาวุฒิพงวิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนได้ส่งหนังสือขอเลื่อนหมายเรียกในการมาพบกับพนักงานสอบสวนของ DSI ครับเลื่อนไปเป็นวันที่6กรกฎาคมบ่ายโมงแทนวันที่2กรกฎาคมมีรายงานว่ากรณีของภาวุฒิเนี่ยจะต้องชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงินกับพนักงานสอบสวนของ DSI เพราะเส้นทางการเงินเจ้าตัวรับโอนมาจากบริษัทสปาร์คดิจิตัล28ล้านบาทภายในวันเดียวคือวันที่18กรกฎาคมปี67จำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทเป็นเส้นเงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของภาวุฒิซึ่งภาวุฒิจะต้องมาชี้แจงว่าเงินที่รับโอนเนี่ยเป็นการทำธุรกิจในเรื่องไหนเพราะเจ้าตัวได้ชี้แจงผ่านสื่อว่าเป็นเงินที่มาจากการเทรดทองคำพนักงานสอบสวนของ DSI ต้องการหลักฐานการทำธุรกรรมที่บ่งชี้ว่าเกี่ยวกับการเทรดทองคำทั้งหมดหรือไม่นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ภาวุฒิเคยเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นในบริษัทที่ปรากฏความเชื่อมโยงในเส้นทางการเงินที่อยู่ในแผนภาพของฝ่ายสืบสวน DSI เพราะแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ IB ก็คือผู้ชักชวนการลงทุนนี่นะครับกลุ่มของโบรกเกอร์และก็กลุ่มของบริษัทเพย์เมนต์มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องระหว่างกันรวมทั้งภาวุฒิยังมีเรื่องคลิปวิดีโอที่ร่วมประชาสัมพันธ์บอกเล่าประสบการณ์การเทรดกับบริษัท QRS Globalสะสมแต้มแรกรับโทรศัพท์อีกด้วยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการทุจริตคอร์รัปชันกันมากทั้งนักการเมืองและข้าราชการแต่ว่าช่วงหลังทุจริตค่อยๆลดน้อยถอยลงเพราะว่าเขาลงโทษกันเด็ดขาดนี่ข่าวเข้ามาศาลอินโดนีเซียตัดสินว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโกเช็คมีความผิดฐานทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อแล็ปท็อปเรียกว่าโครมบุ๊กสำหรับโรงเรียนในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพิพากษาจำคุก10ปีคุณ
1: รา
0: บุ
1: ก
0: ชื่อนายดีมมาการิมอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการอายุเพิ่ง41ปีเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของอินโดนีเซียตอนนั้นปี62เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาจนถึงปี67ก็คือเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสำหรับโรงเรียนต่างๆในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้รัฐสูญเสียเงิน120ล้านดอลลาร์ศาลต่อต้านการทุจริตในกรุงจาการ์ตาสั่งให้นาดีมจ่ายค่าปรับ 1,000 ล้านรูเบียและชดใช้ค่าเสียหาย809ล้านรูเปียมิเช่นนั้นจะต้องรับโทษจำคุกเพิ่มอันนี้ถือเป็นคดีที่พลิกผันครั้งใหญ่สำหรับผู้ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชันที่เรียกกันว่าโกเจ็กของอินโดนีเซียจบการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐด้วยนะครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของวงการสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีของอินโดนีเซียเป็นดาวรุ่งตอนนี้อายุ41แต่ตอนอายุ62เนี่ยเป็นรัฐมนตรีก็ตอนนั้นก็30กว่าแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเสียด้วยเจอเข้าไปแล้ว10ปีคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมหลังจากที่วุฒิสภาได้เห็นชอบตามที่กรรมธิการของวุฒิสภาไปแก้มานั้นนะครับคราวนี้ต้องกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะเห็นตามวุฒิสภาหรือเปล่าวันนี้คุณผลิตวัชรสินครับประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าก็จะมีการหารือกันอย่างเป็นทางการในที่ประชุมของพรรคฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าครับซึ่งพรรคประชาชนตั้งคำถามและแสดงความไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในบางประการของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปว่าเป็นร่างที่มีการเลือกปฏิบัติไม่ปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมกันทุกคดีที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองและเข้าใจว่าที่สว.แก้ไขเนี่ยอาจจะทำให้การเป็นการเลือกปฏิบัติมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปหรือเปิดกว้างน้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกับฉบับของทางส.ส.ดังนั้นก็จะมาหารือกันว่าจะแสดงออกกันยังไงแต่ที่จริงก็คือจุดยืนในเชิงหลักการซึ่งยืนยันชัดเจนมาตลอดและก็ยังคงเป็นอย่างนั้นเพียงแค่พอมีการส่งกลับมาแล้วเราจะลงมติกันอย่างไรซึ่งจะต้องหารือกันภายในพรรคก่อนคุณผลิตบอกว่าจุดยืนของเราที่ชัดเจนมาตั้งแต่ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรก็คือต้องไม่รวมคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งแน่นอนว่าการหัวสวก็เป็นประเภทหนึ่งของการทุจริตถ้าย้อนไปดูตอนที่เราเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคประชาชนเราก็ไม่ได้ใช้วิธีการที่มีบัญชีแนบท้ายแต่ว่าใช้วิธีการพิจารณาเป็นรายกรณีว่าเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองหรือไม่ครับคุณจุบัติ
0: มีข่าวมาจากอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหมอทวีสินพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากการรับราชการเพื่อจะมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเองแล้วจากนี้ไปก็บอกว่าจะเจอกันทุกหน่วยงานทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาแน่นอนคือพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเนี่ยถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสปกตรเนี่ยโดยขาดจากตำแหน่งเดิมอันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ถูกแพทยสภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคดีการพักรักษาตัว ชั้น14ของคุณทักษิณนั่นแหละตอนนี้ก็ลาออกเพื่อมาสู้คดีว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนไปคัดค้านการเข้าสู่ตำแหน่งของท่านซึ่งมาสู้คดีเนี่ยไม่รู้ว่าจะฟ้องดำเนินคดีกับคนที่กล่าวหาท่านหรือไม่ซึ่งมันมีเยอะมากคุณสุภาพมีข่าวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลบอกว่าได้มีการพูดคุยแล้วก็ประสานกับทั้งฝ่ายค้านแล้วก็สว.แล้ว เรื่องเกี่ยวกับร่างของภาคประชาชนก็มีความคืบหน้าแต่ควรเปิดโอกาสแล้วก็รอร่างของภาคประชาชนให้เข้ามาพิจารณาร่วมกับร่างของพรรคการเมืองด้วยส่วนการพิจารณาแก้ไขในรายประเด็นก็ต้องอยู่ที่ประธานรัฐสภาว่าจะมีความเห็นในการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเมื่อไหร่ส่วนตัวมองว่าถ้าจะรอร่างของภาคประชาชนก็ควรจะให้มีการแก้ไขในรายประเด็นในการพิจารณาในสมัยประชุมหน้าซึ่งฝ่ายค้านก็ไม่ขัดข้องแล้วก็เชื่อว่าน่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
0: เรื่องไทยช่วยไทยพลัสผ่านไปแล้ว1เดือนมีข้อมูลจากคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกให้ข้อมูลว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมคือวันนี้จนถึง30กันยาผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนตั๋วนำเที่ยวให้ชำระผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นแหละณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศอันนี้ก็น่าจะครบทุกสถานีมั้ง117สถานีเนี่ยแล้วมีเงื่อนไขนิดหน่อยสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสินค้าส่วนลดราคาโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางอันนี้ก็น่าจะทำให้คนใช้บริการเยอะนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะคนที่จังหวัดที่ไม่ไกลเกินไปอ่ะถ้าจังหวัดไกลๆจังหวัดไกลๆก็ได้คุณนรพงศ์ได้ผลประโยชน์60 40ตัวโดยสารรถไฟสมมุติ100นึงเราออกเอง40
1: ครับ
0: รัฐออกให้60ถ้า100นึงนะ
1: ครับวันนี้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคือขบวนรถของกรมทหารปืนใหญ่กองพลนาวิกโยธิน3คันด้วยกันนะครับกลับจากภารกิจที่จังหวัดจันทบุรีและตราดครับจะกลับฐานสัตหีบวิ่งมาแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับคือมากันทั้งหมดเนี่ย3คันนะครับ10ล้อ2คันแล้วก็รถบัสอีก1คันครับเริ่มจากรถบรรทุกคันแรกเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนครับแล้วก็พลิกคว่ำ ทหารที่นั่งมาเนี่ยบาดเจ็บไป3นายสำหรับคันแรกนี้นะครับถัดจากนั้นคันที่2ที่เป็นรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบอีกคันหนึ่งก็ได้จอดเพื่อลงไปช่วยทหารที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ปรากฏว่าอีกคันหนึ่งครับที่บรรทุกทหารมาตามกันมานี่นะครับเบรกไม่อยู่ครับพุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุก6ล้อแล้วก็เฉี่ยวชนกับรถกระบะของชาวบ้านอีกคันหนึ่งทำให้ทหารบนรถบรรทุกคันที่2เนี่ยเจ็บเพิ่มไปอีก17คนครับ
0: โอ้โห
1: นะฮะรวมทั้งหมดเนี่ยได้รับบาดเจ็บ20คนครับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับคุณป้าครับ
0: อืม
1: ครับ
0: เออกลับมาเรื่องไทยช่วยไทยพลัสอีกทีหนึ่งได้ข้อมูลที่เขาส่งมาก็คือว่าเดือนแรกเนี่ยมี 3,500 คนเมินใช้สิทธิ์วางเงินใช้ไม่หมดคลังก็สั่งลิฟคืนไป 1,229 ล้านบาทในจำนวนนี้มีของผมด้วยคุณดาราพงศ์ไปกินหนเดียวไม่ได้ใช้อันนี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆมีเยอะมีผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลย 354,442 รายแม้จะมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านรายแต่มีผู้มาใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเพียง12ล้านรายอันนี้ก็แปลกๆไม่คึกคักเหมือนกับคนละครึ่งในคราวที่แล้วนะคนละครึ่งคราวที่แล้วเนี่ยบรรยากาศการใช้มันคึกคักมากใช้กันหมดทั้งนั้นน่ะอันนี้มันสะท้อนอะไรล่ะเขาให้ตั้ง60เราจ่ายเอง40สะท้อนว่าถึงจะจ่าย40แต่ไม่จำเป็นต้องจ่ายก็อย่าจ่ายดีกว่า นี่คือภาพของเศรษฐกิจนะ
1: ไม่มีเงิน
0: ไม่จำเป็นต้องจ่ายฮะ
1: ไม่มีเงินเติมเข้าไปหรือเปล่า
0: ก็นี่ไงก็นี่ก็ที่ผมพูดอยู่ในไงว่าไม่หนึ่งไม่มีเงินเติม
1: ครับ
0: 2ไม่จำเป็นต้องจ่ายก็อย่าจ่ายถึงแม้เขาจะให้ตั้ง60เราออกเอง40แต่ส่วน40เก็บไว้ดีกว่าไม่งั้นโอ้โหนี่ตั้งกี่รายน่ะที่ไม่ใช้สิทธิ์เลยเนี่ย 354,000 เนี่ยเอาพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: สักครู่
3: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
10: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
11: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
10: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
11: บริษัทอะไรนะ
10: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
12: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเรา ต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
13: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เชิญก่อนเลยคุณณราพงศ์
1: เหตุการณ์คนร้ายป่วนใต้ก็คือการลอบวางระเบิดในปั๊มน้ำมัน2แห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นนะครับวันนี้ผู้จัดการสาขาสายบุรีชื่ออับดุลอาซิสบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารเนี่ยทั้งตู้จ่ายน้ำมันแล้วก็ตู้จ่ายแก๊สเสียหายทั้งหมดครับพนักงานและคนงานทั้งหมดต้องตกงานตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายกับช่างผู้รับเหมาคาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกทีหนึ่งก็อีกประมาณ5เดือนเลยครับส่วนการดูแลพนักงานเนี่ยทางสอบต.ก็เข้ามาช่วยพนักงานในส่วนหนึ่งและต้องดูว่าจะเพียงพอไหมถ้าไม่พอทางบริษัทก็จะเข้าไปช่วยเพิ่มเติมขณะนี้คนงานของบริษัทประมาณ20คนต้องเป็นผู้ตกงานส่วนปั๊มต้องรอประเมินความเสียหายซึ่งคาดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทคุณอับดุลอาซิสบอกว่าปั๊มน้ำมันที่สายบุรีนี่นะครับถูกวางระเบิดมาแล้ว4ครั้งครับ
0: โอ
1: ้ครั้งแรกเนี่ยระเบิดตู้ ATM ของธนาคารครั้งที่2เผารถบรรทุกเสียหายไป2คันครั้งที่3วางระเบิดตู้ ATM หน้าร้านสะดวกซื้อทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายกับตัวปั๊มแต่ว่าครั้งนี้เกิดความเสียหายกับปั๊มครับซึ่งไม่ใช่แค่วางระเบิดแต่ว่ามีการวางเพลิงด้วยนี่ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้อไหมเขาบอกว่าทำใจแล้วหลังจากโดนมาหลายครั้งครับคุณจุ๊บ
0: ครับคนที่เป็นไรเดอร์เนี่ยรับจ้างส่งของเนี่ยเขาจะต้องเจออะไรแปลกๆเยอะนะมากกว่าอาชีพอื่นนะผมว่า
1: ครับ
0: นี่ดูลูกค้าใจร้ายจ้างไรเดอร์ขนแมวไปปล่อยวัดไรเดอร์หนุ่มแชร์เรื่องราวสุดซึ้งหลังจากลูกค้าว่าจ้างให้ขนเจ้าเหมียว2ตัวไปปล่อยที่วัดเจ้าตัวเห็นเข้าก็ยอมเสี่ยงทำผิดกฎระบบเปลี่ยนเส้นทางขับไปส่งอู่รถคนรู้จักจนได้บ้านใหม่ที่ปลอดภัยให้แมวมีประโยคที่เด็ดและชวนน้ำตาซึมบอกว่าทรงไม่ตรงจุดแต่ตรงใจคนรักแมวฮานนี่ชาวเน็ตแห่เซฟและก็ชื่นชมกันเยอะมากอันนี้เป็นคนขับรถส่งชื่อดังของลาลามูฟโพสต์ภาพออกมาคุณ
1: คร
0: ับ ผมอันนี้เป็นคนรักสัตว์เป็นคนรักสัตว์แต่แม้คนเลี้ยงแมวก็เหลือเกินนะคุณตระพงคือแต่ว่า
1: ตอนแรกจะให้เอาไปส่งที่ไหนนะ
0: ไปส่งวัดไปปล่อยวัด
1: ไปปล่อยวัด
0: ช่วยเอาแมวไปปล่อยวัดทีเรียกไรเดอร์มาไรเดอร์เห็นว่าเป็นแมวแล้วในรูปนั้นก็น่ารักด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ไปหาเพื่อนที่เขาชอบเลี้ยงแมวแมวก็ได้อยู่กับเจ้าของอู่ที่ชอบเลี้ยงแมวคนชอบเลี้ยงแมวเห็นกับแบบนี้เขาก็ตะครุบเลยคุณหรอกเอาสิ
1: ใช่
0: แต่ว่าไอ้เจ้าของมันเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างใจร้ายอ่ะคุณราพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วก็จ้างไรเดอร์คงไม่อยากไปปล่อยเองเพราะเดี๋ยวนี้วัดหลายวัดเนี่ยเขาสาบแช่งเลยนะคนเอาหมาเอาแมวไปปล่อยที่วัดเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นภาระของวัดแล้วผมว่าใจต้องจิตใจต้องดำพอสมควรเนี่ยเลี้ยงมาดีๆพอถึงเวลาขึ้นมาเอาไปปล่อยวัดเนี่ยดูข่าวอื่น
1: โอ้มีข่าว ตำรวจทหารและก็เจ้าหน้าที่ปปส.ภาคหนึ่งครับเขาร่วมกันสกัดจับแก๊งขนยาเสพติดเป็นผู้หญิง2คนครับคนแรกอายุ58ปีคนที่2อายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดยะโสธรครับสกัดจับบนถนนมิตรภาพหน้ากองบังคับการภูธรจังหวัดสระบุรีเลยครับพื้นที่แก่งคอยได้ของกลางเป็นยาบ้า10กระสอบรวม2ล้านเม็ดครับตีเป็นมูลค่าที่60ล้านครับใส่มาในท้ายกระบะของรถเก๋ง Honda City อันนี้ก็เป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นยึดยาบ้ามาได้6,700,000 เม็ดนะครับแล้วก็แกะรอยจนกระทั่งมาพบรถเก๋งคันนี้บรรทุกมาอีกทีหนึ่งก็เลยสกัดจับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมาร่วมแถลงข่าวด้วยครับ
0: กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยติดค้างมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวนแล้ว11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์69บัดนี้กระทรวงต่างประเทศขอแจ้งว่าล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่พบผู้ประกอบที่เป็นผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงต่างประเทศยินดีต่อพนักงานต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานงานติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฝนที่แถวแจ้งวัฒนะเนี่ยก็นำลงมาเลยคุณธราพงศ์ใครที่ลงทางด่วนจะเลี้ยวซ้ายเข้าแจ้งวัฒนะเพื่อผ่านเซ็นทรัลแจ้งไปชัยพฤกษ์อะไรแถวโน้นเนี่ยต้องทำใจนะรถติด
1: ครับ
0: ครับ
1: ตระกูลใหญ่ตระกูลร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีข่าวเยอะก็คือตระกูลพิรมภักดีครับล่าสุดวันนี้เขาออกแถลงการครับตระกูลพิรมภักดีประกาศตั้งสภาครอบครัวเพื่อดูแลให้กับดูแลคดีให้กับทรายสก็อตให้ได้รับความเป็นธรรมครับพุทธบ่าวสภาครอบครัวเลยนะ
0: อันนี้หมายถึงว่าคนที่ยืนอยู่เข้าข้างกับคุณทราย
1: ครับ
0: คุณทรายว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: ทางตระกูลครอบครัว
1: ตระหนักดีว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามและความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องร้ายแรงและจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาด้วยความละเอียดอ่อนความเห็นอกเห็นใจความรับผิดชอบและเคารพต่อบุคคลทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบโดยตระกูลได้รับทราบถึงความกังวลต่อสาธารณะต่อเรื่องดังกล่าวและมุ่งมั่นที่จะให้เรื่องนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเป็นธรรมและโดยคำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
14: สถานีโทรทัศน์อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลาง
15: บริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
16: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
17: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ร่วมสนับสนุน
20: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้พุธที่1กรกฎาคม2569ไปดูเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับกับความชัดเจนโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าหลังจากมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะครับว่าทางด้านของนายสันติธรเนี่ยได้รายงานตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงซึ่งจะสรุปในวันนี้แล้วก็รายงานตนในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจากการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยก็จะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยซึ่งต้องดําเนินการแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนก็จะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดยังไงและใครอยู่ในกระบวนการนี้นะครับมีคำถามว่าข้าราชการระดับใดก็ไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่เนี่ยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานในการตรวจสอบยืนยันหากผลสอบเสร็จก็จะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนนะครับผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่นั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแล้วก็ปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องนำข้อมูลเนี่ยมาประกบหรือว่ามาชนกันนะครับแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องซึ่งยังไม่ทราบถึงรายละเอียดนะครับส่วนความคืบหน้าของการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงที่อ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายอันสิทธิ์ก็บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดๆก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับส่วนวันนี้ที่มีกระแสข่าวบอกว่าคนที่ชื่อกิจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่ง2ห้องนั้นเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าตนไม่ทราบส่วนที่คนชื่อกิจจะแจ้งความจับคนชื่อส้มนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีใจสุดท้ายเนี่ยต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได้ดังนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกให้ไปร้องยังสำนักนายกซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ระบุว่าข้อมูลเนี่ยให้เป็นความลับชั้นสุดยอดนะครับยืนยันว่าตนเนี่ยไม่รู้จักกับคนที่ชื่อกิจหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าคนที่ชื่อกิจเนี่ยอยู่ในแวดวงนักการเมืองท้องถิ่นก็ต้องรอดูนะครับว่าบทสรุปในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้จะออกมาอย่างไรนั่นคือมิติในส่วนของการตรวจสอบของฝ่ายข้าราชการประจำนะครับส่วนเรื่องของมิติที่เกี่ยวข้องกับทางฝ่ายบริหารฝ่ายการเมืองนะครับความไม่ลงรอยกันหรือความขัดแย้งระหว่างสองนอนในพรรคภูมิใจไทยเอาเนี่ยระดับแกนนำพรรคก็ออกมาปฏิเสธกันเหมือนอย่างที่ได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับก็นั่นเป็นเรื่องภายในนะครับคุยกันได้เคลียร์กันลงตัวก็คงไม่มีอะไรแต่ว่าปัญหาเรื่องของความทับซ้อนปัญหาเรื่องของการสั่งการในส่วนของฝ่ายการเมืองที่มีไปยังข้าราชการระดับสูงในระนาบของฝ่ายบริหารของกระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทางด้านของนายอดุลย์ จันทร์ วีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คงต้องมีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยอย่างเข้มข้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นหรือว่าแม้ภาษาสื่อที่เขาใช้บอกว่าเกิดภาวะในเรื่องของการล้ำเส้นของการใช้อำนาจเนี่ยนะครับกันจนมากเกินไปนะครับก็เรียงดังว่านี้ก็รอนะครับบทสรุปของกระทรวงมหาดไทยจะออกมาแบบไหนแต่ว่าไม่ว่าจะออกมายังไงนั้นเนี่ยก็คงต้องมีการประสานข้อมูลกับทางด้านของทางสำนักงานปปช.ที่ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับถ้าเกิดออกมาแล้วไม่ตรงกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นความเสียหายที่บอกว่าใช้เวลา7วันแล้วสรุปมาแล้วรีบสรุปแล้วถ้านะครับของการดำเนินการของปปช.ซึ่งร่วมกับทางกองบังคับการปปป.นั้นเนี่ยผลออกมามันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ครับแต่ก็ยังไงก็รอติดตามกันก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของคดีเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสของสายการบินนะครับก็ข่าวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าเป็นสายการบินไทยก็คือสายการบินไทยนะครับอายุ26ปีในฐานะลูกเรือของเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับในการลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียในเหตุเกิดเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับทางนางสาวอาริภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.นะครับในฐานะโฆษกของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยก็บอกว่าความคืบหน้าในการขยายผลคดีที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมไปดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของปปส.เองนะครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP เข้าหารือพูดคุยเพื่อขยายผลทางคดีนะครับในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการให้ปากคำของแอร์สาวไทยข้อมูลการเดินทางในวันดังกล่าวรายชื่อผู้รับพัสดุปลายทางนะครับก่อนที่แอร์สาวไทยจะถูกทางการออสเตรเลียจับกุมรวมถึงแลกเปลี่ยนประสานงานทางด้านข้อมูลการข่าวเกี่ยวกับกระบวนการลักลอบขายยาเสพติดข้ามชาติในทุกมิตินะครับซึ่งในการเดินทางไปส่งสินค้าของแอร์สาวในวันเกิดเหตุก็คือ25มิถุนายนเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฟบินการทำงานปกติของเจ้าตัวอยู่แล้วนะครับที่จะต้องเดินทางไปยังท่าอากาศยานเมลเบิร์นของออสเตรเลียเบื้องต้นเนี่ยพบว่าไม่ได้มีการแลกไฟเที่ยวบินกับเพื่อนแต่อย่างใดหรือที่ในวงการเรียกกันว่าOn Duty นะครับประธานOn Duty เนี่ยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยแอร์สาวรายนี้ก็มักจะมีไฟบินไปยังเมลเบิร์นบ่อยอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่มีสิ่งใดที่บ่งชี้ว่านะครับแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยอยู่ในกระบวนการขายยาเสพติดแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปักใจทั้งสองด้านซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตในหลากหลายประเด็นเพราะว่าหนึ่งด้วยทางการออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องยาเสพติดแต่ว่าทำไมแอร์สาวรายนี้จึงรับฝากหิ้วของไปยังประเทศปลายทางนะครับซึ่งถ้าหากดูจากแอร์โฮสเตสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีใครรับฝากหิ้วของจากคนคนนี้นะครับหลายคนเนี่ยจะระมัดระวังกันเป็นอย่างมากนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการทำหน้าที่ตรงนี้แล้วหิ้วของออกนอกประเทศเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งการที่แอร์สาวรายนี้ไปรับฝากหิ้วของไปประเทศปลายทางออสเตรเลียเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นความเสี่ยงสูงอันนี้นะอันนี้เมื่อวานนี้เราพูดกันอันนี้คือในมุมวิเคราะห์หรือว่าในมุมความเห็นนะครับที่ผมได้บอกในเรื่องของการตั้งข้อสังเกตไปแต่อันนี้ในเรื่องของรองเลขาธิการปปส.ก็เป็นคนพูดนะครับว่าแปลกใจว่ารับหิ้วไปทั้งที่รู้ว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นความเสี่ยงสูงขณะเดียวกันราคาที่นะครับมีการรับจ้างหิ้วฝากของกลับเนี่ยก็อยู่ในเรทราคาต่ำเพียง 8,800 บาทเท่านั้นซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยว่ามันสมเหตุสมผลยังไงหรือเปล่านะครับอีกทั้งที่พักอาศัยของครอบครัวหรือว่าแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ชีวิตของแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้รู้หรานะครับแล้วก็การจะด่วนสรุปว่าต้องตกเป็นเหยื่อในกระบวนการขายยาเสพติดข้ามชาติหรือเปล่านั้นเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ในทันทีเพราะจะต้องขยายผลดูให้ครบรอบด้านก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยก็มีหน้าที่ตั้งคำถามและข้อสังเกตเพื่อคลี่คลายและก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อที่จะได้ตัดข้อสงสัยในประเด็นต่างๆออกไปนะครับโดยนางสาวอาริภักดิ์รองเลขาธิการปปส.เนี่ยยังได้บอกด้วยว่ากรณีที่ปปส.จะต้องหารือกับตำรวจทางออสเตรเลียในวันนี้นั้นเนี่ยนะครับก็อยากรู้ด้วยว่าบุคคลที่เป็นผู้รับพัสดุปลายทางจากแอร์โฮสเตสสาวคนดังกล่าวนั้นคือใครและต้องเข้ารับกี่โมงหรือแอร์โฮสเตสคนดังว่าเนี่ยจะต้องเดินทางไปส่งให้จุดหมายปลายทางใดต่อไปหรือไม่นี่จะว่าพัสดุดังกล่าวเนี่ยมีการระบุชื่อผู้รับปลายทางและก็ทราบว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าชื่อนั้นเนี่ยแอบอ้างเป็นคนไทยหรือจะเป็นชาวต่างชาติสัญชาติใดหรือเปล่านะครับสำหรับบัญชีแอคเคาท์ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Rose Rose นะครับที่ได้มีการทักแชทข้อความใน Messenger Facebook หาแอร์สาวในช่วงวันที่18ถึง19มิถุนายนนั้นเนี่ยขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างเข้มข้นว่าใครอยู่เบื้องหลังของการใช้บัญชีดังกล่าว นะครับเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยบัญชีแอคเคาท์ได้มีการปิดตัวลงทันทีจึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ด้านไอทีของปปส.เนี่ยต้องไปตรวจสอบประวัติการใช้งานของบัญชีดังกล่าวที่ผ่านมาแล้วก็ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวเนี่ยได้มีการทักแชทหวานแหไปยังลูกเรือหลายรายนะครับทางนี้เนี่ยกรณีที่มีบัญชีแอคเคาท์ใน TikTokที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนะครับได้ตระเวนทักแชทหาลูกเรือเพื่อขอฝากหิ้วของไปยังประเทศออสเตรเลียนั้นเนี่ยจะเป็นบุคคลเดียวกันกับโรสที่ทักแชทใน Facebook ไปหาแอร์สาวคนดังกล่าวนะครับที่เรียกกันว่านางสาวมีนาเนี่ยนะครับที่ถูกจับกุมหรือไม่นั้นเนี่ยต้องย้อนไทม์ไลน์ว่าแอร์สาวคนดังกล่าวเนี่ยได้มีการประกาศลงใน Facebook ว่าตัวเจ้าตัวเองเนี่ยรับหิ้วของนะครับทำให้บัญชี Facebook ชื่อดังกล่าวเนี่ยโรสเนี่ยจึงทักเข้าไปในแชทข้อความนะครับจึงยังไม่สามารถด่วนสรุปในตอนนี้ได้ว่าบัญชี Facebook นะครับชื่อโรสเนี่ยจะเป็นผู้ใช้งานเดียวกันกับบัญชีใน TikTok ที่ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งแป้งที่แปลว่าแป้งนะครับที่เที่ยวตระเวนทักหาลูกเรือหลายคนในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอาจจะมีวิธีการภายในกลุ่มขบวนการก็เป็นได้นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องขยายผลสุดทราบกันก่อนนะครับแต่ว่าไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงและเมื่อเกิดการจับกลุ่มขึ้นเนี่ยก็มีการทยอยปิดแอคเคาท์โดยทันทีนะครับสำหรับกรณีที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับได้มีไรเดอร์ชายเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจบุทรหรือว่าสภ.สำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการยืนยันว่าตนเนี่ยมีหน้าที่ส่งพัสดุเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและก็เป็นการเข้าเวรแทนเพื่อนที่หยุดในวันอังคารเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยตนไม่ได้วิ่งส่งพัสดุในเส้นทางนี้เนี่ยนะครับตนก็ได้รับรายงานว่าไรเดอร์ชายคนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันกับที่ส่งพัสดุให้แอร์สาวที่คอนโดเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าไรเดอร์ชายรายนี้เนี่ยได้เข้าส่งพัสดุที่คอนโดในวันที่23มิถุนายนจึงเป็นคนละคนกันแต่ว่าต้องขอบคุณที่ไรเดอร์ชายเนี่ยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจอาจจะเนื่องด้วยมีคลิป

ดูฝ่ายของกล้องวงจรปิดของคอนโดนั้นก็พบว่ามีผู้ส่งพัสดุที่มีไทม์ไลน์เวลาใกล้เคียงกัน2รายนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนะครับซึ่งก็มีรายเดอร์ชายที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาส่งพัสดุอย่างคอนโดในช่วงเที่ยงของวันที่22มิถุนายนนะครับและก็อีกคนหนึ่งก็คือขับรถเก๋งเข้ามาส่งพัสดุเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ถือกล่องลังพัสดุขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจขยายผลว่าใครคือคนส่งพัสดุให้กับแอร์สาวรายนี้นะครับทางนี้เนี่ยพอมีการส่งพัสดุในช่วงเที่ยงแล้วเนี่ยแอร์สาวก็ได้กลับเข้าคอนโดเวลาประมาณบ่ายสองแล้วก็ถือกล่องพัสดุขึ้นห้องนอนไปนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าการประชุมระหว่างสำนักงานปปส.และก็ตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยนะครับในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ประสานข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับซึ่งในช่วง10โมงเช้าของวันนี้เช่นเดียวกันนะครับรายเดอร์ชายที่เดินทางเข้าพบตำรวจสภ.สำโรงเหนือจังหวัดสุราษฎร์การเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีการเดินทางเนี่ยเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ปปส.ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันนะครับวันมีหลายมุมมันเป็นเรื่องนะครับที่ต้องตรวจสอบกันหลายเรื่องหลายราวหลายมุมมองนะครับเราว่าเออนะครับสิ่งที่ตัวผู้กระทําผิดนะครับที่ถูกดําที่ถูกจับกุมนั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของกระบวนการว่าทําไมถึงลักลอบนะครับแล้วก็ขนแล้วก็หิ้วไปได้มันมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรหรือเปล่านะครับเรื่องของหน่วยงานนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกกันนะครับว่าอย่างกรณีของทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เนี่ยไม่น่าจะอยู่ในข่ายที่จะถูกสังคมตั้งข้อคำถามด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ากรณีของ เครื่องตรวจจับที่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะเนี่ยนะครับก็บอกแล้วเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของ เครื่องมือตรวจจับในเรื่องของวัตถุระเบิดนะครับเรื่องของการป้องกันวินาศกรรมส่วนเรื่องของการตรวจหาสารเสพติดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ AOT มันต้องมีหลายหน่วยงานในการบูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบนะครับก็เรื่องดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายังคงต้องตามกันอย่างใกล้ชิดขยายผลแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยกระจ่างชัดนะครับต้นทางปลายทางคืออะไรในมุมของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนั้นเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลนะครับเรื่องของเฮโรอีนขนาด1กิโลกรัมหลุดลอดไปถึงออสเตรเลียได้นั้นเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ธรรมดาครับทีนี้มาดูนะครับอีกหนึ่งเรื่องหลังชัยชนะของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้ว่าราชการได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมอีกหนึ่งสมัยนะครับได้คะแนนเสียงถล่มทลายล้าน500,000กว่าคะแนนนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในส่วนของผู้ว่ากทมนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้ว่า2สมัยนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคนแรกที่ทำได้นะครับนั่นก็คือพลตรีจำลองศรีเมืองนะครับแล้วก็อีก1คนนะครับที่ได้รับเลือกกลับอีก2รายนะครับที่ได้รับเลือกกลับเข้ามาก็คือคนจากพรรคประชาธิปัตย์ก็คือนายอภิรักษ์กษโยธินแล้วก็ทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับทำให้มีการมองกันว่าสิ่งที่เป็นชัยชนะของนายชัชชาติรอบนี้นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นภาระงานเนี่ยมันต้องหนักขึ้นบนความคาดหวังแน่ๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับก็คือจากจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับบอกว่าคนกรุงเทพในกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดนะในรอบ30ปีแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับเสียงที่มาน้อยแต่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกนะครับตัดสินใจที่จะเลือกทางด้านของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยให้มาเป็นผู้ว่ากทมอีกสมัยหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนนอกเหนือจากงานหนักนะครับที่รออยู่เบื้องหน้านะครับแต่ก็มีปัญหานะครับสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างของการหาเสียงก็คือเรื่องของการทุจริตนะครับที่มีการกล่าวหากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบอากงเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเมื่อการกลับเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่ากทมสมัยที่2แล้วนั้นเนี่ยนอกเหนือจากงานที่จะต้องทำนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนกรุงเทพแล้วนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของการป้องกันการป้องปรามนะครับในเรื่องของการกวาดล้างการทุจริตนะครับในส่วนของกทมนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานหนักงานเหนื่อยนะครับที่
ทางด้านของว่าที่ผู้ว่าสมัยที่2อย่างนายชัชชาติเนี่ย

0: ต้องคิดกันให้เรียกว่าคิดกันหนักแล้วก็ทำกันให้เกิดภาพที่ชัดเจนนะครับทีนี้ย้อนกลับไปดูผู้ว่ากทม2สมัยที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับกรณีของพลตรีจำลองนะครับก็ตัดสินใจลาออกนะครับในช่วงที่เป็นผู้ว่าสมัย2เนี่ยไปลงการเมืองระดับชาตินะครับในการตั้งพรรคพลังธรรมลงเลือกตั้งใหญ่ขณะที่ทางด้านของนายอภิรักษ์นะครับตอนนั้นเนี่ยมีการตัดสินใจลาออกหลังเลือกตั้งได้เพียงแค่2เดือนนะครับเพราะว่าถูกชี้มูลความผิดคดีทุจริตรถและก็เรือดับเพลิงนะครับด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เองเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับก็ต้องเขาเรียกว่าพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเนื่องจากว่าการยึดอำนาจโดยคสช.นะครับมาก็ถูกมาตรา44ละสั่งให้ออกจากตำแหน่งนั่นเองนะครับก็อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับการทำงานของผู้ว่ากทม.แต่ทางด้านของอาจารย์ชาติชาติเองเนี่ยนะครับในสมัย2อย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าโจทย์เรื่องของงานที่ต้องบอกว่างานหนักและก็จะเหนื่อยมากขึ้นเนี่ยโจทย์เรื่องของกระบวนการตรวจสอบเรื่องของการป้องกันเรื่องของการกวาดล้างการทุจริตเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจำนวนของสกในฝ่ายนิติบัญญัติของสภากทมนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของพรรคประชาชนพรรคสีส้มเนี่ยได้สกมา22ที่นั่งอาจจะไม่ถึงครึ่งของสภาทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยถ้านะครับพนึกกำลังกันในเรื่องของการสร้างกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าก็จะเป็นงานหนักและเหนื่อยนะครับกับทางด้านผู้ว่ากทม.อยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกกันตรงนี้นะครับว่าต้องเข้าใจสภาพนะครับว่าการทำงานในสภากทม.เนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบกับทางด้านของสภาใหญ่นะครับที่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลชัดเจนการทำงานของฝ่ายบริหารกทม.กับฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายสภากทม.นั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการทำงานในลักษณะเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของการปกครองท้องถิ่นลักษณะพิเศษนะครับที่มันมีเรื่องของสภาพปัญหาที่มันมีเรื่องของคุณภาพชีวิตที่มันมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพเนี่ยนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องสอดประสานกันซึ่งที่ผ่านมาตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหลายเรื่องที่มันเป็นโจทย์ยากๆนะครับทีมฝ่ายบริหารของอาจารย์ชัดชาติเองก็สามารถที่จะประสานลงตัวได้รับแรงหนุนจากสภากทม.มาเป็นอย่างดีคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแม้จะตั้งต้นด้วยโจทย์ว่าพรรคสีส้มได้สกมา22คนแต่ว่าเมื่อไม่ถึงครึ่งนะครับอีก28เสียงที่เหลือนะครับมันก็แน่นอนนะครับเมื่อผู้ว่ากทม.สามารถที่จะทำงานประสานได้กับทุกฝ่ายทุกพรรคการเมืองนะครับมันก็ทำให้เรื่องของการพูดคุยหารือนะครับกับเรื่องสำคัญสำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องการเสียงสนับสนุนของสภากทม.เนี่ยก็ไม่น่าที่จะติดขัดหรือมีปัญหาอะไรได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรอกระบวนการของการได้เข้าไปทำงานของทั้งสองฝ่ายกันนะครับสักระยะหนึ่งก่อนนะครับจึงจะมองภาพใหญ่ได้วันนี้ก็เป็นแต่เรื่องของการคาดการณ์การวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานากันไปเมื่อเห็นผลการเลือกตั้งแล้วก็เท่านั้นเองนะครับไปดูกันวันนี้เนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญมีมติอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคำร้องนะครับนายอภินันท์ ชวีรกูลกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับปมในเรื่องของการมีการตั้งนั่งคุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาตินะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยคดีที่นายธนวิทย์วงศ์ธารทิพย์นะครับร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินผู้ถูกร้องที่1เนี่ยมีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์ผู้ถูกร้องที่2ให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและก็สั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศนะครับเป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาตินะครับก็ประกอบกับทางด้านของนายพิพัฒน์เนี่ยนะครับแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานีบริการขาดแคลนจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนทำให้ผู้ร้องเนี่ยได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองเนี่ยเป็นการกระทำที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็เป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่ง กระทำการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกร้องทั้งสองนะครับตามรัฐธรรมนูญก็หลายมาตรานะครับในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องแล้วก็คำร้องเพิ่มเติมแล้วก็เอกสารประกอบเนี่ยไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเนี่ยถูกละเมิดสิทธิที่หรือเสรีภาพโดยตรงแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งของผู้ถูกร้องทั้งสองนะครับซึ่งผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1ประกอบกับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170นั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82บัญญัติให้ส.ส.หรือส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาเนี่ยมีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานสภานะครับที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องเนี่ยส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือให้ทางด้านของกกต.เนี่ยมีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องหรือว่าผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา47วงเล็บ2นะครับซึ่งมาตรา46วรรค3บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณานะครับดังนั้นเนี่ยผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้นะครับเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องนะครับตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับคำยื่นคำร้องยื่นฟ้องกกต.ปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับที่มีการอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นเพียงเรื่องของการแสดงความเห็นไร้เหตุผลโต้แย้งและก็ย้ำชัดว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับในส่วนของกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะพักเพื่อกลับมาติดตามช่วงครบครึ่งคมนาคมกันนะครับก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์กับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวิสของเราเพิ่มเติมนะครับบอกกันเป็นประจำที่เราพบกันนะครับก็คือในส่วนของช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามด้วย Around News FM 97.0 MSZนะครับตัวย่อของเมกะเฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามก็คือช่องทางผ่านทาง X นะครับติดค้นหา @around_newsfm97 นะครับaround_newsfm97 ก็ฝากคุณฟังไปกดติดตามนะครับรับฟังรายการแบบเรียลไทม์พร้อมกันตรงนี้หรือจะฟังเป็นการไปรับฟังรายการย้อนหลังนะครับมากไปกว่านั้นก็คือทั้ง2ช่องทางเนี่ยก็มีข่าวคราวประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ประชาชนมีข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับที่นอกเหนือจากเรานำเสนอผ่านทางวิทยุตรงนี้เนี่ยให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับข่าวคราวเกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งนะครับในแวดวงต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ได้ติดตามเพิ่มเติมกันมากขึ้นด้วยนะครับฝาก2ช่องทางดังว่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: มีข่าวดีมาบอกกับคุณผู้ฟังนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดเต็มดีแรงนะครับเสริมแคมเปญ77 Easy Pass นะครับคืนค่าผ่านทาง 50% แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Passกับนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดินหน้าส่งเสริมมาตรการการใช้งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติเพื่อเป็นการยกระดับการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบ Easy Pass นะครับโดยมอบสิทธิพิเศษรับเงินคืน 50% ของค่าผ่านทางในวันที่7กรกฎาคม2569ก็คือวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับวันที่7เดือน7นั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา 00:01 ของวันที่7ไปจนถึง 23:59 นะครับซึ่งจะได้รับเงินคืนในรูปแบบเงินสะสมเข้าบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass นะครับผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประวัติการใช้งานแล้วก็เติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass อันนี้สามารถสมัครได้ที่ศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทั้ง7สายทางหรือจะประธานด้วยครับจะสมัครผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ True Money Wallet นะครับตัวเครื่องจะจัดส่งถึงบ้านภายใน 3-5 วันทำการนะครับซึ่งแคมเปญดังกล่าวนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนการเดินทางที่สะดวกประหยัดเวลาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการทางพิเศษนะครับก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังประชาชนผู้สนใจในสมัครและก็ใช้งานบัตร Easy Pass เพื่อร่วมรับสิทธิประโยชน์พิเศษจากกิจกรรมที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังเปิดโครงการ Easy Pass New Member 2026เปิดประสบการณ์สดใหม่ให้คุณด้วยนะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเปิดโครงการ Easy Pass New Member 2026เปิดประสบการณ์สดใหม่ให้คุณสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass นะครับอันนี้สามารถดำเนินการสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass ระหว่างวันที่1กรกฎาคมก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิงหาคมนี้แล้วก็มีการใช้บริการทางพิเศษโดยชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยบัตร Easy Pass ภายในวันที่31สิงหาคมไม่น้อยกว่า500บาทนะครับก็จะได้สิทธิ์รับเงินคืนลงในบัตร Easy Pass มูลค่า50บาทหรือมีการใช้บริการทางพิเศษโดยชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยบัตร Easy Pass ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์เงินคืนลงในบัตร Easy Pass มูลค่า100บาทนะครับโดยได้รับเงินคืนภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับสำในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับไปดูนะครับผ่านทางเว็บไซต์ได้exact.co.th นะครับแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็คือ thaieasypass นะครับ .exact.co.th นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Exact Portal นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook นะครับExact Society นะครับแล้วก็ Facebook Expressway Thailand นะครับ LINE @Exact Society นะครับ @exact society หรือว่า Exact Call Center 1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็คือเรื่องดีๆจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามทางบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะครับเดินหน้าพัฒนาท่ากาศยานหาดใหญ่นะครับเน้นทัชพอยต์ของผู้โดยสารลุยปรับปรุงโถงผู้โดยสารขาออกห้องน้ำในอาคารนะครับก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปีหน้านะครับแล้วก็การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อรองรับผู้แสวงบุญอันนี้จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมปี หน้า2570เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงระบบเคาน์เตอร์เช็คอินระบบสายพานลำเลียงสัมภาระนะครับทางด้านของบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะครับได้มีการรายงานว่าทั้ง AOT เนี่ยได้เดินหน้าปรับปรุงท่ากาศยานหาดใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการความสะดวกสบายและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของผู้โดยสารในอนาคตมุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะท้อนเอกลักษณ์และความอบอุ่นของพื้นที่ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงนะครับในที่ AOT เนี่ยจะทำการปรับปรุงโถงผู้โดยสารขาออกชั้น2ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสารรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองจะมีการปรับปรุงทั้งด้านสถาปัตยกรรมและก็ระบบประกอบอาคารที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวหาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมไทยจีนและก็มุสลิมนะครับผ่านการนำเอาลวดลายและก็อัตลักษณ์ทางศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองที่ถือว่ามีความแตกต่างและก็อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของบรรยากาศที่อบอุ่นและก็เป็นมิตรและก็ยังคงความทันสมัยสวยงามนะครับซึ่งแผนดำเนินงานกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2570นะครับในเรื่องของการปรับปรุงโถงผู้โดยสารขาออกนะครับชั้น2แล้วก็เรื่องของการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสารแล้วก็การปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการเตรียมที่จะปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อรองรับผู้แสวงบุญแล้วก็ผู้ติดตามในช่วงการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับโดยการออกแบบพื้นที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายแล้วก็โปร่งโล่งนะครับเพื่อเป็นพื้นที่พักคอยที่ช่วยลดความแออัดของผู้โดยสารและก็สร้างความรู้สึกสบายใจและก็มั่นใจในทุกขั้นตอนของการเตรียมตัวเดินทางนะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งระบบปรับอากาศปรับปรุงห้องน้ำห้องละหมาดก่อสร้างทางลาดเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการปรับปรุงระบบประกอบอาคารเนี่ยให้มีความพร้อมต่อการให้บริการมากยิ่งขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2570นะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับด้านมาตรฐานความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน AOT ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระโดยติดตั้งระบบinline baggage นะครับ screening พร้อมเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ระบบตรวจสอบสัมภาระแบบอัตโนมัติเพื่อให้การตรวจสัมภาระเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารตามมาตรฐานสากลก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีหน้านะครับแล้วก็ทาง AOT เนี่ยยังมีแผนปรับปรุงถนนทางเข้าออกป้อมรักษาการด้วยขยายช่องจราจรบริเวณทางเข้าเนี่ยเป็น3ช่องจราจรเพิ่มจุดตรวจรักษาความปลอดภัย6ช่องตรวจนะครับแบ่งเป็นรถยนต์จำนวน4ช่องตรวจแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยจำนวน2ช่องตรวจแล้วก็มีการขยายพื้นที่รองรับแถวคอยของยานพาหนะซึ่งก็จะช่วยให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2571นะครับนี่ก็คือการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ของทาง AOT นะครับไปต่อกันที่กรมการขนส่งทางบกนะครับจับมือกับ8แอปพลิเคชันยกระดับรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยมี8แอปพลิเคชันนะครับก็คือ Grab Bolt InDriveทาด้าแม็กซิมไลแมนลาล่ามูฟแล้วก็ฟินโกโก้นี่นะครับร่วมลงนามในประกาศดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เป็นไปตามกฎหมายมีมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยที่นายสิริพงษ์ได้บอกว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและก็มีคุณภาพรวมถึงการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันนะครับได้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงาน5ด้านไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผู้ขับรถให้มีมาตรฐานและก็มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องการสร้างหลักประกันความปล ลอดภัยในทุกการเดินทางการพัฒนาระบบข้อมูลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมและปรับปรุงกฎหมายกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการนำรถเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและก็จะต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถเนี่ยมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยหลังจากวันที่30กันยายนนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นและแอปพลิเคชันเนี่ยต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจผู้ขับรถก็มีโอกาสประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเนี่ยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันอย่างโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับด้านของนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่ากรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับรถเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องนะครับมีการเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้เพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกดำเนินการในวันทำการปกติแล้วก็มีการประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้รวบรวมรายชื่อและก็นัดหมายผู้ขับรถเนี่ยเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็จะพัฒนาระบบกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับทั้งการตรวจสอบข้อมูลผู้ขับรถและก็รถที่ให้บริการการติดตามกรณีเกิดเหตุหรือว่าพบการกระทำผิดการจัดการข้อร้องเรียนแล้วก็การประสานข้อมูลกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถตรวจสอบและก็ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยยึดประโยชน์และก็ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ให้บริการนะครับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเดินทางนะครับด้วยรถสาธารณะของประชาชนนะครับปิดท้ายกันวันนี้ด้วยทางกรมทางหลวงชนบทนะครับกับการเปิดใช้ถนนสายพล2043จังหวัดพิษณุโลกหนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็บอกว่ากรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและก็ยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสายพล2043บ้านสนามคลีอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วนะครับโครงการนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นของโครงการเชื่อมกับทล.นะครับ126บริเวณกิโลเมตรที่0บวก400และก็จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทล1065บริเวณกิโลเมตรที่69บวก250ได้ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตนะครับมีความกว้าง10เมตรช่องจราจรกว้าง7เมตรไหลทางข้างละ 1.5 เมตรรวมระยะทาง 2.8 กิโลเมตรใช้งบประมาณดำเนินการ 39.99 ล้านบาทนะครับเมื่อเปิดให้ประชาชนได้สัญจรแล้วเนี่ยด้านเศรษฐกิจภาคการขนส่งก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ให้สามารถลำเลียงไปยังแหล่งรับซื้อหรือว่าตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาต้นทุนในการขนส่งสินค้ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นเนี่ยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าเดิมเนี่ยประชาชนในพื้นที่หมู่7บ้านท่าทองตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกเนี่ยได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางซึ่งเดิมถนนมีความคับแคบนะครับมีความกว้างเพียง6เมตรแล้วก็ไม่มีไหลทางนะครับประกอบกับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เป็นผลให้การคมนาคมขนส่งก็ล่าช้านะครับแล้วก็ถนนสายดังกล่าวเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6โรงพยาบาลพุทธชินราชสาขาเมืองแก่งใหญ่วัดป่าจันทราวาสนะครับตลาดชุมชนแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆนะครับก็แน่นอนการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปนี้นั่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมด้านสังคมเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และก็เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและก็กิจกรรมทางศาสนานะครับช่วยให้การสัญจรไปยังสถานศึกษาโรงพยาบาลหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับถนนหนทางถ้ามันดีเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนแล้วครับส่งเสริมคุณภาพชีวิตการเดินทางของพี่น้องประชาชนได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะพักกันแล้วก็กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของคุยข่าวอารานิวส์นะครับย้ำ2ช่องทางกับการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังครับช่องทางผ่านทาง Facebook สาขาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษสำหรับช่องทางทาง Facebook และก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับคุณฟังค้นหาaround_newsfm97 นะครับ @aroundnewsfm97 นะครับฝาก2ช่องทางนี้ให้กับคุณผู้ฟังไปกดติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเนี่ยให้มากๆด้วยนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาดูเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้อิหร่านประกาศปฏิเสธที่จะพบหารือโดยตรงกับคณะผู้แทนระดับสูงของสหรัฐที่เดินทางไปยังตะวันออกกลางนะครับรวมไปถึงบุตรเขยของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับขณะที่ทรัมป์ก็กำลังพิจารณาแผนโจมตีทางทหารระลอกใหม่นะครับแต่ว่านะครับสถานการณ์ตรงนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ส่องข่าวรอบโลกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านนะครับเปิดเผยว่าทางอิหร่านเนี่ยจะไม่เข้าร่วมประชุมโดยตรงกับคณะผู้แทนระดับสูงของสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมายังภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับหลังจากเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้โดยบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจำเป็นต้องตกลงเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนให้ชัดเจนซะก่อนนะครับก่อนที่จะขยับไปหารือในประเด็นที่ยากกว่านะครับเช่นเรื่องของการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับท่าทีที่ปรากฏที่อิหร่านแสดงออกมาณวันนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังคงมีความเห็นต่างกันอย่างมากในโครงสร้างข้อตกลงเบื้องต้นซึ่งกำหนดให้อิหร่านเนี่ยต้องยุติการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุสแลกกับการได้รับผลประโยชน์จูงใจทางการเงินแล้วก็กำหนดกรอบเวลาเจรจา60วันเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ถาวรนะครับแม้ว่าทางด้านของจาเร็ดคุชเนอร์บุตรชายของประธานบุตรเขยของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและก็สตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐจะเดินทางไปถึงกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูงแต่ว่าทั้งอิหร่านและก็กาตาร์ในฐานะเจ้าภาพยืนยันว่าคณะผู้แทนของสหรัฐจะได้พบกับตัวกลางเท่านั้นไม่ใช่การเผชิญหน้ากับผู้แทนอิหร่านโดยตรงนะครับทางนี้เนี่ยทางด้านของนายมาเจตเอาอัลซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายจะเริ่มการเจรจาทางเทคนิคในระดับที่ต่ำกว่าผ่านตัวกลางแทนนะครับส่วนนายอิสมาอิลบาคาฮีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าไม่มีการกำหนดตารางการประชุมในทุกระดับกับฝ่ายอเมริกันในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับทั้งในขณะที่ทางด้านของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะครับก็รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวในสหรัฐว่าทางโดนัลด์ทรัมป์ได้หารือกับพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกแดนเคนประธานคณะเสนาธิการร่วมนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกลับสู่สงครามเต็มรูปแบบแล้วก็การเปิดฉากโจมตีทางทหารเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเนี่ยรายงานระบุว่าขณะนี้เนี่ยทรัมป์ตัดสินใจที่จะให้เวลาเพิ่มกับการทูตแม้ว่าก่อนหน้านี้จะออกมาข่มขู่อิหร่านผ่านสื่อสาธารณะเองก็ตามนะครับส่วนการขนส่งสินค้าทางเรือปัจจุบันเนี่ยเริ่มกลับมาดำเนินการได้บางส่วนผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบและก็ก๊าซธรรมชาติเหลว1ใน5ของโลกก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งข้อพิพาทใหม่กำลังก่อตัวขึ้นนะครับหลังจากที่มูฮัมหมัดบาเคอร์คาลิบาฟหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติบอกว่าอธิปไตยของช่องแคบฮอร์มุสเป็นของอิหร่านและโอมานนะครับแล้วก็อิหร่านเนี่ยเตรียมจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในกลางเดือนสิงหาคมนี้เมื่อระยะเวลาผ่อนผัน60วันสิ้นสุดลงนะครับด้านของเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงผ่านรายการThe Michael Knowles Show นะครับโดยบอกว่าสหรัฐจะไม่มีวันยอมให้อิหร่านเก็บค่าผ่านทางในหน้าน้ำสากลอย่างเด็ดขาดพร้อมกับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยปริมาณการไหลเวียนของน้ำมันผ่านช่องแคบได้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามแล้วและก็ในบางวันเนี่ยยังสูงกว่าเดิมนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีความแน่นอนสูงแต่ราคาน้ำมันโลกเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์หลังจากที่สหรัฐได้ทิ้งระเบิดโจมตีฐานทัพเรือของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านเนี่ยใช้โดรนโจมตีเรือสินค้าขณะที่อิหร่านก็ตอบโต้กลับด้วยการโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตแล้วก็บาเรนนะครับ อย่างไรก็ตามหน่วยงานเพื่อการค้าและการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินะครับหรือว่าอังกฤษเนี่ยก็เตือนว่าประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเปราะบางยังคงมีความเสี่ยงสูงจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและก็ราคาน้ำมันที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยสงครามดังกล่าวยังดันให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งสร้างแรงกดดันทางการเมืองอย่างมหาศาลต่อตัวทรัมป์เองนะครับก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสนะครับทำให้ทางด้านของทรัมป์และก็สกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยต้องออกมาเรียกร้องให้ผู้ค้าน้ำมันรายย่อยเนี่ยเร่งลดราคาขายปลีกในประเทศลง
นะครับข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านในครั้งนี้เนี่ยเดิมทีครอบคลุมไปถึงการยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลในเลบานอนที่อิหร่านหนุนหลังแต่ว่าทางด้านของนาบีแบรี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเลบานอนซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮิซบอลเนี่ยได้ออกมาแสดงความคลางแคลงใจต่อกรอบข้อตกลงที่สหรัฐเป็นตัวกลางระหว่างเลบานอนและก็อิสราเอลนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็ประเมินกันว่าข้อตกลงนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์หยุดชะงักยาวนานเนื่องจากว่ามีการผูกเงื่อนไขการถอนทหารของอิสราเอลออกจากตอนใต้ของเลบานอนเข้ากับการปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ยอมรับได้ยากสำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับก็อย่างเขาบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสถานการณ์ของสหรัฐกับอิหร่านที่ตะวันออกกลางนั่นเองนะครับเอาไปดูอีกเรื่องนะครับเรื่องของโลกร้อนนะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลจากโครงการข้อมูลนะครับจากโครงการ Copernicus Marine Service ของสหภาพยุโรปเนี่ยบอกว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 20.98 องศาเซลเซียสนะครับทำลายสถิติเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2023แล้วก็2024นอกจากนี้เนี่ยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ยังเป็นอีกช่วงเวลาที่มหาสมุทรทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงผิดปกติอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยอยู่ที่ 20.04 องศาเซลเซียสต่ำกว่าสถิติสูงสุดของช่วงเดียวกันในปี2024เนี่ยเพียงเล็กน้อยขณะที่หลายพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยยังเผชิญกับคลื่นความร้อนในทะเลที่ยืดเยื้อนะครับโดยที่ผู้อำนวยการของโครงการ Copernicus Climate Change Service นะครับคาร์โลบุนเตมโปเนี่ยบอกว่าสภาพของมหาสมุทรในปัจจุบันอาจเป็นสัญญาณของการเข้าสู่ช่วงใหม่ที่โลกยังไม่เคยเผชิญมาก่อนนะครับโดยบอกว่าเมื่ออุณหภูมิมหาสมุทรอยู่ในระดับสูงเช่นนี้และมีแนวโน้มเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในระยะอันใกล้โลกมีโอกาสเห็นการทำลายสถิติอุณหภูมิอีกหลายครั้งในช่วงหลายเดือนข้างหน้านะครับซึ่งเอลนีโญเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าปกติส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยความร้อนสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นและก็ส่งผลต่อรูปแบบกระแสลมเมฆและก็สภาพอากาศทั่วโลกนะครับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมรุนแรงในเปรูภัยแล้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาไฟป่าในออสเตรเลียนะครับรวมไปถึงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นชั่วคราวแล้วก็แบ่งเป็นการซ้ำเติมแนวโน้มโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ด้วยนะครับไซมอนฟานเกนิปนักสมุทรศาสตร์อาวุโสของโครงการโคเปอร์นิคัสมารีนเซอร์วิสเนี่ยบอกว่าปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะกลายเป็นหนึ่งในปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่โลกเคยบันทึกไว้โดยมีทั้งอิทธิพลของเอลนีโญและก็การสะสมก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับรายงานฉบับนี้เนี่ยยังมีขึ้นนะครับหลังจากการประเมินทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญขององค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเตือนว่ามหาสมุทรของโลกกำลังเผชิญวิกฤตที่ทวีความรุนแรงเนื่องจากว่าอุณหภูมิของทะเลเพิ่มขึ้นแล้วก็ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นนะครับมหาสมุทรถือว่ามีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพภูมิอากาศของโลกโดยดูดซึมโดยดูเรียกว่าดูดซับความร้อนส่วนเกินจากก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ปล่อยออกมาเนี่ยประมาณ 90% นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมหาสมุทรอุ่นขึ้นมันก็จะทำให้มีไอน้ำในชั้นบรรยากาศได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังให้กับพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็น้ำทะเลที่ร้อนเนี่ยยังขยายตัวส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและก็สร้างความเสียหายต่อแนวปะการังซึ่งอาจจะเกิดภาวะฟอกขาวและก็ตายลงจากการจากคลื่นความร้อนในทะเลที่ยาวนานนะครับสำหรับปะการังข้อมูลของโคเปอร์นิคัสเนี่ยบอกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยคลื่นความร้อนในทะเลได้แผ่ปกคลุมพื้นที่ประมาณ 82% ของมหาสมุทรทั่วโลกถือว่าเป็นระดับสูงเป็นอันดับ2รองจากปี2024นะครับคลื่นความร้อนในทะเลก็คือช่วงเวลาที่อุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลสภาพอากาศแล้วก็ทำให้สัตว์ทะเลจำนวนมากเนี่ยเสี่ยงต่อการตายนะครับรายงานยังระบุด้วยว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนสูงถึง 24.3 องศาเซลเซียสนะครับทำลายสถิติเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อปี2023แล้วก็ปีที่แล้วโดยกว่า 98% ของพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเผชิญคลื่นความร้อนในทะเลตลอดช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับขณะที่สถาบันด้านภูมิอากาศของสเปนบอกว่าคลื่นความร้อนในทะเลบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือได้สร้างสถิติความรุนแรงสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันผู้นำจีนให้คำมั่นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยให้แก่กองทัพเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียกระทบความเชื่อมั่นประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันก่อนเสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงขณะที่การดำเนินการกับบุคคลภายนอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลการตรวจสอบหรือที่มาของขบวนการได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
2: แต่ตอนนี้ความคืบหน้าของทีมตรวจสอบนะครับก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ในเรื่องของการเชิญบุคคลเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงระยะเวลาอีก 1-2 วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลรายงานนะครับท่านปลัดต่อไปนะครับ
1: นายวรสิทธิ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวและหากพบว่ามีบุคลากรของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานโดยปราศจากการแทรกแซงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกจากราชการกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ประชุมอกพ.กระทรวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิตติธารางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายปราณสุวีอ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณส วีเป็นผู้อำนวยการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยพัฒน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบว่ามีการโอนเงินดังกล่าวจึงส่งเรื่องแจ้งมาที่ส่วนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
3: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์
4: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
5: จากทางกกรก็ทำงานนั้นเราเนี่ยก็ได้เชื่อกับทางรัฐบาลก็ทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
4: นายพศกล่าวอีกว่ากกรยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายให้กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
6: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
7: อยากที่ว่าเราไม่มีใครช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใช้ช่วยใช้ปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็คนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอ่ะเพราะว่ามัน4เดือนใช่มั้ยคนก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อวันที่1วันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้2อาทิตย์เนี่ย
6: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
7: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่แล้วอะ
6: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
8: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
9: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
8: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกในท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อ

0: มาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
2: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรนี่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยและรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึงนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
3: กกต.ให้ความสังเกตก็คือตัวหนึ่งนะครับตัวเลขส่งออกเรามองว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัวเอ็กซ์พอร์ตมันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเรา import เพื่อ export แรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่า skill workforce ได้
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติ พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข

0: ค3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกาน่ารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกาน่าและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกาน่าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Art นะครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมพนะยนตรรักษ์นะครับและก็น้องจ้าอาจารย์พาทรสวัสดีสุขนะครับในช่วงวันนี้ฟังอะไรครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอันนี้รับรองว่าเป็นของแรงนะครับคือเวลาเราพูดถึงประเทศฮังการีนะครับเราก็อาจจะคิดถึงฟรานซ์ลิสต์เป็นหลักใช่ไหมครับแต่จริงๆฮังการีมีอะไรที่มันมากกว่าลิสต์นะครับแล้ววันนี้ผมได้พาบัณฑิตนะครับจากสถาบันลิสต์แคมเปญนะครับประเทศฮังการีมาเล่าเรื่องราวหลายเรื่องที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยขอเริ่มก่อนกับน้องจ้าว่าจุดเริ่มต้นในการเรียนดนตรีของน้องจ้ามาจากที่ไหนครับ
3: ครับจุดเริ่มต้นมันมาจากผมคิดว่ามันเริ่มมาจากที่บ้านครับจากที่บ้านที่พี่สาวผมเรียนที่โรงเรียนวัฒนวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนวัฒนวิทยาลัยเขาก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการขับร้องประสานเสียงอยู่ใช่แล้วตั้งแต่พี่ผมเด็กๆครับ
2: พี่จ๋านะครับ
3: ใช่ครับพี่จ๋าครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาผมลากติดไปด้วยอะไรเงี้ยครับตอนที่เขาไปแสดงคอนเสิร์ตเราก็จะได้ดูได้ซึมซับเข้าไปตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกครับว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่เขาก็พาไปเราก็ติดไปแต่ว่าก็เลยเหมือนกับได้คลุกคลีได้ฟังอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ตอนประถมที่เรียนที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกก็ได้ลองเริ่มเหมือนกับขับร้องประสานเสียงในโรงเรียนซึ่งก็ไม่ได้จริงจังมากครับแต่ก็เป็นกิจกรรมเริ่มแรก
2: เป็นกิจกรรมแบบว่าอาสาสมัคร
3: ใช่ใช่ครับก็เป็นแบบเอ็กซ์ตร้าคูริคูล่าตรงนั้นไปแล้วก็เราก็ลองร้องมาเรื่อย
2: ๆแล้วพอตอนมาปลายก็ยังได้คิดจริงนี้ที่เตรียมอุดมอยู่หรือเปล
3: ่
2: า
3: ใช่ครับตอนมาปลายก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็ยังอยู่วงขับร้องประสานเสียงของโรงเรียนอยู่ครับ
2: โอ้ครับ
3: ใช่
2: แล้วทีนี้พอจากเตรียมอุดมเสร็จแล้วเราไปคณะครุศาสตร์จุฬาถูกไหมครับดนตรีศึกษา
3: ครับ
2: แล้วก็เป็นที่ที่ทำให้เราได้รู้จักกับเมธอดของโซตัสโคได
3: ครับ
2: ถูกไหมครับทีนี้ที่จุฬาขยายนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนั้นเรียนเอกบอยส์เลยใช่ไหมครับ
3: ตอนนั้นเรียนจริงจุฬามันจะเป็นเอกดนตรีศึกษานะครับแล้วก็เครื่องมือเอกที่เรียนก็จะเป็นเอกกับร้องเอกบอยส์ครับแล้วก็จะมีเรียนวิชา
2: เป็นลูกศิษย์คุลีป่ะ
3: ใช่ถูกต้องอาจารย์วีวัน
2: อาจารย์ลิซ่าวีวันโทนชัยนะครับ
3: ใช่ครับก็โคไดครับมันก็จะมีเป็นวิชาเลือกอยู่ในคณะนะครับก็สอนโดยอาจารย์นรสนะรองศาสตราจารย์ดร.นรสสุจิตครับ
2: อาจารย์เดี๋ยวต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังนิดนึงนะครับว่ารองศาสตราจารย์ดร.นรสสุจิตจริงๆเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากนะครับกับวงการดนตรีศึกษาในประเทศไทยเพราะว่าท่านเขียนหนังสือเล่มที่จริงๆแล้วพี่มั่นใจว่าทุกคนต้องอ่านคือสังคีตะนิยมความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตกนะครับทุกเป็นหนังสือที่จริงๆแล้วให้เขาเรียกว่ารายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการฟังเพลงไว้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีดนตรีเนี่ยแทบจะครบทุกแนวถ้าในแง่ของโลกคลาสสิกนะแทบจะครบเลยแล้วก็มีแจ๊สปนมานิดนึงใช่ไหมครับมีป๊อปหน่อยๆเล่มนั้นน่าจะเอดิชั่นที่10กว่าย
3: ังพิมพ์อยู่เรื่อยๆเลยครับ
2: พิมพ์อยู่เรื่อยๆเพราะเป็นหนังสือขายดีนะครับนั่นแหละโอเคทีนี้พอพูดถึงอาจารย์นรุธท่านก็สอนวิชาโคไดทำให้จ้าเกิดความสนใจใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วอะไรที่เป็นจุดตัวจุดประกายที่ทำให้จ้ารู้สึกเฮ้ยเราชอบตรงนี
3: ้คือด้วยความที่โคไดมันเป็นวิธีการสอนดนตรีที่มันเบสอยู่บนเรื่องการร้องอยู่แล้วครับแล้วก็ผมในฐานะที่ทำงานคือมีความตั้งใจที่จะทำงานด้านการขับร้องประสานเสียงตั้งแต่ตอนสอบเข้าจุฬาเพราะฉะนั้นก็คือเราแพลนไว้อยู่แล้วว่าเราอยากที่จะเป็นคอนดักเตอร์อยากที่จะสอนขับร้องประสานเสียงเพราะฉะนั้นโคไดก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจมาตลอดว่าอยากจะเรียนรู้มันเพิ่มเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ถูกเทรนมาแบบนั้นเหมือนกันในเรื่องของการใช้ rhythmic syllable ในการเรียกจังหวะใช้ชื่อแทนมันหรือว่าการใช้ movado ในการอ่านโน้ตอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เราฝึกมาเรารู้สึกว่ามันก็น่าจะไปต่อได้แล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ดีในการสอนคอรัส
2: ครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกได้จากโคไดนะครับคือเขาทำให้เราเนี่ยฟีลดนตรีถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำนองนะครับพิชต่างๆคือพูดถึงตัวโน้ตนะครับแล้วก็พูดถึงลักษณะของจังหวะเนี่ยเขาทำให้เรารู้สึกมันก่
3: อ
2: นที่เราจะอ่านถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คือจ้าเองก็สนใจแล้วก็ตอนที่จ้าอยู่จุฬาเนี่ยนอกจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยจ้าก็เป็น สมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยด้วยถูกไหม
3: ใช่ครับก็มีช่วงที่อยู่กับคณะร้องประสานเสียงเยาวชนไทยนะช่วงมัธยมปลายแล้วก็พออยู่จุฬาก็ไปร้องอยู่กับวง Bangkok Voices ช่วงหนึ่งครับแล้วก็ร้องกับวงที่จุฬา
2: อาทิตย์นิดนึงนะครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นกับคณะร้องประสานเสียงหลายคณะที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับคณะที่จริงๆผมเรียกว่าเป็นสรุปส่วนตัวผมนะเป็นคณะที่เรียกว่าเป็น leading group เลยเนี่ยคือนอกจาก Bangkok Voices ก็มีส่วนพลูนะครับแต่ Bangkok Voices เนี่ยเป็นคณะที่พี่ดีนมาเยอะมากว่าเป็นคณะที่นักร้องอยู่อย่างนั้นกันเต็มเลย คือนักร้องอยู่แล้วอะชอบไปร้องด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแรปเปอร์ที่ค่อนข้างจะท้าทายใช่เพราะพี่เคยไปฟังคอนเสิร์ตของ Bangkok Voices ที่จำได้ว่าเพลงก็มีความหลากหลายนะครับมีทั้งตั้งแต่ป๊อปตั้งแต่คลาสสิกตั้งแต่อะไรอย่างก็โดยมากแล้วจะเป็นคนที่พื้นฐานแข็งแรงมากใช่ไหมแล้วเราก็ไปตรงนั้นก็ได้ซึมซับอะไรหลายๆอย่าง
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็อยากที่จะมาทำคณะของตัวเอง
3: ใช่ครับแล้วก็คือเรียนต่อที่จุฬาตอนที่เรียนที่จุฬาก็เราก็โฟกัสกับทางเรื่องร้องเดี่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของการสอนการร้องประสานเสียงการอำนวยเพลงด้วยก็กับอาจารย์ดร.ภวสุทธิ์ วิทยาพงศ์รัตน์ที่จุฬาครับก็ได้ร้องกับอาจารย์ในวงจุฬาลงกรณ์ University Concert Choir ด้วยใช่ครับก็ขนานกันไป
2: โอ้ใช่คือจริงๆขนาดนั้นพี่จำได้ว่าก็เห็นบ่อยนะคือครูเต้ก็ชอบเอาเพลงแบบบาร์กอะไรอย่างงี้มาร้องใช่ไหมจำได้มีครั้งนึงเคยไปฟังคณะจุฬาคอนเสิร์ตควายร้องโมเทส
3: ฮะ
2: นานละ
3: ใช่ครับแล้วก็เหมือนกับการอยู่กับอาจารย์ภวสุทธิ์นะครับก็เขาก็เหมือนกับมีวิทยากรที่มาช่วยมาสอนในบางโอกาสก็จะมีเหมือนก็ได้เจอกับอาจารย์ซูซานนาซอที่มาจากมาเลเซียก็เป็นหนึ่งในผู้นำแนวคิดเรื่องโคไดในมาเลเซียเหมือนกันอาจารย์ก็มาสอนอยู่ 2-3 ครั้งครับแล้วก็เลยอินสปายในปี2019มันมี International Kodai Symposium จัดที่มาเลเซียพอดีก็เลยบินไปร่วมงานตรงนั้นกันแล้วก็เลยยิ่งเหมือนกับเป็นการเปิดประตูเข้าไปใหญ่เลยครับว่าเราได้เห็นว่าเขาทำอะไรกันเพราะว่าก็จะมีคนจากยุโรปจากออสเตรเลียจากอเมริกาจากอังกฤษอะไรเงี้ยครับประเทศที่เหมือนกับโคไดมันเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษามันเข้าไปอยู่ในระบบการสอนแบบมั่นคงแล้วเขาก็มาแชร์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งเรื่องเทรนด์ที่มันเป็นเรื่องวิชาการกับเรื่องแบบเวิร์กช็อปว่าแบบเราจะสอนยังไงเราทำอะไรได้บ้าง
2: เด็กๆ enjoy แล้วก็
3: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะมันตรงนั้นมันเปิดประสบการณ์มากๆเลยเหมือนกันครับ
2: หัวใจสำคัญที่สุดนะครับของ method Kodai เนี่ยคือการ feel ถูกไหมการ feel ทีนี้เรื่องของเรื่องคือพอหลังจากจ้าจบจุฬาแล้วไปฮังการียังไงอยาก
3: เรียนตอนนั้นก็คือจบจุฬาผมจบจุฬาโอ้ยจบจุฬาปุ๊บเจอโควิดพอดีเลยครับตอนนั้นก็คือประกาศจบปุ๊บล็อกดาวน์ทันทีตอนนั้นก็จะมีความเคว้งคว้างอยู่บ้างแต่ว่าก็ตอนนั้นก็ตอนที่ฝึกสอนนะฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนหอวังแล้วก็เหมือนกับก็คีพคอนเนคชั่นตรงนั้นก็ได้สอนต่อในแผนกดนตรีของเขาสายการเรียนห้องเรียนดนตรี
2: ที่ปัจจุบันคือหอวังมิวสิก
3: แอคาเดมี่ใช่ไหมถูกต้องครับใช่ใช่ผมก็เป็นรุ่นแรกๆตรงนู้นก็เข้าไปช่วยเขาอยู่ใช่ครับแล้วก็สอนตอนนั้นอยู่ประมาณ2ปีครับแล้วก็เก็บประสบการณ์เก็บเงินแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการสอบค่อนข้างตอนที่เรียนจบจุฬาครับมันก็มีทางเลือกอยู่2ทางว่าถ้าเราอยากทำงานคอรัสแล้วก็สามารถเรียนคอรัลคอนดักติ้งก็ได้ก็จะไปได้ตรงๆไปเลยเรื่องแบบว่าการอำนวยเพลงครับร้องประสานเสียงเรื่องการ analyzeเรื่องการเรียนเกี่ยวกับตัวสไตล์
2: เดี๋ยวต้องว่าอธิบายผู้ฟังนิดนึงนะครับแล้วโทษนะพี่พอไปเลย
3: เอาเลยครับ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วพอเมื่อกี้พอพูดถึงการวิเคราะห์เพลงเนี่ยอันนี้คือสำหรับนักดนตรีถ้าคุณจะเป็นนักดนตรีอาชีพนะครับการวิเคราะห์เพลงหรือการรู้จักสกอร์เนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่กับนักร้องแล้วกับนักดนตรีเครื่องเนี่ยทุกคนยิ่งโดยเฉพาะคนที่คิดจะเรียนการอำนวยเพลงนะครับเพราะว่าการอำนวยเพลงมันไม่ใช่แค่คุณไปผัดหมี่หน้าวงถูกไหมแต่ว่ามันคือการที่คุณจะต้องรู้ทุกอย่างอ่ะเพื่อที่คุณจะนำคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทักษะในการวิเคราะห์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับโอเคทีแล้วทีนี้พอโควิดแล้วไปสอนที่หอวังคอยคว้างอยู่มา2ปีแล้วก็ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมหันกลับไป
3: ก็มันมีช้อยส์นะครับก็คืออีกช้อยส์นึงก็คืออยากที่จะโฟกัสมากขึ้นเรื่องของการศึกษาคือนอกจากงานคอรัสที่ตัวเองทำแล้วโคไดมันก็ยังตอบโจทย์เรื่องของการศึกษาด้วยเพราะว่าเรื่องของดนตรีศึกษาเรื่องของการพัฒนาสังคมโดยใช้ดนตรีครับก็เป็นเรื่องที่อินเป็นเรื่องที่แบบชอบสนใจก็รู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับเราแล้วก็หลักสูตรนะครับมันเป็นหลักสูตรปริญญาโทของสถาบันโคไดที่ดิสแคลเดมี่ก็ยังไม่เคยมีคนไทยที่ไปเรียนในระดับปริญญาโท
2: อันนี้คือเป็นสถาบันโคไดที่อยู่ Under Liss Academy
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับ
2: ทีนี้เราพูดถึงโคไดกันมานานแล้วเราไปฟังตัวอย่างนิดนึงไหมครับให้ผู้ฟังเขาได้ฟังกันว่าโคไดเนี่ยเจ๋งยังไง

0: คครับเมื่อกี้นี้เพลงอะไรนะครับที่วันนี้จ้านำมาเสนอให้ทุกท่านฟัง
1: เมื่อกี้เป็นท่อนจากมาตรายเกเป็กครับมาตรายเกเป็กเป็นเพลงสำหรับวงกับร้องประสานเสียงครับเป็นการรวมเพลงพื้นบ้าน5เพลงอยู่ด้วยกันเป็นเมดลี่ยาว12นาทีครับ
0: ว้าว
1: ใช่เมื่อกี้เป็นท่อนสั้น
0: เป็นท่อนสั้นแต่คือเป็นเพลงที่แสดงออกถึงแบบความเป็นดนตรีพื้นบ้านของเขา
1: ใช่ครับเป็นการเอาโฟกซองเป็นการเอาดนตรีพื้นบ้านของฮังการีมาเรียบเรียงสำหรับวงคอรัสก็จะมีกลิ่นอายมีสีสันที่แตกต่างกันไปในแต่ละท่อน
0: โอเคไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยเราถึงที่ว่าถึงต้องถึงเวลาต้องตัดสินใจไปเรียนที่สถาบันโคไดนะครับซึ่งอยู่ Under Lee Academy แล้วไปตรงนั้นรู้จักใครก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าจะดุมๆไปเลย
1: รู้จักอาจารย์ครับคือรู้จักว่าคนนี้ชื่อนี้เขาเคยเจอเขาที่เคยเจออาจารย์ที่มาเลเซียตอนที่ไปเวิร์กช็อปแล้วก็คือเราก็ไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับแต่ก็คือก็รู้ว่าคนนี้สอนเก่งรู้ว่าคนนี้แบบพูดรู้เรื่องดีสอนดีแล้วก็เลยไปติดตามเขาแล้วก็ไม่ได้รู้จักใครมากกว่านั้นเลยครับส่วนใหญ่ก็คือเชื่อมั่นในหลักสูตรว่าหลักสูตรมันน่าจะพาเราให้เราเป็นโคไดเอ็ดูเคเตอร์ที่ดีขึ้นทั้งเรื่องดนตรีแล้วก็ทั้งเรื่องการสอนครับเพราะว่าหลักสูตรในปริญญาโทก็คือจะโฟกัสเรื่องทั้งเรื่องดนตรีหนักมากๆแล้วก็เรื่องของการสอนเรื่องของฟิโลโซฟีที่มันอยู่ภายในวิชาดนตรีเหล่านั้นนะครับคือการเรียนร้องการเรียนเปียโนการเรียนคอนดักติ้งมันก็จะมีแนวคิดของโคไดที่มันซ่อนอยู่ในคาบเหล่านั้น
0: มันเป็นปรัชญาที
1: ่
0: เก่า
1: ใช่มันเป็นปรัชญาของฮังการีที่เขาใช้กันมาสักพักหนึ่งเลยครับแล้วมันก็เลยอยู่ในทุกวิชา
0: ว้าว
1: ใช่มันก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่พิเศษประมาณหนึ่งสำหรับการเรียนที่นี
0: ่โอ้ดีครับดีเยี่ยมเลยและทีนี้ต้องถามว่าแล้วไปที่นู่นเอาตัวรอดได้ไงใช้เวลากี่ปีเอางี้ดีกว่า
1: หลักสูตร2ปีครับก็เรียน2ปีไหมครับ
0: 2
1: ป
0: ี
1: เรียน2ปี
0: แล้วภาษาเขา require ไหมครับ
1: ภาษาเนี่ยเขาไม่ได้ require ครับแต่จะมี requirement ของทุนนิดหนึ่งแล้วผมได้ทุนของรัฐบาลฮังการีเหมือนกันสติเป็นยงฮุงการิคุมนะครับทุนนี้ก็คือเป็นทุนให้เปล่าเลยแต่ว่าก็จะมีบังคับว่าจะต้องเรียนภาษาเขาปีหนึ่งแล้วแต่มหาลัยแล้วแต่การข้อตกลงของมหาลัยว่าแบบเรียนภาษาแล้วต้องไปสอบไหมอะไรไหมของผมสบายมากไม่มีอะไรเรียนอย่างเดียวใช่แต่ก็คือเขาก็สอนพื้นฐานแหละครับเป็นตัวพื้นฐานไม่ได้มีความซีเรียสว่าจะต้องแบบถึงเลเวลไหนแล้วก็หลักสูตรส่วนใหญ่ในฮังการีอาจจะไม่ส่วนใหญ่ครับหลักสูตรจำนวนหนึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษ
0: โอ้คือเขาค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็อยากจะถ่ายทอดปรัชญาของเขา
1: ให้กับใช่ใช่โดยเฉพาะในหลักสูตรนี้ครับเพราะว่าคนที่มาเรียนในหลักสูตรโคไดมิวสิกเพดาโกจีส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในฮังการีเพราะว่าอยากจะรู้ว่าฮังการีทำอะไร
0: โอเคนะครับคิดว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วขอไปพักเครื่องกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมากลับมาคุยกันต่อในเครื่องหลังนะครับว่าฮังการีมีอะไรที่จะออฟเฟอร์อีกครับผม
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สวัสดีครับเจอกันนัตตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับทันกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัตติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัตติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
4: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: กลับมาพบกันในครึ่งหลังนะครับเมื่อกี้เนี่ยน้องจ้าเพิ่งเล่าโหน่าสนใจมากเลยว่ากำลังจะไปที่นั่นละใช่ไหมเราไปที่นู่นเอาตัวรอดยังไงหลักสูตร2ปี ใช่ไหมครับก็ดีว่าภาษาไม่ได้ต้องเหมือนกับ เรียนขั้นไปเขียนวิทยานิพนธ์ได้เอาตัวรอดได้
1: ใช่เรียนภาษาอังกฤษคร
0: ับ เรียนเป็นหลักสูตรอินเตอร
1: ์
0: นะครับทีนี้แล้วตอนที่จ้าไปอยู่ที่นั่น2ปีเนี่ยต้องถามว่าคิดยังไงกับว่าทำในการดูคอนเสิร์ตของฮังการีเขาจริงจังใช่ไหม
1: จริงจังครับจริงจังแล้วมันเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอคือผมอยู่ในเมืองชื่อเคชเกเมตที่เราไปเรียนเนี่ยมันจะเป็นวิทยาเขตที่แยกออกมาจากบูดาเปสต์ลิสอะคาเดมี่จริงๆจะอยู่ในบูดาเปสต์ซึ่งเป็นเมืองหลวงครับก็จะวุ่นวายมีนู่นมีนี่มากมายเคชเกเมตนะครับมันเป็นบ้านเกิดโคไดซึ่งเทียบเท่าได้กับนครนายกประเทศไทย
0: โอ้ยแต่โดยประมาณไปประมาณชั่วโมงน
1: ึงรถไฟชั่วโมงนึงแล้วก็ความก็จะมีความเป็นชนบทมากกว่า
0: อ๋อให้เราสัมผัสกับความเป็นพื้นบ้าน
1: ใช่พื้นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็หอพักทั้งหลายที่นักเรียนอยู่เนี่ยเราจะใช้ชีวิตกันอยู่ใน1ตารางกิโลเมตรนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันจะแบบเดินไปได้ใกล้ๆอะไรงี้หมดเลยใช่ครับแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่าวัฒนธรรมการดูคอนเสิร์ตแม้ว่าจะอยู่ในเมืองเล็กๆครับมันก็ยังเอ็กซ์ตรีมอยู่ประมาณหนึ่งเราจะเจอคอนเสิร์ตคอนเทมที่เป็นดนตรีคอนเทม
0: ทรารีคอนเทมคือดนตรีร่วมสมัยนะครับแบบคั่วพันเพลงเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงชีวิตเดียวกับพวกเรา
1: ใช่ครับที่มีแบบวิธีการบรรเลงแปลกๆหรือว่ามีเสียงกระด้างกระด้างมีเสียงที่ประคับหูมากแบบนี้ฮะเราก็จะเจอคอนเสิร์ตแบบนี้อยู่ทั่วไปในโรงเรียนประถมแล้วก็จะมีแบบคนเฒ่าคนแก่ก็เดินมาดูคอนเสิร์ตตอนเย็นๆ
0: คือทุกคนมีดนตรีในหัวใจ
1: ใช่ครับแล้วมันน่าสนใจมากที่ถ้าเรามีคอนเสิร์ตแบบนี้ในประเทศไทยอะไรเงี้ยคนดูก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มประมาณนึงแต่ว่าอันนี้มันก็คือแบบต่างจังหวัดแล้วก็ยังมาดูคอนเสิร์ตกันหรือคอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียงก็มีหลายวงคอนเสิร์ตดนตรีบาโรกดนตรีคลาสสิกใดๆก็เต็มไปหมดเลยใช่แล้วฮังการีเขาก็จะมีเรื่องแบบว่าตอนที่เขาดูคอนเสิร์ตเสร็จนะครับเขาจะตบมือสักพักก็ตบมือเขาจะซิงกันทั้งหอใช่ตอนแรกก็ตบมือปกตินะครับสักพักมันเริ่มซิงกัน
0: แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
1: แล้วมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันเร็วจนมันเร็วไม่ไหวแล้วมันก็จะกลับมาช้าลงแต
0: ่
1: มันก็ยังซิงกันอยู
0: ่ประสบการณ์นี้พี่พาตอนที่พาเด็กๆไปปีที่แล้วไปดูคอนเสิร์ตในลิสอะคาเดมี่นี่แหละแบบนี้
1: เลย
0: นะครับแล้วอีกที่นึงไปดูที่มูป้
1: า
0: ที่มูป้าที่เป็นเหมือนกับเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตประจำบูดาเปสต์นะครับเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตโมเดิร์นที่แบบน่าใหญ่มากวันนั้นพาเด็กๆไปดูงานก็แบบเงีย
1: บใช่ครับถ้าเป็นทั้งประเทศเลยครับ
0: ทีเนี้ยพอเราย้อนเวลากลับไปนิดนึงครับปกติแล้วพอพูดถึงฮังการีอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นรายการคนมักจะคิดถึงลิสต์แต่ความจริงแล้วเนี่ยฮังการีมีอะไรที่ก่อนหน้าลิสต์แล้วก็หลังจากลิสต์ได้สร้างอะไรไปอีกจริงๆพี่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าในแง่ของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรีมาเราก็จะรู้ว่าอย่างเช่นนะครับครอบครัวนะครับที่อุปถัมภ์ไฮเดนแค่ฟังชื่อก็ฮังการีไหม
1: เอสเตฮาซี
0: เอสเตฮาซีใช่ไหมก็เป็นฮังการี
1: ใช่ไ
0: หมครับแล้วฮังการีเนี่ยคือสมัยก่อนของยุโรปเนี่ยนะครับสมัยก่อนนู้นโบราณนู้นเนี่ยมันถือว่าจะเป็นอาณาจักรที่อยู่ใต้อาณาจักรของออสเตรียก็จริงถูกไหมแต่เขาก็มีบทบาทที่มีความสำคัญจนกระทั่งกลายเป็นออสเตรียฮังการีที่มันเกิดขึ้นจากเขาเรียกข้อคอมโพรไมส์ในปี1867นะจำไม่ผิดนะครับคือเขาก็อยากให้บทบาทที่สำคัญกับฮังการีถูกไหมฮะคืออ่ะพอที่พูดถึงไฮเดนนะพอพูดถึงลิสต์ปั๊บใช่ไหมลิสต์นี่จริงก็เป็นมนุษย์ที่อินเตอร์มากนะ
1: ใช่ครับ
0: แกเป็นมนุษย์ที่แบบไม่รู้คนไม่รู้ว่าจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าลิสต์เป็นมนุษย์ที่แบบอินเตอร์เนชั่นแนลสุด
1: ๆมากอ่ะ
0: เพราะว่าตอนกระทั่งในช่วงปลายชีวิตแล้วอ่ะแกยังเดินทาง3ที่คือโรมบูดาเปสต์แล้วก็ไวมา
1: ใช่
0: เป็นประจำถูกไหม
1: ใช่
0: ทีนี้นอกจากลิสต์เนี่ยเขาก็ได้สร้างนักดนตรีใช่ไหมได้สร้างผู้ประพันธ์เพลงอย่างเช่นพอพูดถึงลิสต์ปั๊บเนี่ยเราไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้คือฟรานซ์ด็อปเลอร
1: ์
0: ด็อปเลอร์เนี่ยหลายคนแบบถ้าไม่ใช่เด็กฟลูตก็คงไม่รู้จักคือว่าเราเล่นเป็นตัวให้เด็กฟลูตบ่อยมันก็เลยรู้ว่าด็อปเลอร์จริงๆเป็นลูกศิษย์ทางการประพันธ์เพลงของลิสต์เขาอย่างเงี้ยนะแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็สร้างลูกศิษย์ในสายของฮังการีเองใช่ไหมก็คือมาถึงเบลล่าบาร์ท็อกกับโซตันโคไดถูกไหมครับทีนี้พอพูดถึงบาร์ท็อกกับโคไดเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมที่ลิสคาเดมี่
1: ใช่ครับ
0: จริงแล้วแล้วว่าไปแล้วเนี่ยพอบาร์ท็อกกับโคไดจริงๆเขาก็มีอะไรที่คล้ายๆกันคือการที่เขาไปเก็บตัวอย่างเก็บแซมเปิลนะครับของเพลงพื้นบ้านโอเคทีนี้อยากถามเจ้าว่าตอนที่เจ้าไปเรียนที่โคไดเนี่ยเพลงพื้นบ้านฮังการีเนี่ยได้ให้อะไรกับจ้าบ้างผลที่สำคัญ
1: ในหลักสูตรที่เรียนครับ ในหลักสูตรที่เรียนเราจะมีวิชาเพลงพื้นบ้านเนี่ยเพลงพื้นบ้านก็คือเทอมที่1เราก็จะสตัดดี้เพลงพื้นบ้านฮังการีมันเป็นยังไงแล้วก็มองไปถึงระบบการแคตตาไกรส์ของเขาว่าเขามีเพลงที่เขาเรียงตามภูมิภาคแล้วแต่ละภูมิภาคครับเขาจะมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามันเป็นฟอร์มยังไงเริ่มยังไงโน้ตขึ้นลงอย่างไรมันมีการจำแนกประเภทไปแบบนั้นเลยซึ่งก็เป็นหนึ่งในงานของนอกเหนือจากโคไดบาตอกแล้วก็ยังมีนักดนตรีวิทยาอีกหลายๆคนในฮังการีที่ทำงานก่อนหน้าโคไดและหลังโคไดเช่นเดียวกันอีกเรื่องนึงก็คือเขาด้วยความที่หลักสูตรของโคไดครับแนวคิดโคไดต้องการที่จะสอนให้นักเรียนใช้ดนตรีเป็นภาษาแม่นั่นหมายความว่าดนตรีที่ดีที่สุดของเด็กก็คือดนตรีที่อยู่ในภาษาของตัวเองก็คืออย่างในกรณีของเรามันก็ควรจะเป็นดนตรีไทยในกรณีของชาติอื่นๆก็เป็นดนตรีประจำชาติของเขาเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องของดนตรีพื้นบ้านฮังการีก็ทำให้เราเห็นมุมมองว่าเราจะสามารถเอามันมาใช้ยังไงได้บ้างเพราะว่าดนตรีกับภาษาที่พูดมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกัน
0: คือในแง่หนึ่งมันเป็นเชิงการอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ครับใช่เรื่องนึงในสมัยนั้นก็คือจริงๆสืบเนื่องมาจากเรื่องของออสโตรฮังการีนะครับตอนที่เขาแยกออกจากกันกลายเป็นว่าฮังการีมีความรู้สึกว่าฉันคือใครในโลกดนตรี
0: อันนี้คือพูดถึงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ว่าเขาต้องแยกเป็นประเทศ
1: ใช่ครับเพราะว่าพอเราพูดถึงออสเตรียปุ๊บในทางดนตรีคลาสสิกแล้วก็จะโมซาร์ทไฮเดนเบโธเฟนชูเบิร์ตใดๆก็ตามมันก็จะมีลีเนจมีไลน์ที่มันต่อมายาวนานแต่ฮังการีก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วฉันคือใครเราไม่ใช่เยอรมันนี่นะเราไม่ได้พูดภาษาเยอรมันเหมือนออสเตรียเหมือนเยอรมันแล้วเราคือใครอัตลักษณ์ของเราคืออะไรงานของโคไดงานหนึ่งครับมันก็คือการตอบโจทย์นั้นโดยการออกไปศึกษาว่าเพลงพื้นบ้านของตัวเองมีอะไรบ้างเพื่อกลับมาเป็นรากฐานของชาติฮังการีใช่
0: แต่ทีนี้เนี่ยเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้มาบรรจุในหลักสูตรการเรียนดนตรีใช่ไหมครับแล้วก็บังคับใช้ทั่วประเทศ
1: ใช่ครับใช่ครับการเรื่องการบังคับใช้นี่ก็คือมันก็ผ่านขั้นตอนอะไรยาวนานหลายปีครับแต่โคไดส่วนหนึ่งก็คือโคไดเป็นคนริเริ่มแล้วก็มีบรรดาลูกศิษย์ของโคไดทางลูกศิษย์ที่เป็นคอมโพเซอร์ว่าโคไดเขาก็เป็นโปรเฟสเซอร์เป็นอาจารย์สอนคอมโพสิชันสอนการประพันธ์เพลงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีกลุ่มแบบนักศึกษากลุ่มที่สนใจเรื่องการศึกษาก็จะทำงานร่วมกับโคไดโคไดครับเขามีช่วงเวลาที่เขาอยู่ในตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบันเขาใช้คำว่า Academy of Science ผมเข้าใจว่ามันคือคล้ายๆกับสำนักงานวิจัยของเราในประเทศไทยในประเทศไทยเนาะก็คือเป็นเหมือนกับราชบัณฑิตเป็นคนที่กำหนดนโยบายมันจะมีช่วงหนึ่งของโคไดที่เขามีอำนาจในการกำหนดนโยบาย
0: อันนี้คือจ้าจำได้ว่าประมาณปีไหนครับแบบ60 70ไม่รู้ว่าก่อน
1: จำไม่ผิดมันคือประมาณ30
0: อ๋อนู่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก่อนสงครามโลก
1: จำไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจอันนี้จำไม่ได้ชัวร์ๆอาจจะประมาณ50 60น่าจะไม่ผิดเพราะมันจะมีเรื่องของโซเวียตที่เข้าไปในฮังการีด้วยอะไรประมาณ
0: เพราะว่าน่าจะในงานพี่คิดว่าน่าจะ50นะเพราะว่ามันเป็นยุคของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่แบบ
1: ใช่ครับใช่
0: ซ้ายหันขวาหันหลังได้หมด
1: ใช่มันจะมีเรื่องพวกนั้นอยู่แต่ว่าก็สิ่งนี้ครับก็ทำให้ระบบมันเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากๆประกอบกับเรื่องการหาอัตลักษณ์ของฮังการีในช่วงเวลานั้นหลายๆอย่าง
0: เพราะที่พี่จำได้เนี่ยตอนที่ไปที่ไปทริปเนี่ยมันมีวันนึงที่พี่แยกออกจากทุกคนใช่ไหมแล้วก็ไปดูโรงเรียนดนตรีที่อยู่เหมือนกับชานเมืองนะฮะแล้วก็ได้ไปเห็นสัมผัสแบบบรรยากาศการเรียนเขานิดนึงถึงนิดเดียวนะก็รู้สึกได้ว่าเขาสอนให้ทุกคนฟีลก่
1: อ
0: นแล้วก็เขายังอนุรักษ์เนี่ยไม่ใช่แค่เพลงนะครับไม่ใช่แค่ดนตรีขับร้องอย่างเดียวหรือดนตรีบรรเลงเดียวเขาอนุรักษ์การเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะบอกได้ว่าคนทางการีนี่ยินต้อนรับทุกคนนะแต่ว่าคุณจะไปเจาะเขาเนี่ยผมว่ายาก
1: ใช่ครับเขาก็จะมีกลุ่มของเขามีวัฒนธรรมของเขาและการเต้นก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันกับบรรจุ
0: เขาบอกว่าทุกปีเนี่ยรอบฮังการีมีโฟกดานซ์เฟสติวัลเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: ไหมเพราะเขาก็ยังเหมือนกับไอ้เกมโฟกดานซ์มันก็เป็นสิ่งสำคัญของเขาโอ้ใช่ใช่ทีเนี้ยพอเราพูดถึงเพลงของโคไดแล้วมีอะไรอยากให้ผู้ฟังเขาอีกนิดนึงไหม
1: เดี๋ยวเราฟังอีกสักท่อนของมาตรายเกเปกแล้วกันครับทุกท่านที่มันยาว12นาทีเนาะเราเลือกฟังท่อนกันนะต่อไปเป็นท่อนโมดาโกครับจะเป็นท่อนชาบ้าง

0: เมื่อกี้เป็นท่อนช้าๆใช่ไห
1: ม
0: แปลว่าเพลงที่เขาพูดถึงอะไรบ้างแบบได้อะ
1: ท่อนนี้เป็นท่อนที่พูดถึงนกครับเป็นว่านกเอ๋ยจงบินไปเอาคำสัญญาของประเทศชาติข้าไปด้วยเป็นเพลงแบบว่าเป็นเพลงน่าเนื้อหามันก็จะเป็นความพาทริโอติกนิดนึงนะจะมีความแบบว่าเป็นชาตินิยมประมาณหนึ่งแต่ว่าเนื้อตัวทำนองก็ค่อนข้างไพเราะทีเดียว
0: คือจริงๆต้องบอกว่าฮังการีถึงอาจจะไม่ใช่ดูเป็นประเทศใหญ่นะแต่ว่าเขามีความหัวแข็งในเรื่องของชาติตัวเองประมาณนึง
1: เขาค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในประวัติศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในคือประวัติศาสตร์ของตัวฮังการีเองก็ยาวไปเป็นพันๆปีเหมือนกันครับตั้งแต่เขาเข้ามาที่พื้นที่ตรงนั้น
0: ใช่ใช่พอปีแล้วตอนที่พาเด็กๆไปก็ต้องพี่ก็คงแบบเป็นไกด์ด้วยไงก็เลยพอการที่เราเป็นไกด์เราก็เลยต้องแบบพาเด็กๆไปดูนั้นดูนี้ก็ต้องแบบศึกษาประวัติศาสตร์เขานิดนึง อะไรอย่างนี้ก็วันนี้ยายก็ขอบคุณน้องแจ้มากๆนะครับสำหรับที่ได้มาสลับเวลามาแล้วก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องของโคไดนะครับแล้วก็ประเทศฮังการีแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับประเทศนี้รีบไปนะครับรีบไปตอนนี้นะครับก่อนที่ทุกอย่างมันจะแพงกว่านี้นะครับเพราะว่าผมไปมาปีที่แล้วประทับใจมากแล้วมั่นใจได้ว่าอีกไม่นานแพงชัวร์ถูกป่ะ ครับผมวันนี้ผมนะครับก็ต้องขอผมกับน้องจ้าก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 13:00 นตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันชาติของแคนาดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปีพุทธศักราช2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรนายพระติกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา 13:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสและเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์
ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัลลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปีพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพเมธีวชิระดิลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพสิริวชิระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารย์นิวิทมหาคณิศรประวรสังฆารามข้ามวาสีพระราชวัชระถาวรานุสิทธินิวิทศีลคุณาพรมหาคณิศรประวรสังฆารามข้ามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชระหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาศณหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองตรังและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและเยี่ยมผู้ป่วยณโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามณอนุสาวรีย์ประตูชัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางแคทรีนโบแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชง

สังคมทูลแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสเวลา 11:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการกรุงปารีสณที่นั้นนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมด้วยนางลาเมียเอลอาราชรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางออเดรปูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดออากาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางออเดรปุนวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนางสาวอริสทิมซิสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสไปยังท่าเรือปารีสยอร์ชมารีนาทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำแซนโดยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือปารีสยอร์ชมารีนาเสด็จขึ้นจากเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางแคทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเบเนดิกต์กาดีกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับประเทศไทยในการจัดนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกลเลอรี่คริสติเนอร์และสตีเฟนอาร์ชวัสมันซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วยโซนที่1วิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยที่ด้านหน้าห้องจัดนิทรรศการ
สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ

0: การจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสโดยจัดแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสรังสรรค์ร่วมกับเมสงเลอซาร์ดสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8 แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเอกวาดอร์เกมนี้ทัพจังโก้เดินหน้าครองบอลบุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนมาได้ประตูขึ้นนำจากฮูเลียนกินโยเนสในนาทีที่22จากนั้นในนาทีที่31ทัพจังโก้มาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากราอูคิเมเนสจากนั้นตลอด90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้เม็กซิโกเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือดีอาร์คองโกที่จะลงสนามในคืนนี้เวลา 23:00 น.ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลและฝรั่งเศสชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัย สโมสรนรายูไนเต็ดออกแถลงการขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอโอกาสส่งเอกสารขอรับใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งสำหรับการแข่งขันไทยลีก2อีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสรกำหนดให้ทุกสโมสรส่งเอกสารภายในวันที่26มิถุนายนแต่ปรากฏว่านรายูไนเต็ดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหลายรายการและในบางหัวข้อที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขยังไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปในวันที่9กรกฎาคมนี้และหากผลการพิจารณาระบุว่านรายูไนเต็ดไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก2สโมสรอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าและอาจต้องกลับไปเริ่มต้นแข่งขันในระดับเซมิโปลีกเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก3ไว้ล่วงหน้าเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธลิตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำมือ 2,436 เยาวชนโลกด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่5รายการ China Tournament 2026ที่สนามเซระกีนปาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นสูงสุด IA1ก่อนลงสนามนักบิดไทยมีคะแนนสะสม166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมโดยในสนามนี้จิรัตลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda CRF 450R หมายเลข23ผลการแข่งขันในฮิตแรกจิรัตจบการแข่งขันในอันดับที่11เก็บเพิ่ม20คะแนนส่วนฮิตที่2เข้าเส้นชัยในอันดับที่11อีกครั้งเก็บเพิ่มอีก20คะแนนส่งผลให้มีคะแนนรวมสะสม206คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมหลังผ่านการแข่งขัน5สนามสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปศึก DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่6รายการ Hokkaido Chitose Tournament 2026จะมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนามนิวชิโตเซ่มอเตอร์แลนด์ออฟโรดคลอสประเทศญี่ปุ่นเลบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดซูเปอร์สตาร์ของ LA Lakers ประกาศอำลาทีมแต่ยังคงแข่งขันในลีกบาสเกตบอล NBA ต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยมี Golden State Warriors และ Cleveland Cavaliers ให้ความสนใจสำหรับเลบรอนเจมส์ลงเล่นให้เลเกอร์มา8ฤดูกาลสามารถพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้1ครั้งเมื่อปี2020ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
6: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการ พราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
8: สวัสดีครับผมแชมป์วันนี้คุณสุนทรนนท์ครับ
9: สวัสดีค่ะแฟรี่พักธีราค
8: ่
9: ะ
8: และนี่คือรายการกีฬาพารวยเธอพาเสียงต่ำทำไมครับเนี่ย
9: เออจะได้มีแบบหลายเดนามิกเสียงไง
8: สวัสดีเอฟซีกีฬาพารวยทุกท่านนะทาง FM 97นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook กีฬาพารวยนะครับก็เดี๋ยวช่วงต้นๆแบบนี้นะฮะยังFC ยังไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่เข้ามาก็ฝากไปแล้วกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับทางแฟนเพจ Facebook กีฬาพารวยภาษาไทยเสิร์ชได้ง่ายๆสบายๆเลย
9: คร
8: ับเธอใส่เสื้อบอสตัน
9: Yes Boston Boston อะไรอ
8: ันนี้ทีมบาสเหรอ
9: ไม่รู้
8: บอสตัน
9: ใ
8: ช่ไหมเดี๋ยวเธอเจอเด็กเมกาน
9: ี่
8: วันนี้เดี๋ยวเธอเจอเด็กเมกา
9: วันนี้จะต้อง speak English ใช่ไหมคะ
8: คือบอสตันนี่มันคือมันมีทีมอะไรบ้างดาร์บาร์จะมีแน่ๆ
9: บอสตันเซลติก
8: ถูก
9: แล้วมีอะไรอีกอ่ะ
8: บอสตันเซลติกนี่อยู่สกอตแลนด์ป่ะ
9: เหรอใช่เหรอแล้วไม่อยู่บอสตันเหรออ
8: ้าวแล้วการ์ดโกเซลติกอ่ะ
9: เฮ้ยเฮ้ย
8: เออยอกยอกบอสตันเซลติกเนี่ยบาร์แน่ๆ NBA แน่ๆแต่อเมริกันฟุตบอลมีไหมบอสตันไม่มีเว้ย
9: เหมือนจะไม่มี
8: เหมือนจะไม่มีว่ะเออบอสตันน่าจะบาสอย่างเดียวนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวออกตัวอย่างนี้ก่อนเรามีน้องนักกีฬาเทนนิส
9: ค่ะผม
8: คือจริงๆก็ต้องใช้คำว่าครอบครัว
9: ค
8: ่
9: ะ
8: คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคนไทยแหละ
9: ค่ะ
8: แต่น้องเนี่ยไปโตที่ ที่อเมริกาทีนี้เส้นทางมันก็จะไม่เหมือนกับนักเทนนิสที่โตมาในบ้านเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไล่เรียงกันนะฮะ
9: เดี๋ยววันนี้น้องมาคุยกับเราให้มัน
8: อ
9: ินเทรนกับช่วงวิมเบิลดันหน่อย
8: แล้วก็ฟุตบอลโลกด้วยก็ว่าอยากจะถามอยู่ว่าเออนะคุณพ่อบอกว่ากลับมาช่วงเนี้ย3เดือนนี้เองพ่อไม่อยากดูบอลโลกแล้วเมื่อกี้ลืมถาม
9: อาจจะหนีคนเยอะๆที่อเมริกา
8: หรือเปล่านะฮะอ่ะพูดถึงฟุตบอลโลกเราเก็บตกรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆหน่อยแฟรี่
9: คือ
8: ตอนแรกเธอบอกเธอเชียร์ทีมอะไรป่ะ
9: อู้เยอะหนูเชียร์เยอะแล้วเชียร์ญี่ปุ่นตกรอบไปแล้วไง
8: เออคืนนั้นน่ะมันเป็นคืนที่ผมว่ามันวิปโยคนะดอยดัชยุนดอยดัชนิปปอน
9: ค่ะ
8: เราไปเรียกยุนไม่ได้ต้องดอยดัชนิปปอนนะฮะซึ่งผมว่ามันเป็น3ทีมที่มันเป็นพลังแม่เหล็กของการที่จะทำให้คนไทยดูฟุตบอลโลก
9: ก็จริงอาจจะเป็นเหมือนแบบทีมที่มีนักเตะมหาชนก็ต้องเยอะนักเตะ
8: สวิตสีส้มถูกไหมอินซีเล็กถูกไหม
9: ญี่ปุ่นก็
8: เอเชียคนตามเชียร์แล้วหลายคนผมเชื่อว่าแมตช์กับบราซิลวันนั้นน่ะหลายคนอยากจะเห็นแหละอยากจะเห็นญี่ปุ่นล้มบราซิลไปซะให้มันจบๆไปก่อน
9: ให้มันได้
8: คือเขาอาจจะไม่ถึงแชมป์โลกหรอกแต่มันชนะบราซิลไปซะเลย
9: มันจะเท่มาก
8: เออถูกไหมแต่ก็มันก็แปลกๆเพราะว่าญี่ปุ่นก็มาโดนนาที90บวก
9: ค่ะใช่
8: เนเธอร์แลนด์โดนโมร็อกโกตี
9: เสมอ
8: ก็90
9: 90บวก1
8: แล้วเยอรมันที่ไม่เคยแพ้จุดโทษมาก่อนเลย
9: ก็แพ้จุดโทษ
8: ซะงั้นนะฮะโอ้จริงๆเรื่องราวมันมีหลากหลายเรื่องราวมา เล่าสู่กันฟังครับแล้วก็รวมไปถึงเกาหลีใต้ก่อนหน้านี
9: ้ผ
8: มจะไล่เรียง4ชาตินี้ก่อนละกันที่มันใกล้เคียงซึ่งมันก็ทำให้พี่ชัมอ่ะพี่ชัมไปทำเขาเรียกอะไรอ่ะข้อมูลทาง PPTV Sport เขามาทำข้อมูลไว
9: ้แ
8: ชมป์โลกก็เราภาคบุนเดสเนา
9: ะ
8: แชมป์โลกเยอรมันดาวซันโวก็แฮร์รี่เคนปุ๊บวันแรกเมสซี่มาแฮตทริกซะแล้วแฮร์รี่เคนปุ๊บนักเตะยอดเยี่ยมจามานมุสเซล่าเพราะว่าเราบอกเยอรมันเป็นแชมป์โลกแล้วก็ที่จำได้อีกข้อนึงก็คือสิ่งที่จะได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่จะได้เห็น
9: คือ
8: CR7 จะไม่ยิง
9: แต่
8: เธอผ่านนัดแรกไปของฉัน
9: เ
8: ยอรมันถล่ม 7-1 CR7 เงียบกริบเพื่อนด่า
9: เมสซี่แฮตทริก
8: แฮร์รี่เคนก็ยิง2
9: เ
8: ฮ้ยๆๆเข้าทางอยู่เว้ยพอจบนัดที่3เท่านั้นแหละ เริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็พอรอบ32เยอรมันก็กล้าแพ้ได้อ่ะไม่อยากเชื่อนะครับเราไล่เลียงเรื่องเกาหลีนิดนึงนะเกาหลีใต้ครับผู้ฟังกลายเป็นอย่างนี
9: ้
8: ฟารี่ว่าฮองเมียงโบหรือว่าฮองมยองโบ
9: ครับ
8: เขาเป็นกัปตันทีมชาติ
9: ค่ะ
8: สมัยที่ได้อันดับ4ปี2002
9: คร
8: ับ เปรียบเทียบบ้านเราอาจจะเหมือนพี่ซิโก้มา
9: ฟิลนั้นก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นฮีโร่ของทีมชาติเกาหลีใต้ในช่วงที่เขายังเล่นอยู่ใช
8: ่ตอนพี่ซิโก้คุมทีมชาติ
9: ค่ะ
8: มันจะมีช่วงเวลาที่ผลงานไม่ดีอ่ะจนต้องแยกทางกับนายกสมยศตอนนั้นเนี่ยเธอจำความตัวเองได้ไหมว่า
9: เธอปีแล้วว่าตอนนั้น
8: สองพันสิบหกคือเราคัดไปฟุตบอลโลก2018
9: ค่ะ
8: แล้วเราไปเล่น12ทีมสุดท้ายละแต่เราแพ้ญี่ปุ่นไงเราแพ้ญี่ปุ่น 4-0 มั้งแล้วก็นั่นแหละอายทีเนี้ยระหว่างทางเนี่ย มันก็จะมีแมตช์ที่เสมออีรักอะไรต่างๆเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆคืออย่างเราอ่ะเรารู้สึกเฮ้ยพี่ซิโก้
9: ค
8: ่
9: ะ
8: คือเราโตทันแต่ณวันนั้นจำได้ว่าโคซิโก้เองโดนถล่มยับอยู่เหมือนก
9: ันก็ฟิลเดียวกับ
8: ฮองมิโบเลยเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแฟรี่จำตัวเองได้ไหมว่าตอนนั้น
9: 2000
8: โอเคกับพี่โก้หรือไม่โอเค
9: ตอนนั้นยังเด็กพูดตรงว่าตอนนั้นยังเด็กมากอาจจะยังไม่ได้อินเรื่องของแบบกีฬาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย2016
8: รู้สึกอายมาก
9: สิบปีหนูก็18ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นยังกำลังจะสอบเข้ามหาลัย
8: ล่ะ
9: ใช่
8: ไม่น่าพูดเลย
9: เอาเป็นว่าเข้าใจ
8: ทีเนี้ยมันก็เลยอารมณ์นี
9: ้
8: ทีนี้เกาหลีใต้เล่นกันแรงถ้าภาพตัดมาเป็นฮองเมียงโบเมื่อไหร่เบอร์หน้าเหมือนอาชญากรพี่ว่ามันโหดนะ
9: จริง
8: มันโหดไปแต่ว่าก็เหมือนกับเขาก็บอกว่าฮองมิงโบทำให้ความผิดหวังของคนทั้งโลกไอคนทั้งประเทศมันเป็นแบบนี้แบบนี
9: ้
8: แล้วเธอเห็นจดหมายที่ซอนฮึงมินโพสต์เฟซบุ๊กไห
9: ม
8: อ่านยังประมาณนะประมาณก็ค ือทุกคนทำเต็มที่แล้วอ่ะขออย่าได้โทษใครเลยขอให้สนับสนุนกันและเดินหน้าต่อไป
9: คือ
8: ย้ำอ่ะเข้าใจในมุมคนทำงานมันนี่ปึ๊บเมื่อวานฟังพี่รุ่นใหญ่วงการกีฬาท่านหนึ่งชื่อพี่ต้นอาภากรโยมาพี่ต้นเนี่ยจะเป็นเก่งเรื่องอเมริกันเกมแกก็ไม่ได้อินฟุตบอลอะไรอ่ะ
9: พี่ต้นไทซอน
8: ถูกต้องถูกต้องรู้ว่าพี่ต้นแกพูดว่าอะไรแกพูดนิ่มๆง่ายๆเลย
9: ว่า
8: เกาหลีมันคิดว่ามันเป็นแชมป์โลกไงวะ
9: ที่ไปเล่นแบบนั้นถูกไหม
8: ที่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าที่ต้องไปทำกับฮองมิงโบขนาดนั้นน่ะ
9: อ๋อคือคิดว่า
8: คือคุณไปฟุตบอลโลกนะถ้าอันนี้มันเกิดขึ้นในคุณมาเล่นอาเซียนครับแล้วมันเกิดขึ้นอ่ะ
9: แบบทัวร์นาเมนต์ที่ควรจะแชมป์ควรจะชนะ
8: ถูก
9: ตัวภาษีดีกว่า
8: แต่ฮองมิงโบเขามีแผลตั้งแต่2014แล้วไง
9: ค่ะ
8: เขาก็ทำทีไม่ชนะเลยอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเกาหลีเขาไปเรื่องของนี่ครับเหมือนที่เราดูซีรีส์
9: อ
8: ่ะเป็นเรื่องของเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแค่ทำทีมแพ้แต
9: ่
8: เรื่องนี้คือการทุจริตเส้นสาย
9: สัมปทานต่างๆ
8: ฮองมิงโบเหมือนเป็นลูกรักเป็นเส้นสายของคนในวงการฟุตบอลแต่วงการฟุตบอลที่ไปทำชื่อเสียงประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นองค์กรระดับประเทศไม่เห็นด้วยกับการที่จะแต่งตั้งคนที่มีเส้นสายแบบนี้เป็นกุนซือเฮ้ยมันไปอย่างนั้นเว้ยมันไปเป็นเรื่องของสิทธิค
9: ือ
8: เกาหลีเขาจะมีเรื่องแบบนี้เนาะไม่ต้องการคนโกง
9: ไม่ต้องการเด็กเส้นไม่ต้องการอะไร
8: หนักหนาเลยนะคุณจะเก่งไม่เก่งคือคุณถ้าคุณไม่เก่งจริงแต่คุณสนิทสนมแล้วคุณคือนายกสมาคมอะไรถูกสอบสวนไปหมดอันนี้เกาหลี
9: แล้วยิ่งเกาหลี
8: โหดไปไหมถือว่าโหดไปไหม
9: เป็นชาติที่ขุดจริงคือถ้าเทียบกับพวกนักร้องดาราที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวแล้วก
8: ็เอาแค่น้องนี่ไง
9: สืบอะไร
8: น้องวอลเลย์บอล
9: อ
8: ะ
9: นั่นแหละ
8: อีดายองอ
9: ะ
8: ถูกป่ะ
9: โดนหนักทุกวงการ
8: หลุดทีมชาติเลย
9: ใช
8: ่เออว่ะ
9: มันเขาบูลลี่แรงผมเลยว่าเขาอินมากแล้วพออินมากแล้วเขาแบบโตกับแรงอะ
8: เออเนี่ยอันนี้นะเกาหลีนะ
9: ค่ะ
8: ข้ามฟากมาที่ญี่ปุ่นครับ
9: ครับผม
8: โอ้โหโทมิยาสึแกไปโค้งคำนับแล้วก็บอกว่าการเดินทางครั้งนี้มันสิ้นสุด
9: ค่ะ
8: แต่ว่าเรายังมีเส้นทางที่จะต้องเดินต่อไป
9: คนละบรรยากาศ
8: เลยคือแบบว่า
9: แท้ที่ทุกคนชื่นชม
8: เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แค่เสียดายแต่ทุกอย่างยังอยู่ในเวของ
9: ญี่ปุ่นใช่ไหม
8: ของญี่ปุ่นที่จะไปเป็นแชมป์โลก
9: ปีไหนนะคะ2000อะไรนะ
8: 50
9: 2050
8: ทีนี้มันมีข้อความของเพจฟุตบอลไทย
9: คร
8: ับ ไม่ใช่คือจะเพจฟุตบอลนอกดีกว่าแต่เป็นคนไทยเขียน
9: ค่ะ
8: มันก็พี่ช้ำไม่ได้ตามหรอกเพจเนี้ยแต่ว่าพี่ช้ำจะเปิดประเด็นกับแฟลลี่แล้วให้แฟลลี่ตอบก่อนนะค
9: ือ
8: เขาเขียนประมาณว่าวินัยก็
9: ม
8: ีความฟิตก็มีความตั้งใจความรักชาติเล่นเพื่อประเทศแฟนบอลสนับสนุนทุกอย่างมีครบละก็ยังแพ้อยู่นั่นแหละแฟลลี่คิดว่าข้อความได้ถูกหรือผิด
9: ก็ต้องดูว่าแพ้แบบไหนแพ้แบบพัฒนาขึ้นไหม
8: ถูกไหม
9: ค่ะ
8: คือพี่ยังแค่จะแค่แบบคือไม่รู้หรอกเขาว่าใครเป็นคนเขียน
9: อ
8: ะแต่พี่ยังบอกได้ว่าเขียนด้วยความไม่รู้แท้ๆเพราะถ้าเขาไม่ทำแบบเนี้ยวันนี้ญี่ปุ่นอาจจะอยู่เท่าไทยก็ได้ไงค
9: ือ
8: ผมก็เลยบอกว่าก็นี่แหละไทยยังเป็นแบบนี้อยู่ไงยังไม่มีเวอะไรเลยย
9: ัง
8: ไม่มีความนู่นนั่นนี่หนึ่งสองสามสี่อะไรเลย
9: ไม่มีสเต็ป
8: มันถึงอยู่อย่างนี้ไงทั้งที่พี่ช้ำโตมาในยุคที่จอร์แดนโอมานบาเรนกาตาร์ไทยชนะได
9: ้
8: ช่วงนี้เป็นไปบอลโลกหมดแล้วซึ่งญี่ปุ่นเขาทำได้ถึงขนาดนี้ดันมีคนแวดวงในฟุตบอลแล้วกันอย่างน้อยเขาต้องเป็นคนดูกีฬาหรืออาจจะอยู่ในมากกว่านั้นแล้วมันถูกแชร์เยอะด้วยคำเนี้ยแล้วดันมีคนเห็นด้วยเธ
9: อ
8: เออจริงแล้วจะฟิตไปทำไมวะจะตั้งใจไม่ใช่
9: แต่หนูก็
8: มนุษย์เราต้องตั้งใจสิ
9: เห็นเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนคนรู้สึกว่าคนไทยแบบคนไทยคนเอเชีย
8: คือเหมือนกับก็เหมือนยันญี่ปุ่นว่าจะเขียนประมาณว่ามึงทำขนาดเนี้ยมึงก็ได้แค่นี้แหละมึงทำขนาดนี้แล้วนะ
9: ย
8: ังแพ้อยู่เลยเฮ้ยแพ้ 2-1 นะเฮ้ย
9: แต่ไม่ได้ไปดูกระบวนการไงว่า
8: ไม่ได้แพ้ 7-0 8-0 ครั้งสุดท้ายที่ไทยเจอบราซิลอยู่23ชุดตอนนั้นโรนัลดินโญ่อ่
9: ะ
8: ขนาดเล่นที่ราชมังค์เราดูไป 7-0 เลย
9: ก็บอลโลกในปี2006ล่าสุดที่เคยเจอกันแพ้ 4-0 ถ้าจำไม่ผิดนะ
8: โรนัลโด
9: ค่ะ
8: ที
9: ่โรนัลดินโญ่
8: ใช่
9: หนูว่ามันพัฒนาขึ้นคือไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ว่าแพ้แต่ว่าดูโปรเซสมากกว่า
8: คือทีเนี้ยไอ้ข้อความเนี้ยมันก็แค่ส่วนหนึ่งที่คนไทยเห็น
9: ค่ะ
8: ก็เลยแค่แบบว่าหยิบยกมาพูดแล้วกันแต่ทางฝั่งญี่ปุ่นเหมือนอย่างที่แฟรี่บอกไม่มีอะไรเลยครับ ทุกคนเตรียมกลับไปทำหน้าที่ตัวเองในอาชีพในสโมสรภาพนักเตะญี่ปุ่นร้องไห้สะเทือนสำหรับพี่แชมป์พี่แชมป์สะเทือนนะ
9: มาก
8: มันตั้งใจกันน่ะหลายต่อหลายคนเลยแล้วแบบโอ้โหเสียใจมากแล้วก็ไอ้เจ้านั่นน่ะเอาซีนไปเลยครับพระเอกเลย
9: คุณย่า
8: คุณย่าใช่ไหม
9: ใช่ที่ไปปาบไอ้ทา
8: อา
9: ธนากะธนากะใช่
8: ไหม
9: ใช่ค่ะ
8: มุ้งมิ้งเลยอ่ะ
9: นี่ว่าคู่แข่งก็รู้สึกได้ว่านี่คือคู่แข่งที่น่ากลัวที่แบบที่ประมาทไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่แปลกที่เขาจะแบบเสียใจมากๆแล้วก็ขนาดคู่แข่งยังต้องเข้าไปปลอบเลยว่าค
8: ุ
9: ณเต็มที่แล้ว
8: คือคู่แข่งก็เห็นนะว่าแบบแล้วญี่ปุ่นเป็นทีมที่เล่นไม่ได้ทำร้ายคู่ต่อสู้ไม่ได้อะไรคือนะ
9: ไม่ได้เดอร์ตี้ไม่ได้เดอร์ตี้
8: นะฮะมาที่เยอรมันครับ
9: ค่ะ
8: มันมีเรื่องนี้
9: ทำไมเกิดอะไรขึ้นเยอรมันค่ะ
8: มันต้องพูด 2-3 เรื่องครับอันดับแรกคือเยอรมันเนี่ยปล่อยให้คือลูกที่โจนาธานทายิงเข้าไปท้ายเกมอ่ะ
9: ค่ะ
8: สื่อไม่จบสื่อไปถามว่าโดนยึดคืนบอกว่าฟาว
9: ล์
8: แต่ว่าสื่อบอกว่าถ้าเป็นกรรมการอังกฤษพรีเมียร์ลีกอ่ะ
9: ถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกไม่ฟาวล์อยู่แล้ว
8: แล้วก็มันไปลงลึกด้วยว่าถ้าเป็นอาร์เซนอลน่ะได้ประตู
9: นั่นแน่ๆๆไปเกี่ยวกับเขา
8: เพราะอาร์เซนอลได้ประตูจากแบบเนี้ยเบียดแถวๆหน้าโกจากลูกเตะมุมลูกนิ่งถูกป่ะแล้วก็กันผู้สาประตู
9: ค่ะ
8: เขาบอกว่าเยอรมันน่ะก็คือเสียเปรียบคือจากการวินิจฉัยจากผู้ตัดสินเป็นผู้ตัดสินในบอลโลกก็จริงแต่บางทีอ่ะก็ไม่ใช่ระดับโลกทุกคนเสมอไป
9: ค่ะ
8: อันนี้หนึ่งนะสองพอมาลงรายละเอียดเรื่องเตะจุดโทษเว้ยเขาบอกว่าพอครบ5คนแล้วโยชูคิมิดอ่
9: ะ
8: ถามกอเลสกาแล้วมันก็มีการตัดภาพถ่ายทอดสดออกมาแล้วกอเลสกาถามไปทีแรกเขานิ่งก็ไปไล่ถามคนอื่นละกันทุกคนนิ่งหมดวันเดอร์มาอันทอนฟิลิกเมช่าสุดท้ายโจนาธานทาซึ่งข้อมูลมาทีหลังก็คือว่าไม่เคยยิงจุดโจนาธานไม่เคยยิงจุดโทษแต่ตอนอยู่เลเวอร์ก็ไม่เคยยิงย้ายมาอยู่บาเยิร์นเนี่ยไม่ต้องสืบแฮร์รี่เคนกระจองอยู่แล้ว
9: คือเขาไม่พร้อมกับการจะยิง
8: แต่ว่าคือเขาถึงบอกว่าบางครั้งอ่ะคนที่ออกอย่าไปโทษคนยิงจุดโทษคนที่กล้าเดินออกมา
9: ก
8: ็คือหัวใจคุณแข็งแกร่งสุดแล้ว
9: จริงกดดันนะ
8: ถูกป่ะแล้วมันคือฟุตบอลโลกอ่
9: ะ
8: พี่แกยิงมุมเดียวกับบักโจ้เลยปึบหลุดออกไปทีนี้เยอรมันเป็นแบบนี้ครับซึ่งผมกำลังจะบอกว่าจริงเยอรมันฝรั่งเศสเบลเยียมเป็นแบบนี้นะหลายๆชาติเขาสุดท้ายเขาก็มาเหยียดกันเองอ่
9: ะ
8: จนานทาเป็นกาหน้าครับคุณพ่อเป็นกาหน้าแล้วมันก็มีคำนี้ออกมาอีกแล้วว่าเหมือนตอนที่เมซุตโอซิลตุรกีโดนอ่
9: ะ
8: มันก็มีคำนี้ออกมาแล้วว่าต่อไปไม่ให้เรียกนักเตะ
9: กาหน
8: ้
9: า
8: ลูกไม
9: ่
8: ล
9: ู
8: กครึ่งไหนลูกครึ่งก็ไม่เอา
9: ไม่รู้จะไปโทษอะไรมั้งเน
8: ี่ยไปกันสุดเลยนะไปกันสุดเลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าจิตใจของจอนาธานทาจะเป็นยังไงนะ
9: ค่ะ
8: ถูกป่ะหนักนะอันนี้เอาอีกแล้วน
9: ะ
8: เยอรมันมาอีกแล้วเพราะว่าเคยเล่นงานโอซิลเคยเล่นงานคือโอซิลนี่คือเกียรติทีมชาติไปเลยกูผิดอะไร
9: มันโดนจนแบบโอ้โหนี่ไปฆ่าไปแกงใครหรือเปล่า
8: ไอเด็กน้อยเนี่ยพังชีวิตพังไปเลยมูโกโก้อะที
9: ่
8: 2022ติดตอนนั้นติดตอนอายุ18ไปบอลโลกทุกนี้อยู่ไหนไม่รู้เลยจะไปย้ายไปทีมอะไรไม่รู้นะอันนั้นก็ผิวสีนะครับนี่เยอรมันนะ
9: โอ้แล้วโจนาธานทาคือไอ้ถ้าประตูนั้นไม่โดนลิฟต์เขาก็จะกลายเป็นฮีโร่เลยนะ
8: แปลเปลี่ยน
9: แปลเป็นแบบกลายเป็นคนแบบโดนแบบ
8: แล้วผมจะบอกว่าพี่แอมจะบอกว่าทำไมถึงเป็นโจนาธานทากล้าออกมายิงรู้ป่ะคือเขามีวุฒิภาวะผู้นำที่สุดแล้วสำหรับคนที่เหลือเพราะว่าเขาเป็นกัปตันเลเวอร์ชุดแชมป์มาก่
9: อ
8: นชุดแชมป์ของชาบี้อลองโซ่ก็เป็นกับไอลาเดกี้คือถ้าคนที่มันไม่กล้าที่จะรับผิดชอบแบกความรับผิดชอบอ่ะเขาจะไม่ทำเนื้อออกป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ดูว่าเลออนกาเลสกาเนี่ยซึ่งแมนยูเธอสนใจเนี่ยพี่ว่าต้องย้ายฮะก็คงไม่เล่นอยู่ในบุนเดสดีกว่าไหมเนาะเยอรมันเนา
9: ะ
8: ปิดท้ายฮะฮอลแลนด์ครับ
9: ค่ะหุยฮอลแลนด์อะไรคะ
8: คือเล่นเขาเรียกน็อกลูก2ไม่ได
9: ้อ๋อปิดเกมไม่อย
8: ู่ปิดเกมไม่อยู่แล้วอย่าลืมว่าโมร็อกโกเนี่ย
9: ค่ะ
8: แล้วโดยเฉพาะมันมีคนหนึ่งชื่ออ ไอ้อุบัดดี้ป่ะอุบัดดี้อ่
9: ะ
8: ที่เขาเล่นฝรั่งเศสมาตลอดอ่
9: ะ
8: แต่ก่อนฟุตบอลโลก6เดือนอ่
9: ะ
8: เขาดันเลือกไปเล่นโมร็อกโก
9: อ
8: ้
9: า
8: ว
9: เหรอ
8: ใช่นั่นแหละตัวนี้ดตัวนี้ทำให้โซฟิยันอัลลาบัตนั่งสำรองในบอลโลกครั้งนี้
9: ครับ
8: ซึ่งอยากเห็นมาพรีเมียร์น่าจะของดีจริงอะไรเงี้ยเน
9: า
8: ะ
9: กองกลาง
8: กองกลางนะครับก็แค่สำหรับฮอลแลนด์เนี่ยก็สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันแต่ก็จะมีประเด็นว่าฮอลแลนด์ตั้งแต่ปี2006พวกเขาไม่เคยแพ้ใครใน90นาทีคือมาแพ้ก็คือจุดโทษ
9: แพ้ทางจุดโทษ
8: แพ้จุดโทษแพ้จุดโทษอาเจน2ครั้งแต่ครั้งนี้หนักเลยแพ้โมร็อกโกแล้วไปตั้งแต่รอบ32เลยทีมใหญ่ไปหมดนะฮะ
9: เสียดายนะจริงเสียแอบเสียดายฮอลแลนด์นิดนึง
8: ใช่
9: โคตรตัวดี
8: ก็แล้วรอบแรกเล่นดีด้วย
9: ค่ะ
8: รอบแรกเล่นดีด้วยนะครับ
9: แต่พอไปยิงจุดโทษแล้วมัน50-50แล้วหนูว่ายิงกันแบบกดดันอะยิงไม่ดีอะ
8: มันเกี่ยวไหมว่าทีมใหญ่ๆตอนเนี้ยทั้งฮอลแลนด์หรืออังกฤษยุคก่อนแล้วก็เยอรมันเนี่ยที่เป็นนะวันเนี้ยมันไม่ใช่ราชาจุดโทษแล้วเพราะว่าในเกมลีกหรือทีมชาติอะมันจะมีมือสังหารอยู่แค่ไม่กี่คนซึ่งเขายิงในสโมสรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เหลือจะเป็นแค่ไม่เกี่ยวไม่ใช่หน้าที่ฉัน
9: ส่วนใหญ่ก็คือฉันไม่ได้รับหน้าที่การยิงจุดโทษอยู่แล้ว
8: ถูก
9: ไม่เน้นอยู่แล้ว
8: ซึ่งเยอรมันไม่น่าพลาดได้ถึงขนาดนี
9: ้
8: เยอรมันไม่เคยแพ้จุดโทษในฟุตบอลโลกตั้งแต่โหยุค60-70น่ะนะครับก็ฮอลแลนด์น่าเสียดายนะฮะทีนี้มันก็มีเมื่อคืนก็ยังปลอบใจได้หน่อยอย่างน้อยก็อาจจะเป็นทีมขวัญใจวัยรุ่นก็คือนอร์เวย์
9: ก็ตามโผล่นะนอร์เวย์ฝรั่งเศส
8: มาหมด
9: เม็กซิโก
8: เมื่อวานถือว่าตามโผล
9: ่
8: มาหมดนะฮะฝรั่งเศสเล่นจัดจ้านมากนะส่วนคืนนี้เดี๋ยวคู่แรกจะเป็นอเมริกาก่อนปะ
9: อังกฤษก่อนค่ะ
8: อังกฤษเลยเหรออ ัง
9: กฤษคองโก
8: อังกฤษคองโก
9: 5 ทุ่ม
8: 5 ทุ่มนี่เองเหรอ
9: ใช่
8: น่าดูอ่ะ
9: เ
8: ด
9: ี๋ยว
8: ด
9: ูเวลาสวยอยู
8: ่ผ่านพี่ชมว่าผ่าน
9: โน
8: ยังไงก็ผ่าน
9: น่าจะได้แหละ
8: ตาห่วงเบลเยียมฮะ
9: เบลเยียมเซเนกัล
8: เบลเยียมมันเหมือนหมดยุคทองไปแล้ว
9: ค่ะใช่ใช่หนูก็ว่า
8: แล้วก็เล่นก็ฝืดๆตัวลุกก็ไม่ยิงทั้งลูกากูหรือชาเดเคตาเลเล
9: ่
8: ชื่อก็ยากเหลือเกินนะฮะ
9: เดอะบอยก็คือเหมือนทุกคนอายุเยอะแล้วแล้วมันไม่มีแบบ
8: เดอะบอยมาประคองใช่ไหม
9: ค่ะ
8: แล้วก็เช้าอเมริกานี่ต้องไม่พลาดแคนาดาเม็กซิโกเข้าไปแล้ว
9: เจ้าภาพ2ที่เลยน
8: ะแต่ว่าจะเข้าตอน90นาทีหรือ120แต่ไม่ควรหลุดไปถึงจุดโทษซึ่งมันเสี่ยง
9: จริง
8: แต่ขอฟันธงไปที่อังกฤษอเมริกาชัว
9: ๆ
8: ต้องไปต่ออ
9: ังกฤษอเมริกาเบลเยียมหรือเซเนกัลให้เลือก
8: เลือกยากแต่เลือกด้วยฟุตบอลนะเลือกด้วยฟุตบอลคิดว่าเบลเยียมจะไม่ชนะเซเนกัลก็คือเซเนกัลจะเข้ารอบ
9: ประมาณนี้
8: มันมีซาดิโอมาเน่มีเอ็นดีไอมีไอ้เจ้า
9: ซา
8: ตัวลูกอีกคนหนึ่งไอ้ยานเดียวมองเด้ปะ
9: มองเด้ไหม
8: มีด้วยไหม
9: ไม่แน่ใจแล้วนะคะ
8: เซเนกัล
9: มีอิสมาลาซา
8: อิสมาลาซาเออนะซึ่งมันก็อันตรายอยู่คือมันเป็นวิธีแล้วก็ว่าเป็นเยี่ยมไม่ดีขนาดนั้นนะไม่ดีขนาดนั้นนะครับในชุดนี
9: ้
8: โอ้โหอ่ะก็
9: พรีวิว
8: ประมาณนี้กับฟุตบอลโลกว่าจะไม่ได้ดูนี่แต่ว่ายังไม่ได้ดูเต็มตอนแรกเมื่อคืนน่ะจะดูบราซิลญี่ปุ่นครับแต่ป่วยที่บอกเป็นหวัดก็พอกินยาแล้วมันไม่ไหว
9: เวลามันไม่เอื้อ
8: แต่นี่5 ทุ่มนะ
9: 5ทุ่มค่ะ
8: คืนนี้จะดูครับ
9: โอเคอังกฤษยังพอดูไหวได้อยู่
8: คืนนี้จะดูครับ
9: ค่ะ
8: แล้วก็ฟุตบอลโลกสำหรับผมนั้นผมเมื่อก็แอบมาลึกๆอันนี้พูดละมันน่าจะพูดได
9: ้
8: แล้วผมรู้ว่าช่องที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเขาก็โอเคกับฟุตบอลเชื่อว่าแฟรี่พี่กะนิ่งๆหล่อๆเลยเดี๋ยวกูมารอบ2
9: ยังไงสิ
8: ไปไทยรัฐแล้ว
9: โอ้โถไอ้รู้กันว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์
8: ดิวล่ม
9: อ๋อจริงๆคือ
8: แต่ตอนนั้นพี่พูดไม่ได้
9: อ๋อแต่ว่าตอนนั้นอยู่ในโปรเซสการดิวกันอยู่ไหม
8: ซึ่งมันควรจะเป็นด้วย
9: ใช่
8: เพราะว่ามันเป็นช่องที่ฟุตบอลอยู่แล้วแต่ว่าไทยรัฐเขาฟุตบอล
9: เมื่อ
8: คืนไอโบไก่เจนะอุ้ยเราไม่รู้เลยตรงนั้นเราจะไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนแล้วไม่เกี่ยวเลยอ่ะเศร้าอ่ะ
9: ได้แค่รายงาน
8: ไม่ได้ทำอะไรเลย
9: ไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อเราไม่มีพาร์ทที่ต้องแบบมา
8: ถูก99ก็ไม่ได้เข้า
9: โอ้ my god
8: 99ก็ไม่ได้เข้าเพราะว่าเราไม่อยากไปแล้วก็สุดท้ายแล้วเราบอกเวลานี้เราไม่ได้เพราะเราต้องเราก็เลยแบบเฮ้ยนิ่ง
9: ๆก็มาคุยในรายการนี
8: ้แล้วก็3-4 อาทิตย์ที่นิ่งๆเนี่ยนิ่งแบบแอคอะนิสัยฉัน
9: อ
8: ะ
9: นิ่งแอค
8: นี่ฉันรู้อยู่แล้วเดี๋ยวต้องมีฉัน
9: เป็นไงล่ะ
8: ฟิวอะ เออนะฮะเมื่อวานก็เมื่อวานเพราะเมื่อวานคู่หนึ่งไทยรัฐเริ่มแล้วคู่แรกถูกไหมฮะเพราะของแบบนี้มันต้องแชร์อยู่แล้วไงไม่งั้นโมโนก็แบกรับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่ะเบรกแรกประมาณนี้กับฟุตบอลโลก
10: ครับผม
8: นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยนะครับกับน้องเทนนิสน้องเยาวชนนักเทนนิสไทยนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ
10: ครับ
7: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยยกระดับการบริหารภาครัฐและเศรษฐกิจดิจิทัล
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.18 มีสาเหตุจากการเพิ่มงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคลาวด์กลางของประเทศแบบรวมศูนย์และกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยและการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมุ่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายและการให้บริการภาครัฐการยกระดับมาตรฐานข้อมูลภาครัฐการจัดตั้งศูนย์กำกับดูแล AI ตามมาตรฐานสากลตลอดจนการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างควบรวมและการโอนถ่ายภารกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ
7: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมของสำนักงานกพร.ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษารายละเอียดในการโอนย้ายภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ามารวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยจะเร่งบริหารจัด ดการทั้งเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อประชาชนซึ่งการควบรวมครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพโดยเน้นใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในส่วนของภารกิจด้านกีฬาจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยในทุกมิติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงและสร้างพลังซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุมเข้มทุกขั้นตอนขนย้ายกระดาษคำตอบสอบข้าราชการโปร่งใสตรวจสอบได
8: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้นางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมการนำกระดาษคำตอบจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งปภ.ได้จัดการสอบเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำกระดาษคำตอบแบบปรนัยจากห้องมั่นคงไปทำการตรวจและประมวลผลณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันกระบวนการเคลื่อนย้ายข้อสอบของปภ.ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของกระดาษคำตอบและข้อมูลสำคัญของทางราชการด้วยมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบทุกคนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: มาแล้วจ้ามาแล้วค่ะแขกรับเชิญมาแล้วค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: อ่ะก็ต้องให้น้องแนะนำตัวก่อน
2: แนะนำตัวหน่อยนี่วันนี้เราอยู่กันแบบอบอุ่นมากเลยมาแนะนำตัวนิดนึง
4: ครับสวัสดีครับชื่ออนนท์ครับอายุ16ขวบชอบเล่นเทนนิสเล่นทุกวันเลยอ่ะจะไปเมืองไทยเดือนหนึ่งจะเที่ยวกับเล่นซ้อมแข่ง
2: นี่เอ้ยชอบอ่ะน้องเขาแบบว่าครบจบในประโยคเดียวเลยรู้เลยว่าเป็นใครทำอะไรชอบอะไรแล้วนี่มากับคุณพ่อ
3: คุณพ่อครับคุณพ่อแนะนำตัวหน่อยฮะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
5: ครับชื่อสันตินะครับเป็นพ่อของน้องอนนท์ครับก็น้องก็เล่นเทนนิสมาตั้งแต่5ขวบตอนนี้ก็ตอนเริ่มแข่งก็7ขวบตอนนี้ก็แข่งมาประมาณ10ปีละ
3: เดี๋ยวผมท้าความก่อน คุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยแท้ๆทั้ง
5: ใช่คร
3: ับ ปกติเลยแล้วไปอยู่ที่สหรัฐ
5: ครับ
3: อยู่เมืองอะไรฮะ
5: ซานดิเอโก
3: ซานดิเอโก
5: แคลิฟอร์เนีย
3: แคลิฟอร์เนียทีนี้แล้วก็น้องก็เกิดที่นู่น
5: ใช่ครับ
3: แล้วก็เลยคือเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอยู่แล้ว
5: ใช
3: ่แล้วก็พอน้องเกิดปุ๊บก็เลยแทบไม่ได้กลับเมืองไทยมาอยู่แล้วถูกไหมฮะ
5: ครับก็สะสมวันพักร้อน2ปี3ปีก็กลับทีนึง
3: อ้าวโอ้โห2ปี3ปีกลับทีนึงนี่เท่ากับว่าน้อง16ขวบมาเมืองไทยได้สักครั้งนี้เป็นครั้งเท่าไหร
5: ่ฮะมาเมืองไทย
3: ถึง5ครั้งมั้ย
4: 5
3: 6ครั้งใช่มั้ยฮะอ่ะถามอย่างนี้ก่อนพอดีเป็นถ้าเกิดว่าโตจากที่อื่นหรือว่าอยู่ที่ประเทศอื่นนี่จะว่าไปอย่างนึงแต่ตอนนี้อเมริกามีฟุตบอลนะครับอนนท์อนนท์ดูฟุตบอลมั้ยซ็อกเกอร
4: ์ดูไม่ดูเยอะไม่
2: ไม่ได้อินมากใช่ไหม
3: อินไหม
2: ชอบมาก
4: I look at the scores so
2: อ๋อแค่แบบดูแค่แบบ score เฉยๆอัปเดตเฉยๆ
3: รู้จักเมสซี่ไหมครับ
4: ชอบเมสซี
3: ่ชอบเมสซี
2: ่
3: ก็คืออยู่ที่เมเจอร์ลีกเหมือนกันอันนี้รู้อยู่อ๋อแล้วฟุตบอลโลกที่มีอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พ่อเลือกกลับเมืองไทยแต่หลายคนเขาบินไปดูฟุตบอลโลกแล้วพ่ออ
5: ๋อครับ
3: ครับที่นู่นจริงๆคนที่นู่นเขาคึกคักฟุตบอลโลกไหมครับที่แคลิฟอร์เนียเองเนี่ย
5: เอาจริงๆ แล้วรู้สึกฟุตบอลโลกครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเทศแคนาดาอเมริกาแล้วก็เม็กซิโก
3: ใช่ครับ
5: แต่ว่าแมตช์ดังๆจะอยู่ในอเมริกาแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยคนจะไม่ให้ความสำคัญกันไม่เท่ากับเวลามีบาสมี NBA
3: เข้าใจได้อเมริกันเกม
2: มันไม่ใช่แบบฮิตขนาดนั้นในบ้าน
3: คือเรามองในคนนอกแล้วเราไม่เคยไปนะครับจริงๆมีน้องอีกคนนึงไปอเมริกาบ่อยเป็นพิธีกรอีกคนหนึ่งชื่อโอปอเพิ่งไปมาอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเหมือนกันว่าไปมาเนี่ยพี่ย้ำไอสนามฟุตบอลที่พี่ย้ำเข้าใจมันคือสนามอเมริกันฟุตบอลเออแล้วก็คนที่นั่นเขาก็ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นนะฮะ
5: เขาไม่ถึงกับขนาดสร้างสนามใหม
3: ่
5: เออที่จะฟุตบอลโลกเขาก็ใช้ที่เขามีอยู
3: ่ถูกไหมนะฮะ
2: เป็นไงล่ะเขาไปกันแทบตายนี่พ่อ
3: เดินกลับมาเมืองไทยอ่ะเหมือนแบบนะนี่กลับมาเมืองไทยกี่สัปดาห์แล้วครับ
5: สามครับ
3: สามสัปดาห์นะฮะแต่เมื่อกี้ผมคุยข้างนอกคนที่เป็นบ้านที่เป็นนักกีฬาจะเป็นอย่างนี้จริงจริงๆการกลับเมืองไทยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วจะกลับมาแต่ในสามสัปดาห์นี้แฟลี่คุณฟังฮะน้องอนนท์ได้กลับมาแข่งขันในเมืองไทย2ทัวร์นาเมนต
2: ์
3: 2รายการ
5: 4
3: รายการแสดงว่าวางมาแล้วว่าถ้ากลับมาช่วงนี้เห็นแล้วว่ามีทัวร์นาเมนต์แบบนี้ฉันจะมาเข้าร่วมถูกไหมฮะเป็นยังไงบ้างการแข่งขันในเมืองไทยนะครับเป็นยังไงบ้างที่เราไปแข่งมาเป็นระดับ ITF Junior ของสมาคมเทนนิสลอนเทนนิสเนาะ
4: Yes it's a ITF tournaments J60s and it's a very different experience over here than in America so many new things they have referees here which is very new because in America they don't have referees the hospitality I really love the hospitality hereit's very fun experience and
2: โดยเฉพาะอาหารหรือเปล่า
4: ใช
2: ่ไหม
4: ชอบกินราดหน้าช
2: อ
4: บก
2: ินนี่ไง
4: ชอบกินผัดซีอิ๊วครั้งนี้จะลองกินยะราดหน้า
3: ราดหน้าก็น้องบอกว่าประมาณว่าไง
2: ก็คือเหมือนมันมีแบบเขาเรียกว่า
3: พี่ย้ำฟังได้
2: ห
3: น่อยร้อนหลัก
2: ๆแล้วก็เมื่อกี้น่าสนใจว่าเพราะว่าบอกว่าที่นี่มีกรรมการ แต่ว่าที่นู่นไม่มีกรรมการหรอหมายถึงว่าตอนที่ไปแข่งคือยังไงนะ
4: ไม่มีครับไม่มี so when you play with the players you have to call your own scores do your call the lines and there's a lot of arguments it's very very different than over here but you get to learn how to communicate and how to be independent and it's a very good learning experience it's very different than compared to here
3: ขออธิบายก่อนได้ไหมเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังออกทั้งหมดน
2: ะ
3: แต่เมื่อกี้พอเล่าให้ฟังข้างนอกคือที่อเมริกาเนี่ยสมมติเด็กแข่งทัวร์นาเมนต์ถูกไหมพ่อในลงเป็นสคูลใช่ไหมครับหรือว่าเป็นตัวเอง
5: ก็เป็นตัวเองก็คือ
3: ลงไปแข่ง
5: ไปแข่งทัวร์นาเมนต
3: ์ไม่จะไม่มีกรรมการนะฮะหูฟัง
5: แบบเดินไปเดินมาอะไร
3: แบบว่าเขาจะขานแต้มกันเองออกคือออกลงคือลงมันเป็นเหมือนกับสร้างความซื่อสัตย์ให้กับตัวนักกีฬาสปิริตให้กับตัวนักกีฬาไปด้วยถูกไหมฮะ
5: ถูกต้องคร
3: ับ แล้วก็เมื่อกี้แอดจิ๋วถามว่าเอ้าแล้วมันจะมีคนบางคนที่โกงไห
2: ม
3: ตอนนั้นคุณพ่อตอบว่าไงนะ
5: มีครับ
3: มีถูกไหมฮะแต่ก็ตามนั้นเพราะสุดท้ายฝีมือมันคือฝีมือถูกป่ะกีฬาเนี่ยมันวัดกันด้วยฝีมืออยู่แล้วถูกไหม
5: แล้วก็ไม่ใช่แค่โกงแค่เส้นอย่างเดียวบางทียิ่งถ้าเด็กเล็กๆบางทีเขากลับคะแนนก็ยังมีเรียกสมมติเราตามอยู่ 4-3 เขาอาจจะเรียกแปลว่าเราได้แค่ 3-4
3: มีหมด
5: มีทุกอย่าง
2: อยู่ดีก
3: ็แต่ทำไมวิธีการนับแต้มของนักเทนนิสระดับเด็กๆของอเมริกาเขาเลือกให้ทำแบบนั้นน่ะคุณพ่อพอจะตอบแทนได้ไหมฮะแล้วคนไปดูโอเคหรออะไรอย่างเงี้ย
5: ก็ไม่โอเคพ่อแม่ก็โกรธ
4: they get involved
5: ใช่แ
2: ต่ว่าที่ประท้วงคือผู้ปกครองใช่ไหมคะ
5: ครับแต่ว่าเขาก็มีกฎอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มาดูเชียร์ได้ตบมือ

0: ก็ต้องมาเล่นควอลิฟาย4ทัวร์นาเมนต์ธนนท์เป็นไงบ้าง
1: So the two of them were ITFs where they had qualifying and the first one I won 3 rounds of qualifying to play the main draw and I ran into the number 1 kid in France and I did not win against him so but it was still a very good experience to make the main draw I played again the second week a little more used to it and then I got to the third round of qualifying where I lost to an Australian kid a lot older a lot stronger the kids are it's 18 and under so it's like all ages from all countries these kids they travel like every week to a different country so they're very professional and it was a very good experience
0: ก่อนที่พ่อจะอธิบายคือน้องลงรุ่น18
2: ก็คือ ITF นี่ทุกอันก็คือเป็น18
0: อายุไม่เกิน18ปีครับ
2: 13 14 15ก็ลงอันนี้ได้หมด
0: แล้วน้องก็ลงตรงนั้นเป็นยังไงบ้างฮะที่น้องบอกเมื่อกี้ให้แฟนๆได้รับทราบนิดนึง
2: ครับ
0: เพราะเป็นวิทยุ
2: ก็คือทัวร์นาเมนต์แรก ITF ที่เขาลงเขาก็ผ่านควอลิฟายเออร์3รอบรอบควอลิฟาย3รอบแล้วไปเข้าเมนดรอ
0: ครับ
2: แล้วก็ได้เจอกับเด็กไทยซึ่งเขาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็เป็นแรงรู้สึกอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสเป็นเด็กไทยซึ่งเป็นมีคอนแทรคกับ IMG ซึ่งเขาเก่งมากเขาก็โดน จัดการเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ต่อไปก็อาทิตย์ที่2เขาก็เล่นเข้าไปถึงควอลิฟายอันที่3
0: อ
2: ันที่3แล้วก็เจอเด็กจากออสเตรเลียซึ่งเป็นเด็กที่แข็งแรงมากแล้วพวกนั้นผู้เล่นส่วนมากที่เข้ามาเล่น ITF ส่วนมากจะเป็นเด็กที่ตัดสินใจว่าจะโฮมสกูลก็คือจะเรียนออนไลน์แล้วก็ใช้ชีวิต
0: เพื่อจะเทิร์นโปร
2: It's hard
1: for me because I have to balance like
2: that แต่ว่าสำหรับน้องเขาเลือกที่จะเรียน full time แล้วก็ตีเทนนิสวันละ 2-3 ชั่วโมงครับแล้วก็ทัวร์เสาร์อาทิตย์ก็แข่ง
0: ถ้าอย่างนั้นความแตกต่างของมีผู้ตัดสินกับไม่มีผู้ตัดสินละถ้าเรื่องนี้ละ
1: If I didn't go to school or
2: no about the refereeabout the
0: จุดเนี้ย
1: I like it a lot more over here because there's no arguments everything is like you get to focus on your own game you get to focus on your tennis and you don't have to worry about anything outside so that's one of the things that I really like about here I wish they could have it over there but it's different everything is different
0: คุณว่าแปลให้หน่อยครับ
2: ครับเขาก็ชอบที่ระบบของไทยก็มีผู้ตัดสินให้นะครับก็คือเขาได้โฟกัสกับเทนนิสของเขาตอนเล่นเพราะว่าเวลาลงไปแข่งเทนนิสมันไม่ใช่เราจะสู้กับคู่ต่อสู้อย่างเดียวก
0: ็
2: คือเราก็ต้องสู้กับคู่ต่อสู้แล้วเราต้องมานั่งกังวลว่าเขาจะขานแต้มถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยมันก็บางที
0: อันนี้ก็คือเหมือนกับโฟกัสที่การแข่งขันไปเลยมันก็เป็นสากลแหละเพราะสุดท้ายถ้าเขาโตขึ้นมามันก็ต้องมีผู้ตัดสินอยู่ดีในเกมถูกไหม
3: ค่ะก็แปลกเนี่ยอันนี้เพิ่งรู้เลยว่าแบบพอไปอยู่ที่อเมริกาเขาจะไม่มีผู้ตัดสิน
0: ในระดับเยาวชน
2: ดีอย่างไม่ดีอย่าง
3: อันทีนี้อยากรู้เรื่องพาร์ทการที่แบบเราเลือกที่จะทั้งเรียนด้วยทั้งแข่งด้วยเพราะมันก็จะมีเด็กที่ทั้งแบบอ่ะเลือกที่จะแข่งอย่างเดียวเลย อย่างที่คุณพ่อบอกใช่ไหมว่าโฮมสกูลไปเลยอะไรเงี้ยทำไมถึงเลือกแบบที่จะบาลานซ์บอกว่าไม่แข่งอย่างเดียวไปเลยทำไมถึงเลือกที่จะยังเรียนอยู่ด้วยครับ
1: Well a lot of my friends they are homeschooled and they train a lot but a lot of them seem to get burned out they get very mentally tired and they don't improve as much as they want to so I thought by balancing myselfI could have a bit of a social life, enjoy time with friends, and I could still focus on tennis too. But now it's coming to junior and senior year where I plan to train a little more. And I think this is the right path for me because I'm not feeling burned out. I feel very good with my tennis, and I just want to keep it going.
3: ดีเนาะคือ
0: ประมาณว่า
3: น้องประมาณว่าคือเขาเลือกที่จะบาลานซ์โดยการที่มีเพื่อนใช่ไหมคะที่เลือกที่จะโฮมสกูลอย่างเดียวแล้วก็แข่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนเขาเบิร์นเอากับการที่แบบอุ้ยเราต้องตั้งใจทำแค่สิ่งนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่เราเลือกที่จะแบบบาลานซ์ทั้งเรียนด้วยเจอเพื่อนมีโซเชียลต่างๆด้วยถูกไห
0: ม
3: มันก็เลยแบบว่าเอ้ยทำให้ยังรู้สึกว่ายังอินกับการแข่งขันเทนนิสอยู่ยังแฮปปี้กับการเล่นอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณพ่อแบบว่าตอนที่น้องแบบเลือกตัดสินใจมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยแข่งอย่างเดียวเลย
0: เพราะว่าแข่งอะคือไม่คื

0: เป็นมือที่ว่าถ้าอยู่ที่ที่นู่นก็คือได้เรียกว่าก็ชนะด้วยอ่ะถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไม่กล้าจะมองถึงการไปต่อถูกไหมล่ะ
1: ก็คือสำหรับแรงกิ้งของเขาในอเมริกาก
0: ็
1: คือเขาไม่อยู่ท็อปเลยแต่ว่ายังเหมือนกับในซานดิเอโกเขายังอยู่อันดับ3อันดับ4
0: ครับ
1: ถ้าในแคลิฟอร์เนียเขาจะอยู่ประมาณ20กว่า
0: ก็ไม่ได้ห่างนะ
1: ไม่ได้ห่างแต่ว่าจำนวนเด็กที่เล่นแข่งในเนี้ย
0: ครับ
1: เหมือนของอเมริกาถ้าเรานับแรงกิ้งจาก1มาถึงคนสุดท้ายเลยเด็กที่เล่นอายุ16ของอเมริกาดูมีประมาณเกือบ 20,000 คน
0: นั่นน่ะดินั่นน่ะดิคือเขาอยู่ในระดับบนน่
2: ะ
0: ถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายการตัดสินใจเนี้ยเป็นเขาเองหรือครอบครัวคุยกันฮะว่ายังไม่แบบว่า 100% อะไรอย่างเงี้ยคือเอาเรียนไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือผม respect ผมนับถือการตัดสินใจของเขาเขาผมดีใจที่เขามีเพื่อนที่โรงเรียนเรียนดีแล้วก็เขาได้ใช้สกิลเทนนิสของเขาเล่นในทีมของโรงเรียน
0: โรงเรียน
1: เป็นกัปตันทีมได้ทำอะไรที่เขาแบบยังโตไปในกับเพื่อนกับเด็กไม่ใช่แบบโฟกัสอยู่แต่เทนนิสอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับได้โตได้เป็นเด็กก็สนุกอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็เลยต้องถามต่อว่าเพราะฉะนั้นเข็มที่ตั้งไว้นะครับน้องอานนท์ตั้งไว้ยังไงกับการเล่นเทนนิสควบคู่กับการเรียนตรงนี้ไปด้วย
3: So what's my schedule like?
1: What is your goal?
3: My goal. So I want to play Division 1 college tennis and I have 2 more years of school to do that, but if I'm on the right trajectory as long as I keep improving my game andmaking the right adjustments, I'm on track, and it's a very good opportunity to play college tennis. If you can get a scholarship, it's much more, I feel much more rewarding than going the academic way. It's too much for me. So that's the goal right now, D1 tennis.
2: เพราะว่าเมื่อกี้ที่น้องบอกคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมหาลัยมันจะเป็นมหาลัยอะไรคะที่มันเกี่ยวกับเทนนิสอะคะหรือว่าแบบเป็นมหาลัยที่เกี่ยวกับ
0: เหมือนเป็นได้โควต้า
2: ใช่ไหมคะคุณพ่อ
1: ครับก็คือมหาลัยในอเมริกาเขาจะแบ่งเป็นดิวิชั่น1 D1 D2 D3 ครับที่ท็อปก็จะคือเป็นพวก D1 พวกสแตนฟอร์ดพวกเบิร์กลีย
2: ์
1: อันนี้เขาจะมีนักเทนนิสเก่งๆซึ่งมันไม่ใช่แค่นักเทนนิสอเมริกานักเทนนิสจากยุโรปนักเทนนิสจากทั่วโลกก็อยากมาเข้าพวกนี้แล้วเขาก็มาแย่งมาพยายามสู้เพื่อได้โควต้าน
2: เหมือนเฉพาะทางไปเลย
1: ใช่แล้วเขาก็ไม่เลือกแต่ละทีมก็มีประมาณ10-12คนอะไรเงี้ยเขาไม่แล้วแค่ปีหนึ่งก็อาจจะรับที่3-4 คนฉะนั้นการแข่งขันตรงนั้นจะสูงมากที่จะเข้ามาได้เลือกในมหาลัย D1
0: คือน้องตั้งคาดหวังแล้วก็อยากจะไปเป็นโควต้านักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยก่อนตรงนั้นถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มันก็ได้เข้าไปเรียนด้วย
1: ก็
0: ยังเป็นตามในเส้นทางนี้ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาบอกไปด้วยถูกไหมอีกกี่ปี2ปี
2: ตอนน
0: ี้อ
2: ย
0: ู่ประมาณ2ปี
2: ข
0: ึ้
2: น
0: ม.5 ป.5ครับม.5อีกประมาณ2ปีใช่ไหมเออก็
2: เส้นทางชัดเจน
0: เออ
2: แต่ว่า
3: they look at your like tennis recruiting and your I'm like 110 in my class right now out of like 5-6,000 so coaches look at that they look at your results your grades everything it's very very stressful very tough but it's good competition
1: ก็คือเขาจะมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งซึ่งเรียกว่า tennis recruiting เป็นเหมือนกับว่าคนที่ต้องการจะเข้า college ในอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแรงอันดับหนึ่งไปจนถึง 5,000 6,000 อะไรเงี้ยครับเขาก็ไปเก็บผลงานทุกอย่างมาผลงานการแข่งขันแรงกิ้งชนะใครมาบ้างแล้วก็เรตติ้งของเขาก็มาคำนวณกันหมดนะครับ
0: ซึ่งเขาก็ต้องจะอยู่ระดับบนๆอยู่
1: ก็เขาก็จะแบ่งมาเป็นแต่ละแรงแบบพวก blue chip ก็1ถึง25แล้วก็ลงมาอย่างนั้นเป็น5 star 5ดาว4ดาว3ดาวอะไรเงี้ย
0: มันก็จะรู้กันหมดใช่ไหมครับ
2: จะได้แบบแพลนเส้นทางในอนาคตต่อได้มีเป้าหมายอะไรอย่างนี
0: ้เทิร์นอยากเทิร์นโปรไหมฮะ
3: I want to go to college first I want to get my
0: อย่างที่ดับแรก
3: and then hopefully if I can stay on the right track I will try to go pro
2: ก็เข้ามหาลัยได้ก่อนแล้วก็ค่อยแบบว่าสเต็ปต่อไปก็คือในการเทิร์นโปร
0: แผนแรกคือนี่แหละฉันจะ เลยเป็นนักกีฬามหาลัยให้ได้ได้โควต้าตรงนั้นต่อปีที่ว่าอาจจะ3คน4คนเพื่อเข้าปี1แต่ได้เข้าไปอยู่ในทีม12คนตรงนั้นให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะสักปี2ปี3ก็ค่อยมาดูว่ากันอีกทีนึงถูกไหมฮะมันเป็นเส้นทางที่ผมว่าผมทำข่าวกีฬามามันก็จะแตกต่างกับนักเทนนิสไทยนักเทนนิสไทยก็เรียนแหละแต่ถ้ารู้ว่าลูกมีฝีมือก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่า
2: เออ
0: แล้วก็ซ้อมแล้วก็เก็บแรงติดทีมชาติเก็บแรงแล้วก็ไปเทิร์นโปรไปเล่นระดับอาชีพใช่ไหมฮะประมาณนั้นซึ่งอ่ะอยากให้คอมเมนต์ถึงอาจจะรุ่นพี่เนาะสองคนวิมบัดดันตอนวิมบัดดันตอนนี
2: ้
0: ได้เชียร์ไหม
3: yes
2: I watched
0: ลงข้าวกับได้ดูเป็นยังไงครับ
3: in the third round I think the other Thai player both are women right yes I've been watching the matches the one where she came back she was down like 6-2 5-2 she was down match point she came all the way back I was like so excited for her it's crazyWe haven't had a Thai player do this well in Wimbledon in so many years. So exciting to see.
2: เพราะว่าไหมมาชยาก็เพิ่งผ่านเข้าสู่รอบ3เนาะแล้วก็ชนะ2เซตรวดเลย
0: ครับ
2: เจอกับดิเซียปาร์คใช่ไหมอลิเซียปาร์คแล้วก็น้องเชียอยู่ด้วยว่าตอนที่แบบคัมแบ็กกลับมาได้อะไรเ
3: ออ First round she beat the French Open finalist I think
2: เออใช
0: ่เออนะฮะ
2: ผลงานยอดเยี่ยม
0: ก็คือก็คืออย่างนี้แหละอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดโตในไทยก็จะเป็นประมาณเวประมาณนี้ก็ไปบางคนก็สุดที่สุดก็รู้เราก็รู้จักกันอยู่แล้วก็คือพลาดอนพี่ปิ๊กถูกไหมอันนี้ก็คือระบบไทยเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นอ่ะเอาละเพราะฉะนั้นอีกสัก2ปีหรือ3ปีข้างหน้าถ้าเราเห็นน้องอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะครับ
2: โอกาสละ
0: โอกาสกับทีมชาติหรือจะอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตจะกลับมาไหมครับหรือว่าก็ถ้าเทิร์นโปรเข้าไปตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยหรือยังไม่ได้คิดยังไง
3: A lot of the Thai players they just go straight to pro right but recently around the world like the level of college tennis now is like almost the same as pro so there's so many more new players even in Thailand I think some of the Thai players they go to play college tennis and then they go pro afterSo it's very, very good to see, especially for more Thai people now.
0: คุณพ่อแปลให้ FC นะครับคร่าว
1: ๆก็คือน้องเขาเห็นว่าโอเคตอนนี้มันมีทางเลือกให้เยอะนะครับทางเยอะว่าเขาจะเลือกไปทางไหนก็เขาอาจจะเรียนไปคอลเลจก่อนแล้วก็กลับมาค่อยตัดสินใจซึ่งตอนนี้เขาเห็นเหมือนกับว่าตอนนี้ที่เขามาแล้วเห็นโอเคเพื่อนๆที
0: ่แข่งกันที่
1: คนไทยเขาแข่งกันเขาก็ what do you say
3: they go college tennis and then they go pro
1: เขาก็เลือกไป college
2: แล้วค่อยแบบไปเทิร์นโปร
0: ก็ว่ากันค่อยๆดูให้แต่ว่าเส้นทางแรกที่ตัดสินใจก็คือ มหาวิทยาลัยนี่แหละ college นี่แหละถูกไหม
2: แต่พูดถึงเรื่องอนาคตกับปัจจุบันไปเยอะแล้วอยากรู้ว่าอุ้ยคือเล่นมาตั้งแต่เท่าไหร่นะอายุ10ขวบป่ะคะ
0: 7ขวบ
2: เล่นตั้งแต่7ขวบตอนนี้16เล่นมาแบบ
0: 10ปี
2: 10ปีแล้วอ่ะสเต็ปแรกหรือว่าแบบย้อนกลับไปเดย์วันทำไมคุณพ่อถึง คุณพ่อเป็นคนเชียร์ให้น้องเล่นเทนนิสไหมคะหรือเป็นน้องที่แบบอยากลองเล่นเทนนิสพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เอาบอลไปโยนให้เขา
2: เอาตอนแรกเป็นฟุตบอลก่อนค
1: ่
2: ะ
1: ก็พ่อแม่ก็ต้องควรจะเป็นโค้ชคนแรกพาเขาไปสนุกไปโยนบอลไปวิ่งไล่เก็บบอลเอาไม้เขี่ยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อแม่จะทำได้เยอะ
2: ค่ะ
1: เทนนิสมันต้องสนุกเขาถึงจะมาถึงเขายังถึงอยากจะทำมันถ้ามันเครียดถ้ามันไม่สนุกแล้วเขาจะเห็นมันเป็นภาระผมพยายามหน้าที่ของผมก็คือทำให้มันน่าสนใจทำให้มันสนุกครับเหมือนกับว่าใช้ช่วงคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยเพื่อนๆที่แข่งกันเนี่ยผมพยายามรวมมาแล้วแบบจัดทัวร์นาเมนต์เองจัดลาลอบิน
2: แข่งเองแบบว่า
1: จัดลาลอบินแล้วก็เก็บไปแพงด้วยโอเคเอาค่าพิซซ่ามาคนละ7เหรียญ10เหรียญอะไรเงี้ยเอาบอลมาคนละกระป๋
0: อง แล้วแข่งรับแต้มกัน
1: รับแต้มกันอะไรเงี้ย
0: ก็เป็นเหมือนเป็นกึ่งปาร์ตี้ไปด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วผมทำเอาจริงครับผมทำมาเกือบ50ประมาณ30ถึง50แล้วไอ้ลาลอบินของ
0: ครั้ง
2: โอ้แสดงว่าเป็นกีฬาแรกที่ให้น้องเล่นเลยเทนนิสแล้วก็แบบ ชอบเลยสนุกเลย
0: มันก็เป็นกิจกรรมครอบครัวไปด้วยถ้าอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะใช่ไหมนะตอนนั้นนะเมื่อ7 8ปี10ปีที่แล้วใช่ไหมครับ
3: I started off with tennis I very little I did like maybe basketball for like a month soccer but you gotta choose one eventually and then I went with tennis becauseI just love the feeling so much of improving, hitting a good shot, and I knew I want to keep doing this.
2: น้องเคยเล่นทั้งบาทั้งแบบว่าบอลมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเล่นเทนนิสแล้วรู้สึกว่าแบบนี่แหละนี่คือฉันอย่างงี้ใช่ไหมแบบว่าชอบเห็นตัวเองแบบได้ improve ขึ้นไปเรื่อยๆได้แบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
0: ๆตอนนี้มีโค้ชมีฝึกซ้อมมีโค้ชมีอะไร
1: ครับก
3: ็ in Thailand I train with I take lessons withCoach Jedi at the Lawn Tennis Association, and I also do clinics with Coach Chan Virat at Ramkapang. And over there, I also have a coach at home back at the U.S.
0: ก็คือในไทยกลับมาก็เมื่อกี้โค้ชอาจารย์วิรัตถูกไหมฮะแต่ว่าทีนี้ถ้าเราแต่คุณพ่อบอกว่าจะกลับแล้วว ันไหนนะฮะ
1: ว
0: ัน
1: จันทร
0: ์แล้วอีกกี่ปี3ปีเป็นอย่างน้อยสองสามปีเป็นอย่างน้อยกว่าที่จะคืออาจจะเข้ามหาลัยแล้วก็ได้ก็จะกลับมาเรียนมากับโค้ชที่ไทยอีกแล้วที่นี้ก็จะฝึกกับโค้ชที่นู่นต่อเนื่องถูกไหมฮะ
2: แสดงว่าก่อนกลับต้องแข่งยังมีทัวร์นาเมนต์อีกใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกมาบอกมาสี่ทัวร์นาเมนต์แข่งไปแล้วสองเหลืออีกสองป่ะคะเหลืออีกหนึ่ง
3: มีหนึ่ง
2: อ๋อเหลืออีกหนึ่ง
0: ก็สุดสัปดาห
1: ์แข่งไปแล้วสามอันแรกไม่ทุกอันที่ impact หมดที่ ARM ก็อันแรกก็คือเป็นคอร์ดดินของ ARM impact แล้วอันที่สองกับสามเป็น ITF
0: ครับ
1: ก็วันเสาร์นี้ก
0: ็
1: ARM
0: แล้วก็กลับวันจันทร์เลยโอ้โหplanning มาเรียบร้อยคือไม่ใช่การ planning ของครอบครัวที่คือเราก็มีเพื่อนที่อยู่planning กลับมาก็ไปบ้านนี้บ้านนั้นถ้าบ้านอยู่จังหวัดทางภูเขาก็จะต้องแพนเอาครอบครัวไปเที่ยวทะเล อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ค
0: ่ะแต่ว่าความเป็นนักกีฬามันจะมากกว่านั้นนะนี่คือแพนนิ่งแล้วก็กลับมาได้เจอครอบครัวแหละแต่มันได้ประสบการณ์ด้วยกับด้านที่เขาเลือกนักกีฬาจะเป็นแบบนี
1: ้เขาอยากเจอไปเจอที่สนาม
2: มันนักกีฬา
0: จะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้จริงๆผมเจอน้องที่เป็นนักกีฬาเขาก็จะเป็นแบบนี้ผู้ปกครองก็จะเป็นแบบนี
2: ้
0: มาโดยตลอดนะฮะ
2: แสดงว่าวันเสาร์นี้ไปดูน้องแข่งได้ใช่ไหมถ้าใครอยากติดตามน้องสามารถไปดูแข่งได้ไหมคะทัวร์นาเมนต์นี
3: ้ได้ครับ
2: ฝั่งนิดนึงวันไหนอะไรยังไงบ้าง
3: วันเสาร์บ่ายโมงมีที่ Impact Stadium I'm playing a tournament there you guys can come and support
0: ก็สนามของลอนเทนนิสสมาคมที่เมืองทองนะครับเมืองทองธานีบ่ายโมงใช่ไหมอันนี้เป็นเวลาที่ชัวร์ๆแล้วใช่ไหมครับที่ลงที่อนุลงเนาะคุณพ่อเมื่อกี้เราคงไม่ได้ถามก่อนข้างนอกสมมุติ FC กีฬาพารวยจะติดตามน้องต่อไปเรื่อยๆมีช่องทางโซเชียลไหมครับ
3: I do have Instagram it's just my name Arnon.Jidatai you can give me a follow there and you can see my journey I will be staying updated with my journey as I keep going
2: เดี๋ยว
0: เป็นจ
2: ิ๋
0: วปักไปให้เดี๋ยวพวกเราพวกพี่แชมป์พี่แฟรี่จะไปฟอลโล่ด้วยนะครับเพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์เด็กๆมาเจอน้องอีกทีเพราะเชื่อว่ามีอยู่คนหนึ่งแฟรี่ตอนนี้เป็นนักบิดระดับแบบเอเชียไปแล้ว
2: โต
0: เป็นแบบเอเชียตอนนั้นยังแข่งในประเทศเป็นแบบไอ้จะไปโมโตจีพีอย่างเงี้ยครับโอ้นะฮะเป็นของน้องแต่ยามาฮ่ามาตอนแต่ก่อนมาก็13-14ไปอย่างนั้นแล้วเราพอเฮ้ยคนนี้เหรอเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่าดีใจกับเขาแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วแต่เด็กที่มาในรายการทั้งหมดนะครับเขามีแววตาแห่งความฝันกับสิ่งที่เขาเลือกเล่นอยู่ทั้งนั้นเลยส่วนคนที่จะกล้าไปถึงหรือไม่ถึงมันก็มีเหตุและต่างๆไม่เหมือนกัน
1: ผมว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วหันกลับมาจะสำเร็จไม่สำเร็จเขาก็น่าจะดีใจว่า
0: เขา
1: พยายามแล้วเขาได้เอ็นจอยกับมัน
0: ใช
2: ่
0: นะฮะ
2: อุ้ยดีจังเลยนี่ไงเดี๋ยวรอบหน้ากลับไทยมาขอจองตัวสัมภาษณ์อีกน่าจะอีกหลายปีใช่ไหมคะน่าจะ 3-4 ปีใช่ไหมกว่าจะกลับอีกรอบ
3: I want to come back as soon hopefully next year but probably another 2 years I will be back.
2: แต่ว่าก่อนจากไปอยากให้คุณพ่อฝากนิดนึงค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วเป็นคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันมีลูกชอบกีฬาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะอะไรยังไงต่อในมุมของคุณพ่อในการที่มี ลูกชายที่
0: เขาเล่นจนถึงอายุ16ครับ
1: ก็เทนนิสจะมี3ฝ่ายที่รับผิดชอบของเขาก็คือผู้เล่นโค้ชแล้วก็พ่อแม
0: ่
1: ถ้าสำหรับพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเราเราซัพพอร์ตเขาเราไม่ใช่โค้ชเราซัพพอร์ตเขาเราขับรถไปส่งเขาเราให้กำลังใจเขาเรา
0: พักเพื่อ
1: แ
0: ม่
1: จ่ายตังค์ใช่ครับแต่ถ้าเรื่องฝึกสอนเรื่องงั้นก็ให้โค้ชแล้วเวลาลูกจะชนะหรือแพ้มาซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากแข่งสามที่อาจจะชนะแค่ทีเดียวเราให้กำลังใจเขาเราอย่าเพิ่งพูดถึงผลหรือว่าการเล่นในตอนนั้นเราอาจจะ อีกวันนึงเราอาจจะค่อยๆคุยกับเขาค่อยๆคุยกับเขาเหมือนกับว่าโอเคเกิดอะไรขึ้นในสนามอะไรเงี้ยเล่นเป็นยังไงดีไหมให้ความสำคัญกับการเพอร์ฟอร์มของเขาการที่เขาเล่นไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่ผลว่ามันเท่าไหร่ว่าเขาโอเคเขาทำมาได้ทำที่เราแพลนไห
0: ม
1: มันจะเป็นการแบบเปิดตัวเองกับเราคุยกับเขา
2: ไม่กดดันเขาด้วยนะเหมือนเรามีเพื่อนเหมือนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมีพ่อเป็นคอยเป็นแบบเป็นคนซัพพอร์ตอยู่ข้างๆใช่ไหม
1: คือเรื่องเทนนิสให้เขาไปคุยกับโค้ช
2: เราใส่ซับอย่างเดียวโอเค
0: ต้องหูเวลา เลยมาแล้วซะด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะฮะทั้งพ่อแล้วก็น้องอนนท์นะครับ
3: ขอบ
0: คุณมากเลยแล้วเราจะติดตามแล้วก็ขออวยพรให้ประสบผลอย่างที่ตั้งใจไว
2: ้
0: นะครับอย่างน้อยก็คือเข้ามหาวิทยาลัยด้วยโควต้าเป็นนักเทนนิสโควต้ามหาวิทยาลัยและแฟนกีฬาพอลจะตามเชียร์นะครับวันนี้หมดเวลาครับพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
14: ้เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
15: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
14: แล้วพบกันนะครับ
16: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
17: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
18: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
16: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
19: กีฬาพารวย
20: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
21: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
22: ติดประเด็นในกระแส
0: มองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: 3:50 PMนะครับอยู่กับผมกุ้งริมเส้นบอลไทยนะครับในรายการนาติงมาแล้ววันนี้โดดเดี่ยวหน่อยนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศด้านนอกเนี่ยตอนนี้ที่สถานีเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็นาติงเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาที่สถานีนะครับเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับนาติงเข้ามาทันแน่นอนนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันพุธเวลาประมาณ3:30 PMนะครับหลังจากรายการกีฬาพารวยนะครับก็จะมาเจอกับรายการนาติงมาแล้วนะครับก็อยู่กับพวกเรานาติงฮาร์ดคอร์นะครับพี่ลุงรักฟันศอกแล้วก็ผมกุ้งริมเส้นบอลไทยนะครับก่อนเริ่มรายการวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็สสส.ครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับที่เปิดพื้นที่ให้พวกเราได้มาสื่อสารเรื่องราวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องราวทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของเท่าทันปัจจัยเสี่ยงที่มันรายล้อมอยู่ในสังคมเรานะครับช่วงนี้แน่นอนว่าฟุตบอลโลกงวนเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วนะครับก็เดินทางเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นรอบน็อกเอาท์ที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้าจับตามองโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้นะครับขวัญใจมหาชนยอดทีมทรีไลออนอย่างอังกฤษนะครับก็จะลงทำการแข่งขันในเวลา5:00 PMตรงในบ้านเรานะครับพบกับทีมชาติคองโกว่ากันว่าแฟนบอลชาวไทยและก็แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยก็คงเฝ้าติดตามรอให้กำลังใจทีมอังกฤษนะครับก็เป็นกำลังใจเชียร์ทีมทุกทีมนะครับสำหรับผมก็เชียร์ทุกทีมตอนนี้นะครับรอบ32ทีมเนี่ยเราได้ทั้งหมด7ทีมนะครับที่เข้าไปยืนรอในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็มีแคนาดาโมร็อกโกนะครับมีปารากวัยนะครับที่พลิกล็อกเอาชนะเยอรมนีไปได้ก็ฝรั่งเศสนะครับเมื่อวานต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากรวมถึงทีมเต็งอย่างบราซิลนะครับก็เอาชนะทีมญี่ปุ่นขวัญใจมหาชนชาวไทยอีกทีมหนึ่งไปได้อย่างสุดมันนะครับนอร์เวย์นะครับก็เฉือนชนะไอเวอรี่โคสต์ไปเมื่อคืนรวมถึงเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกนะครับเมื่อเช้าก็โชว์ผลงานเอาชนะทีมอย่างเอวาดอร์ไปได้นะครับยังเหลือโควต้าอีก9ทีมนะครับในการเตะอีก2วันนี้รับรองว่าเราจะได้ชมในรอบ16ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเบรก2รอนาติงมาเราน่าจะคุยเรื่องบอลโลกอย่างเต็มอิ่มนะครับแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับขอพูดถึงงานของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันสักหน่อยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสสส.นะครับสานพลังกับเครือข่ายรักกีฬาเชียร์กีฬางดเหล้าเลี่ยงพนันนะครับก็ได้ทำผลสำรวจนะครับจับตาสื่อชวนพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก2026นะครับพบเลยครับว่าในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยสื่อชวนพนันในออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าพุ่งสูงปรี๊ดนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะการชี้ช่องชวนพนันบอกราคาบอลฟันธงลิงก์ชวนพนันนะครับซึ่งทางสสเองก็มองว่านี่คือเป็นจุดเสี่ยงเยาวชนและในงานเดียวกันนะครับก็มีการเชิดชูศักดิ์ศรีหลีกล่างอวอร์ดนะครับสำหรับนักฟุตบอลเจ้าหน้าที่ทีมรวมถึงสโมสรและกองเชียร์ในฟุตบอลไทยลีก3นะครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญและแรงบันดาลใจในศึกฟุตบอลไทยลีก3นะครับซึ่งมอบรางวัลโดยเพจศักดิ์ศรีลีกล่างนะครับร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันและก็สสส.นะครับในงานนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณวิเชษฐ์วิชัยรัตน์นะครับท่านก็เป็นกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับมากล่าวเปิดงานนะครับโดยงานเนี้ยมีชื่อว่าฟุตบอลโลก2026สื่อพนันและเยาวชนในยุคดิจิตอลนะครับก็ว่ากันว่าฟุตบอลโลก2026เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแต่อีกด้านหนึ่งที่มากับความตื่นเต้นความสนุกสนานของมหากรรมกีฬาขนาดใหญ่เนี่ยมักจะเป็นช่วงที่การพนันออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะการพนันฟุตบอลรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็มักจะแฝงตัวผ่านสื่อกีฬาผ่านคอนเทนต์ออนไลน์รวมถึงวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาอย่างแนบเนียนนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้สถานการณ์เด็กและเยาวชนเนี่ยอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพนันออนไลน์ได้นะครับมีข้อมูลสถิตินะครับคุณวิเชษฐ์วิชัยรัตน์เนี่ยท่านก็บอกว่าในกลุ่ม Gen Z นะครับมีผู้โดยหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวการพนันเนี่ยถึง4ล้านคนโห เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับขณะที่ถ้ารวมถึงเด็กและเยาวชนเนี่ยตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยก็เข้าไปเล่นเนี่ยเกือบ5ล้านคนแล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทางสสส.เองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับถ้าเกิดสถานการณ์ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงพวกนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางด้านเครือข่ายนักกีฬาเชียร์กีฬางดเหล้าเลี่ยงพนันนะครับก็มีการแถลงผลสำรวจนะครับซึ่งเขาได้ไปสำรวจจากเพจที่เป็นสื่อกีฬาออนไลน์รวมถึงสื่อฟุตบอลนะครับก็สำรวจทั้งหมด52เพจในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 7วันนะครับ7วันเหตุผลของ7วันที่เขาไปสำรวจก็เนื่องจากว่า7วันแรกเนี่ยเป็นวันที่ฟุตบอลทั้งเท่าไหร่ละ48ทีมใช่ไหมครับได้ทำการลงแข่งขันในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสำรวจดูว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกใน7วันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องการชวนพนันที่แฝงมาในเรื่องของกีฬาฟุตบอลเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่านะครับเขาบอกเลยนะครับว่า 51% นะครับของเพจที่ตอบระบุว่าพบเห็นเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวกับพนันฟุตบอลในสื่อกีฬาออนไลน์ในช่วงนี้บ่อยมากนะครับบ่อยมากก็คือเห็นความถี่ที่มันผิดปกติเราต้องยอมรับว่าเหล่าบรรดาแอดมินหรือคนทำเพจกีฬาเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องอยู่คลุกคลีกับหน้าฟีดกีฬานะครับเขาก็จะต้องเห็นปรากฏการณ์อะไรต่างๆที่มันอยู่ในคอนเทนต์กีฬามากกว่าปกติกว่าคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เป็นแอดมินนะครับเนื่องจากว่าแอดมินก็จะต้องมอนิเตอร์ข่าวรวมถึงข่าวสารต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับในขณะที่ 57.7% หรือเกือบ 58% นะครับเห็นว่าเนื้อหาชวนพนันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากจริงๆแล้วก็ 28.8% หรือ 29% นะครับเรียกได้ว่า3ใน10ของเพจที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่าเคยได้รับการติดต่อจากเว็บพนันให้ช่วยโปรโมตในรอบ6เดือนถึง1ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าการพนันเนี่ยพุ่งเป้าหาเพจกีฬาแบบนี้นะครับอาจจะมีมานานแล้วก็ได้นะครับแต่สถานการณ์อย่างนี้เนี่ย อาจจะไม่มีใครทำข้อมูลหรือว่าส่งสัญญาณให้กับสังคมให้ได้รับรู้นะครับเพื่อให้การรู้เท่าทันกับสื่อส่วนพนันที่มันจะมากับเว็บกีฬาหรือว่าคอนเทนต์กีฬารวมถึงคอนเทนต์อื่นด้วยนะครับเรามักจะเห็นรูปแบบในการมาเนี่ยทุกวันนี้มันหลากหลายนะครับมันไม่ได้มาในรูปแบบของเว็บพนันเพียงอย่างเดียวนะครับประเด็นที่สนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับจากจำนวนสื่อกีฬาออนไลน์ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามนะครับมากถึง 95% นะครับเห็นพ้องต้องกันเลยว่าควรมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการนำเสนอเรื่องพนันสำหรับสื่อกีฬาออนไลน์นะครับข้อนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นว่าตัวสื่อกีฬาเองก็ต้องการกติกาที่ชัดเจนนะครับเพื่อแยกคอนเทนต์กีฬาอย่างสร้างสรรค์ออกจากคอนเทนต์ชวนพนันนะครับแน่นอนว่าเพจรักกีฬาเชียร์กีฬางดเหล้าเลี่ยงพนันเองเนี่ยก็มีจุดยืนในการพยายามที่จะสร้างระบบนิเวศของสื่อนะครับเพื่อโอเคแหละว่าสื่อในบ้านเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้เหมารวมสื่อกีฬาทั่วไปนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่เว็บพนันเนี่ยอาศัยจังหวะในช่วงนี้นะครับแฝงมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคอนเทนต์อื่นๆหรือฟีดข่าวแม้กระทั่งบางทีไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์ก็ไปอยู่ใต้คอมเมนต์อันนี้หลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านหน้าผ่านตามาบ้างนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยากพูดถึงก็คือคุณพัฒพงษ์เพชรชำรินะครับผู้ก่อตั้งเพจศักดิ์ศรีหลีกล่างเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของงานร่วมแล้วก็มอบรางวัลเชิดชูศักดิ์ศรีฟุตบอลไทยลีก3นะครับก็ได้บอกถึงที่มาที่ไปของโครงการนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าความตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มทำเพจกับเพื่อนๆคือการเป็นกระบอกเสียงให้สังคมเห็นคุณค่าของนักฟุตบอลรวมถึงบุคลากรในลีกล่างนะครับซึ่งเขามองว่าเป็นรากฐานสำคัญของวงการฟุตบอลไทยนะครับลีกล่างคือบันไดขั้นแรกของเส้นทางอาชีพและทุกคนควรได้รับการยกย่องในความพยายามหากรากฐานแข็งแรงนะครับวงการฟุตบอลไทยก็จะมีนักกีฬาและบุคลากรป้อนเข้าสู่ระบบที่มีคุณภาพนะครับโดยเฉพาะในยุคที่สื่อกีฬาออนไลน์เผชิญความท้าทายจากเนื้อหาพนันและปัจจัยเสี่ยงสื่อกีฬาต้องช่วยกันสร้างพื้นที่ฟุตบอลให้ปลอดภัยสร้างสรรค์และส่งเสริมการเติบโตของเด็กและเยาวชนในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวงานที่จัดขึ้นเมื่อเวลาที่ผ่านมานะครับหมดเวลาในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกที่2ในรายการนัดติ่งมาแล้วสวัสดีครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริง
2: ทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
8: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตราโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลังจากใช้เวลาอภิปราย3วันที่ผ่านมานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมยืนยันงบประมาณฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดปฏิบัติการยุทธการโอเปอเรชั่น90 daysสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วัน
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเปิดปฏิบัติ ิการในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อแสดงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังสำหรับแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้น3มิติหลักประกอบด้วยมิติการป้องกันที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดมิติการปราบปรามจะมีการจัดจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในควบคู่กับการขยายผลจับกุมผู้ค้าและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: ทีมชาติอังกฤษเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนลงสนามพบกับดีอาร์คองโกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับ DR คองโกเวลา 23:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามเกมนี้จะยังไม่มีลิสเจมแบ็คขวาตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมถึงจาเรลควันซ่าที่สามารถลงเล่นตำแหน่งนี้ได้ก็เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับปานามาทำให้เกมนี้อาจจะต้องโยกเชสเปนมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนโดยให้นิโก้โอไรลี่ประจำการในตำแหน่งแบ็คซ้ายตามเดิมส่วนแกนหลักทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านดีอาร์คงโกยังมีนักเตะประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นกำลังหลักทั้งโยอันวิตซ่ากองหน้าตัวเก่งจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้อักเซลตวนเซเบ้จากเบอร์ลี่และอารอนวานวิซาก้าจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆเบลเยียมพบเซเนกัลเวลา 3:00 น.และสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับต้องขอโทษด้วยนะครับ
1: ครับ
2: นัตติงไปนอนหลับ
1: โอ้โหนัตติงฝนมันตก
2: คือแหมคุยซะหน่อยเปลี่ยนรถใหม
1: ่เอ้ามาแล้วเหรอฮะ
2: ครับก็เลย
1: ได้แล้วเหรอครับ
2: ครับก็เลยไปชาร์จแล้วก็เลยนั่งหลับไปอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ค่ายไหนนะค่ายไหน3ดาว3แฉกมั้ยฮะ
2: ไม่ครับ
1: ชาร์จที่ต้องไปรถไฟฟ้าแน่เลย
2: รถไฟฟ้าคร
1: ับ
2: รถไฟฟ้าก็เป็นค่ายโตโยต้า
1: ครับ
2: นะฮะเพิ่งเป็นก็เลือกแล้วล่ะเพราะว่าไอ้3แฉกที่เคยมีอยู่เนี่ยมันก็สร้างนัตติงก็ต้องโอ้โห
1: ก็ประงมดูแลเขา
2: โอ้ไฟเตือนขึ้นมาปั๊บเนี่ยรู้เลยต้องจ่ายตังค์ก็เลยไม่ไหวละนะฮะอยู่กันมา10ปี
1: ครับ
2: อ่ะมาคุยเรื่องที่คุณกุ้ง
1: ครับ
2: เราเนี่ยได้จัดงาน
1: ครับ
2: นะติงก็ไปร่วมงานด้วยวันที่เท่าไหร่นะ
1: วันที่26วันศุกร์ที่แล้วคร
2: ับ ใช่มันก็นะติงได้รับเกียรติให้ขึ้นไปมอบรางวัล
1: ต้องมีนะติงงาน
2: ให้
1: ต้องม
2: ีนักกีฬายอดเยี่ยม
1: ครับ
2: ของยาวดาวรุ่งนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นผู้รักษาประตูของทีมนารายูไนเต็ด
1: ครับ
2: แล้วก็ปรากฏว่านารายูไนเต็ดเนี่ยได้รางวัลเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าเขาเป็นแชมป
1: ์อ๋อครับ
2: แชมป์จากรายการศักดิ์ศรีลีกล่างซึ่งก็เป็นรายการของทีสาม
1: ไทยลีกสาม
2: นะฮะ
1: ไทยลีกสาม
2: ก็ใช้ทีสาม
1: ครับ
2: ปรากฏว่า
1: วัน
2: ล่าสุด
1: ครับ
2: วันเนี้ยมีการประกาศออกมาแล้วแล้วก็คือเขาเดทไลน์อ่ะวันที่26
1: ก็หูวันศุกร์นี่นะฮะ
2: เขาก็ไปร่วมงานเราไงเขาไปร่วมงานเราทั้งทีม
1: ครับ
2: ทั้งผู้เจ้าของทีม
1: ครับประธานสโมสร
2: นักเตะ
1: โค้ช
2: โค้ชทุกอย่างไป
1: การทีม
2: ปรากฏว่าวันเนี้ยวันนี้คือทูเดย์นะวันเนี้ยเขาประกาศออกมาทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศไม่ให้นารายูไนเต็ดซึ่งจะได้เล่นในไทยลีก2
1: ครับ
2: ผิดพลาดคือเรื่องเอกสารเขาเดทไลน์วันที่26อ่ะ
1: ครับ
2: แล้วนารายูไนเต็ดก็ออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ย
1: ผิดพลาด
2: ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งเลยขับไลเซนซิ่ง
1: ครับ
2: ขับไลเซนซิ่งเนี่ยหมายถึง
1: มาตรฐาน
2: รายละเอียดของสนามซึ่งเขาจะมีกำหนดไว้ว่าไทยลีก3เนี่ยมีอะไรบ้างไฟเท่าไหร่ที่นั่งเท่าไหร่แบ่งเป็นทีมเหย้าทีมเยือนมีห้องน้ำมีห้องพักกรรมการมีห้องพูดอะไรอ่ะ
1: ครับ
2: ทุกอย่าง
1: ซึ่งมีมาตรฐานอยู่ประมาณ 5-6 ด้านใช่ไหมครับ
2: แต่พอไทยลีก2มันขึ้นมาอีก
1: ครับ
2: อัปเกรดตั้งแต่ไฟห้องน้ำแล้วก็อาจจะมีห้องเขาเรียกว่าถ้าไทยลีก1ก็ขึ้นไปอีกนะไฟอ่ะสาม
1: จำนวนลักจำนวนความสว่างใช่ไหมครับ
2: ใช่ไฟสว่างต้องมาตรฐานต้องอะไรต่างๆซึ่งในไทยลีก1เนี่ยมีหลายสโมสรนะ
1: ครับ
2: ที่คลับไลเซนซิ่งไม่ผ่านแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียส
1: ครับ
2: ขอให้มีไฟขอให้มีอะไรที่พออารมณ์อร่อย
1: ในระดับมาตรฐานใช่ไหมครับนะ
2: ไม่ได้มาตรฐาน
1: ครับ
2: เพราะมาตรฐานจริงๆอ่ะมีบุรีรัมย์มีบีจีปทุม
1: ครับ
2: อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งจุฬาเนี่ย
1: ครับ
2: จามจุรีเนี่ยไทยลีก3ก็อนุโลมเพราะว่าไฟของสนามจุ๊บเนี่ยไม่ผ่าน
1: ก็เลื่อนมาเตะเอาเย็นหน่อยแล้วกันจะได้ไม่ต้องใช้ไฟ
2: ก็ถ้าต้องใช้ไฟก็
1: ต้องมาตรฐาน
2: มาตรฐานแต่ว่ามันก็อย่างนี้แหละครับเพราะว่าสนามไทยแล้วพื้นหญ้าอะไรต่างๆ
1: อันนี้ยังไม่รวมว่าถ้าต้องไปเตะบอลถ้วยอีกก็ต้องมาตรฐานสูงอีกใช่ไหมฮะถ้าถ้วยแบบ AFC อะไรเงี้ย
2: ถ้าเป็นถ้วยเอเชีย
1: ครับ
2: มาตรฐานก็จะเป็นแบบเอาง่ายๆตอนเนี้ยนารายูไนเต็ดคุณได้ขึ้นชั้นในฐานะแชมป์ไปมาอยู่ไทยลีก2
1: ครับ
2: แต่ว่าทุกคนแม้กระทั่งในงานของเราอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่มาอีกแล้วนะ
1: ครับ
2: เพราะงานของเราที่สสจัด
1: ไทยลีก3
2: กับทางด้านของทีอะไรนะ
1: ศักดิ์ศรีลีกล่าง
2: เนี่ยเพจของศักดิ์ศรีลีกล่างเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไทยลีก3
1: ไทยลีก3รายการที
2: ่นาราก็บอกว่าไม่มาแล้วนะ
1: ไม่มาแล้ว
2: เพราะว่า
1: ร่วม
2: ก
1: ับปีหน้า
2: เขาไปแล้วเขาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็น่าเห็นใจตรงที่ว่า นาลายูไนเต็ดคือทีมจากภาคใต้ที่จำนวนคนที่เข้าชมในสนามเนี่ยเต็มแทบทุกนัด
1: เรียกว่ามากที่สุด
2: เหม
1: ือ
2: นปัตตานีอ่ะ
1: ครับ
2: ทีมนี้ติงไม่แน่ใจว่าลูกของน้องโบ๊ทอ่ะลูกสมรักคำสิงห์เนี่ยเคยไปเล่นด้วยนะ
1: น้องโบ๊ทใช่ครับ
2: แล้วก็ไปสร้างสีสันแล้วก็เขาก็ลงทุนเยอะนะเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะ
1: ปฏิบัติตามไลเซนซิ่ง
2: คือเขาปฏิบัติตาม
1: ครับ
2: แต่เขาไม่ส่งกุ้งเรียนหนังสือ
1: ครับ
2: กุ้งเรียนเนี่ยกุ้งไปเรียนทุกวันนะ
1: ส่งรายงานดินะ
2: กุ้งไปเรียนทุกวัน
1: ครับ
2: แต่กุ้งไม่ส่งไม่ไปสอบ
1: ครับ
2: นึกออกว่าคือกุ้งไปเรียนไปอะไรทุกอย่างจนสอบในระดับในชั้นที่หนึ่งเนี่ยเทสเนี่ยได้ที่หนึ่งแต่กุ้งไม่ส่งคะแนนไม่ส่งรายงานไม่ส่งอะไรเลย
1: ครับ
2: ซึ่งมันไม่มีหลักฐานตรงเนี้ยมันไม่ครบ
1: ครับ
2: พอไม่ครบปั๊บเนี่ยสมาคมก็ได้กำหนดแบบเป็นหลักการอยู่แล้วว่าวันที่26นะอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เหมือนเป็นเดดไลน์วันสุดท้าย
2: เขามาดันมาเชิญเขาอะใครอะใครเชิญ
1: เดี๋ยวนะติงคือหลังจากร่วมงานเสร็จบ่ายสามเนี่ยทางนราธิวาสเขาก็ไปที่งานของ AES ต่อซึ่ง AES เนี่ย
2: อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราคุณอย่าไปปัด
1: คือจัดงานเขาจัดงานโชว์ถ้วยไทยลีก1 2 3 4บอลถ้วยอีก2ถ้วยด้วยนะติง
2: คือมันไม่ได้ความผิดของทีมงานตรงนี้แต่มันเป็นความผิดของเจ้าหน้าที
1: ่
2: ของนรา
1: ครับ
2: ซึ่งเจ้าหน้าที่ของนรายูไนเต็ดเนี่ยควรจะต้อง
1: จัดเตรียมเอกสาร
2: รอบคอบในการส่งเอกสารส่งหลักฐานขับไลเซนซิ่งแต่ไม่ได้ทำหรือไม่ได้ส่งเนี่ยประมาณนี
1: ้แต่ในข่าวล่าสุดเขาบอกว่าส่งแล้วแต่ไม่ครบนะ
2: ก็มันส่งยังไงอ่ะเขาก็บอกให้กลับไปเอามาทำ
1: เอางี้ดีกว่านะติงนะติงมองทางออกเรื่องนี้ไว้ยังไงครับในมุมของนะติง
2: มันไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้ว
2: เหตุผลคือมันเดดไลน์แล้ว
1: ครับ
2: คือนะติงเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็ส่ง
1: เตือน
2: ก็เตือนท
1: ั้
2: งโทรศัพท์ทั้งส่งข้อความทั้งอะไรก็แล้วแต่
1: เข้าใจอยู่ครับ
2: เตือนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของนราเนี่ยก็ได้ทยอยส่งแต่การทยอยส่งมันไม่ครบเขาก็คงจะต้องบอกว่าครบไม่ครบอันนี้เขาจะไปว่ากันทางศาลนะแต่นราไม่สู้แล้ว
1: ยอมแล้ว
2: ก็ถือท่ากุ้งบอกกุ้งได้ทำส่งแล้วเนี่ยก็ส่งไปแล้วแต่มันไม่ครบอันนั้นน่ะเขายังให้นึกออกว่าทำแล้วมันยังไม่ครบยังเหมือนหลักฐานการไปทำอะไรกับหน่วยงานราชการเนี่ย
1: ศาลขออุทธรณ์
2: ไม่ในหน่วยงานราชการเนี่ยกุ้งถ้าส่งเนี่ยถ้ายื่นไป1 แผ่นเขาบอกยังขาดอีก10 แผ่นแล้วกุ้งยังไม่

0: ไปออกงานของคุณกุ้ง
1: ครับ
0: ลาเมศรศรีทับทิม
1: ครับ
0: และต่อด้วยงานของ
1: เอสครับ
0: วันเดียวกัน
1: ครับงานฉลองถ้วย
0: ไปฉลองถ้วยไปอะไรเรียบร้อยแห่เธ
1: อ
0: แต่คุณยังไม่ส่งสมาคมก็ไม่ได้กลั่นแกล้งไม่ได้อะไรเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเขาได้ยื่นแจ้งไปยังทีมสำรอง
1: ก็คือ
0: เมืองเลย
1: ซึ่งเป็นทีมที่ได้อันดับ4
0: เขาได้ที่4
1: ครับในรอบเพลย์ออฟ
0: เพราะฉะนั้นคือเขาเอา3ทีมเข้าใช่ไหม
1: นะ
0: ไอเนี่ยแชมป์แต่ไม่ทำตาม
1: แต่คุณก็ยังได้สิทธิ์ได้แชมป์อยู่เพียงแต่ว่าคุณไม่ได้สิทธิ์
0: คุณ
1: ไม่ได้สิทธิ์ในการเลื่อนชั้น
0: คุณไม่ได้เลื่อนชั้นคุณก็ต้องมาเล่นที3เหมือนเดิม
1: อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกไหมนะจริงที่แชมป์เนี่ยไม่ได้เลื่อนชั้น
0: ถูกต้อง
1: ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องมีแต่สมมติว่าอย่างทีมเขาเรียกว่าอยุธยาหรือทีม
1: อันดับ2อันดับ3
0: สระบุรีคืออะไรเงี้ย
1: ไม่ผ่าน
0: เขาตกชั้นสมมติแต่ว่ามันก็ยังมีเขาเรียกว่ามีข้ออะไรเนี่ยแล้วไม่ตกก็มีอย่างเงี้ยมีนึกออกป่ะอย่างที่โค้ชแบนไปเคยเป็นโค้ชเนี่ยสระบุรีมั้งแล้วก็ได้แล้วก็บางทีขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมขึ้นก็มีเหตุผลที่ไม่ขึ้นไม่ยอมขึ้นเนี่ยเพราะว่า
1: ค่าใช้จ่ายจะสูง
0: ทุกอย่างมันไม่ไหวก็
1: ม
0: ีนะครับแต่อันเนี้ยต้องเป็นการยื่นแจ้งมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่บอลเดินสายอ
1: ่
0: ะที่จะถอนทีมจะสมัครเกินอะไรอย่างเงี้ย
1: นะเป็นเรื่องมาตรฐานของสมาคมฟุตบอล
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นาราทำเนี่ยก็คือยอมรับผิด
1: ครับ
0: แล้วก็ขอความเมตตา
1: แล้วมันจะไปยังไงนะดิง
0: ไม่เมตตา
1: ไม่ตามไม่ได้ฮะระเบียบระเบียบฮะ
0: ว่าถ้าเขายังไม่ได้แจ้งเมืองเลยให้เข้ามาแล้วเมืองเลยไม่ตอบรับ
1: ครับ
0: นึกออกว่าเมืองเลยไม่ตอบรับก็ยังขาดทีมที่จะเข้ามา
1: ครับ
0: เขาก็อาจจะอนุโลม
1: คุยกันได
0: ้มาคุยกัน
1: แล้วเมืองเลยตอบรับยังไงนี
0: ่ตอบรับแล้ว
1: เอ้าก
0: ุ้งอยู่ดีๆเอาเกาะกุดวายมาเล่นถ้วย
1: ครับ
0: เจ็ดสีอยู่ดีๆนะ
1: ครับ
0: เฮ้ยกุดวายมาเล่นบอลเจ็ดสีหน่อยบอลคือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่อัพเกรดขึ้นไปอ
1: ่
0: ะโดยที่เราแทบจะไม่มีโอกาส มันก็ได้อันเนี้ยแต่ว่าทางเมืองเลยอ่ะถ้าอันเดียวเลยนะถ้าเมืองเลยเขาปฏิเสธแล้วค่อยมาคุยกันอีกที
1: ก็จะให้สิทธิ์กับทีมที่
0: ก็ต้อง
1: นาราหน่อย
0: ก็ไม่ต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันเพราะเมืองเลยก็อาจจะมีปัญหาหรือแล้วนาราเนี่ยเขาประกาศออกมาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ว่าทางทีมงานโค้ชเจ้าของทีมเขาจะไม่สนับสนุนนาราอยู่ในแต่ละแต่จะไปอีกทีมนึง
1: อ๋อก็มีทีมอยู่แล้ว
0: นักลาอะไรสักอย่าง
1: ครับ
0: คือมีอีกทีมนึงอยู่แล้วสำรองแต่ไม่ได้เล่นในทีสามอาจจะไปเล่นบอล
1: ด้านนอกก่อนเมเจอร์ลีกไปก่อน
0: ใช่
1: เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะติ่งนะติ่งมีอินไซด์ไหมฮะผมว่าเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะ
0: มันมีไปเป็นไปได้ประการแรกเลยนะคือความ
1: เขาอยากขึ้นไหมนะติ่งเอางี้ก่อนประเด็นแรกเขาอยาก
0: ไม่อยากขึ้นเขาจะมารับรางวัลเหร
1: อ
0: ไม่อยากขึ้นเขาจะแห่ไหมไม่อยากขึ้นเขาจะไปนู่นนี่นั่นไหม
1: แต่แฟนบอลนี่คือล้นโดนปรับทุกนัด
0: โดนปรับที่ที่นั่งเขาไม่พอไงแล้วขอโทษนะคือถ้าเขาไม่อยากขึ้นเนี่ยเขาคงไม่แต่การขึ้นไปมันก็คืองบประมาณอะไรต่างๆซึ่ง
1: แล้วเขาก็เป็นจังหวัดด้ามขวานปลายสุดด้วยครับ
0: ไม่รู้แหละนะติงก็มองว่านารายูไนเต็ดเนี่ยก็รู้แล้วบางทีรู้แล้วก็ไม่ทำก็มีหรืออาจจะอ่อนประสบการณ
1: ์
0: ด้วยความว่า
1: ไม่คือ
0: เป็นทีมพื้นบ้านบ้านเจ้าของทีมใครต่อใครเนี่ยก็คือทีมนะก็เป็นทีมที่พื้นบ้านเนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการที่จะทำอะไรให้มันเป็นหลักฐาน
1: ที่เป็นเอกสารอาจจะมุ่งเรื่องผลการแข่งขันนะนะจริงนะ
0: เอาง่ายๆเอากุดวายของกุ้งอยู่ดีๆให้ขึ้นชั้นถ้าไม่มีคุณราเมศรศรีทับทิมเนี่ยชาวบ้านกุดหวายที่ช่วยสนับสนุนลูกๆของเขาหลานๆของเขาเนี่ยให้ลงไปเล่นแล้วเด็กดันมีศักยภาพ แล้วให้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์
1: นึกออกแล้วติ่ง
0: แล้วกุ้งก็ดีใจกันพลอยเป็นตัวแทน

0: แล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรเลย
1: เตรียมเอกสาร
0: ก็รออย่างเดียวรอไปเตะอย่างเดียว
1: เอกสารยืนยันตัวเด็กอะไรเง
0: ี
1: ้ย
0: แล้วเอกสารจะต้องบอกว่าคุณแจ้งเกิด
1: มีประสบการณ์นะจริงพาเด็กไปเตะบอลเดินสายไอ้อย่างเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับมันต้องมีใบปอนู่นปอนี่เพื่อยืนยันว่าเด็กเรียนที่นี่จริงต้องมีการเซ็นรับรองจากคุณครูว่าอายุไม่เกินขนาดนี้จริง
0: แล้วขอโทษนะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลในสมัยนี้นอกจากจะเอาของตัวเองให้ครบ
1: ครับ
0: ก็ต้องไปส่องดูชาวบ้านด้วยว่าใครที่มีอะไรผิดพลาด
1: ครับ
0: แล้วก็จ้องที่จะ
1: เขาเรียกประท้วงตามสิทธิ
0: ์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันกุ้งก็ต้องทำ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่า
1: เอาเด็กคนนี้มาอายุเกินหรือเปล่า
0: อายุเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำหรือมีอะไรที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับทีมทำได
1: ้
0: แต่อันเนี้ยทีมไม่ได้ประโยชน์แต่ว่ามันก็ต้องถ้าทางสมาคมบอกว่าปล่อยให้นาราอยู่ในเต็ดเฮ้ยนะเดี๋ยวเขาส่งหลักฐานทีหลัง
1: ครับ
0: ไม่ใช่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันสมัยปัจจุบันซึ่งข่าวสารอะไรต่างๆมันเข้าถึงแล้วก็มันมีโซเชียลมีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นี่แหละมันไม่มีทางที่จะกลับมาได้แล้วแล้วก็รู้ข่าววงในเนี่ยคือเขาไปหาทีมใหม่แล้ว
1: น่าเห็นใจนะ
0: แล
1: ้
0: วเป็นทีมในนาราธิวาสนั่นแหละนะครับแล้วแต่สิ่งเดียวที่เขาทำก็คือไม่ไปโวยวายอันนี้ก็เป็น
1: สิ่งเรื่องที่น่าชื่น
0: คือยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดนะครับ
1: เป็นเรื่องที่น่าชื่น
0: แต่สิ่งที่น่าเห็นใจน่าผิดหวังก็คือกองเชียร
1: ์หัวใจแฟนบอลไม่แหลกสลายครับ
0: หัวใจแหลกสลายแล้วก็หัวใจของนักเตะ
1: ครับ
0: แหลกสลาย
1: คือมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ขึ้นมาเตะรับทีสอง
0: ทีมถึงขั้นแตก
1: ครับ
0: นี่นาติงกล้าพูดอย่างนี้นะทีมถึงขั้นแตกทีมแต่ถ้าอย่าง
1: ถ้าผมเป็นนักฟุตบอลแล้วผมมีโอกาสได้ขึ้นเล่นทีสองคงจะภูมิใจมากนะติง
0: ก็ถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลถ้าคุณมีโอกาสอ่ะ
1: ครับแล้วความฝันมันก็ใกล้ทีหนึ่งแล้ว
0: แล้วถ้าคุณ
1: เป้าหมาย
0: มีโอกาสมากกว่านั้นโดยโดนเรียกตัวเหมือนเจ้าอะไรที่ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมใช่ไหมที่แซ่เราอ่ะ
1: น้องชวาริทแซ่เราน้องเซฟอะครับ
0: นั่นอ่ะได้ขึ้นมาติดทีมชาติแค่เรียกตัวทีมชาติมันก็
1: ครับ
0: หรูหราหมาเห่าแล้ว
1: น้องเขาก็ดูน่ารักนะจริงนะ
0: ก็ต้องน่ารักเขาอยู่ใน
1: ค
0: ือเด็กเนี่ยต้องถ้าจะได้ถึงขนาดนี้
1: ค
0: ุณจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยคุณจะต้องละล้นไม่เล่นไม่อะไรต่างๆที
1: ่
0: อะไรที่ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ขยันหมั่นฝึกซ้อมเป็นแบบที่สุดแต่อันเนี้ยคืออันเนี้ยความแหลกสลายแล้วไอ้นักเตะต่างชาติไอ้ที่เป็นได้ดาวซันโดได้นักเตะยอดเยี่ยม
1: ก็ส่งกรอสซีเขาก็ต่อสัญญาแล้วนะจริง
0: ใช่ใช่
1: เขาแค่ขอกลับบ้านไปพักช่วงนี
0: ้แต่ขอโทษนะถ้าเกิดว่ามีการยักย้ายถ่ายเทมันเสียหาย
1: ครับนะครับ
0: แต่ว่ากติกากฎคือกฎระเบียบคือระเบียบนะครับ
1: จะหย่อนยานให้ทีมใดทีมหนึ่งก็ไม่ได้นะครับนะติงเพราะว่ามันก็ใช้กฎกติกาเดียวกัน
0: ทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันจัดฟุตบอลขึ้นมา แล้วนติงส่งแล้วนติงก็ใช้ความเป็นกันเองรู้จักกันรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไม่ถูกต้องส่งชื่อช้าบ้
1: าง
0: แจ้งอะไรช้าเพียงแต่แค่ยื่นความจำนงยังไม่ส่งรายชื
1: ่
0: อทีมอื่นเขาส่งกันหมดแล้วแล้วส่งรายชื่อมาก็เป็นนักกีฬาผิดระเบียบบอกน้ำหน้าไอ้กากีน้ำ เรากันเอง ได้หรือเปล่าถามกุ้งตรงเนี้ย
1: ไม่ได้ดีนะไม
0: ่
1: ได้ดีนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เดียวกัน
0: มันบอกไม่ได้มันทำอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับที่จะทำนะครับก็แจ้งว่าตามความรู้สึกของนักติงนะอันนี้เขายังไม่ได้ประกาศเขาจะประกาศจำประมาณวันที่8ที่9เนี่ย67ประมาณเนี้ยก่อนวันที่10อ่ะประกาศตัดสิน
1: ครับ
0: ไม่ได้นาติงมองว่าไม่ได้มาดูเรื่องฟุตบอลโลกนิด
1: ครับนาติง ตอนนี้เดินทางเข้าสู่รอบ32มาครึ่งทางแล้วนาติงตอนนี้ได้ไป7
0: ครึ่งแล้วนะ
1: ได้ไป7ทีมแล้ว
0: ฟุตบอลโลกเนี่ยมันมี104แมตช
1: ์ครับนาติง
0: ซึ่งเยอะที่สุดอ
1: ่
0: ะแล้วก็ใน104แมตช์เนี่ยมันมีตอนเนี้ยผ่านไปแล้ว76แมตช
1: ์
0: แล้วก็คืนนี้ก็จะเป็นแมตช์ที่77ซึ่งอังกฤษจะเจอกับด็อกเตอร
1: ์ครับ
0: ด็อกเตอร์คองโกดีอาร์คองโก
1: ดีอาร์คองโก
0: เขามีประเทศคองโกคล้ายๆกันนะ
1: ครับ
0: ก็
1: เป็นชื่อ2ทีมคล้ายกันนะครับเองสอง
0: คองโกเนี่ยคองโกเนี่ยมันเป็นพับลิกอะไรเนี่ยอันเดียวคนละประเทศกันแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าดีอาร์คองโก
1: ครับ
0: ก็คือหมอ
2: หมอพองโพ
0: นะฮะคือรูปแบบเนี่ยมันมีที่สุดเยอะแยะไปหมดอะที่สุดของฟุตบอลโลกคราวนี้ก็คือได้รับความนิยมสนใจมากที่สุดคนดูมากที่สุดอะไรต่างๆ
1: คือที่สุดของที่สุดเลยนะ
0: จ
1: ริง
0: ก็โอ้โหก็ขนาดนี
1: ้
0: แล้วก็เป็นแมตช์ที่ตื่นเต้นที่สุดนะครับตื่นเต้นตั้งแต่โดยเฉพาะบ้านเรา
1: ครับ
0: ตื่นเต้นคืออะไรตื่นเต้นคือจะดูได้ดูไม่ได้ดูอะไรต่างๆ
1: วันสุดท้ายเหมือนนะจริงเล่าให้ฟังสัปดาห์ที่แล้ว
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็คือตอนเนี้ยทีมเต็งตกไปแล้ว
1: อย่างเยอรมันหนึ่งในทีมเต็งดีกว่านะจริงเพราะจะคงเต็งหลายทีม
0: เยอรมันฮอลแลนด์
1: ทีมใหญ่ดีกว่าเยอรมันฮอลแลนด
0: ์ญี่ปุ่น
1: ก็ถือว่าใหญ่นะแต่เขาเจอบราซิลนั่นเอง
0: ใหญ่ในเอเชียเจอบราซิลซึ่งบราซิลชนะไปเฉียดฉิวเอาตั้งแต่วันแรกเนี่ยแคนาดาเอารอบ32นะ
1: ครับ
0: คือในรอบ
1: แอฟริกา
0: คือในรอบไอ้เขาเอาที่1ที่2เข้าอัตโนมัติ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เอาที่3ที่ดีที่สุด8ทีม
1: ครับ
0: ซึ่งเกาหลีได้อันดับ9
1: ครับผม
0: ไม่ได้ไปเกาหลีกลับบ้านไปโค้ชเคิร์ตเนี่ยโดนโอ้โหสมัยก่อนเขาต้องเอาไข่ปลานะเดี๋ยวนี้เขาไม่ปลา
1: แต่ก็ใช้คำว่าโดนด่าก
0: ลับไปถึงกรุงโซเนี่ยตีห้าก็ยังมีคนมายืนด่าแล้วก็มีการประกาศนะมีหลายร้านเลยร้านอาหารเนี่ยคือเขาบอกว่าไอ้ฮองมยองโบเนี่ยคงจะเป็นเชฟที่ทำกับข้าวเก่งมากเลย
1: ครับ
0: เพราะออกไปไหนไม่ได้แล้วทำกับข้าวกินเองไม่มีใครเขาประกาศไม่ขายข้าวให้ไม่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับก็เลยจับฉลากมาเรียบร้อยปรากฏว่าคู่แรกเนี่ยแคนาดาเข้ามาละ
1: ครับ
0: ชนะแอฟริกาใต
1: ้
0: ก็
1: ตามฟอร์มไหมนะจริงถือว่าตามฟอร์มไหมครับ
0: โคตรฟอร์
1: ม
0: แอฟริกาใต้นัดแรกแพ้เกาหลี
1: อ๋อเออใช
0: ่เป็นทีมที่แพ้เกาหลีแพ้เกาหลี 2-0 น่ะเห็นไหม
1: ครับ
0: เนี่ยแหละเกาหลีได้แต้มจากอันนี้แหละ
1: ครับ
0: แล้วแคนาดาเนี่ยก็เป็นที่หนึ่ง
1: สภาพร่วมด้วยนะจริ
0: งก็เป็นที่หนึ่ง
1: ครับก็ถือว่าสภาพยังอยู่นะครับ
0: เข้าไปแล้วทีมแรกวันถัดมาเนี่ยเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนี่เป็นทีมที่อันตรายก็คือรองแชมป์จริงๆอ่ะเขา
1: อันดับ3
0: อันดับ4
1: อันดับ4ใช่อัน
0: ดับ4
1: ครับ
0: ในฟุตบอลโลกคราวที่แล้ว
1: ถือว่าเซอร์ไพรส์นะจริงเขาได้ลึกมากรอบที่แล้ว
0: ตอนรอบที่แล้วเนี่ยเขาก็มาเรื่อยๆนะแต่รอบที่แล้วเขามาในแบบที่เขายิงลูกโทษเข้ามาได้ดี
1: ตั้งแต่รอบ16เลยนะ
0: เขายิงลูกโทษมาเรื่อยแต่นัดเนี้ยเขาเจอเนเธอร์แลนด์ในฐานะที่เขาอ่ะเข้ามาเป็นที่3ด้วยซ้ำไป
1: โอ้เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดใน12ทีม
0: แต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้คือเขาไปเสมอบราซิล
1: ครับอ๋อ
0: เขาอยู่สายบราซิล
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็เสมอมาแล้วก็มาเข้ารอบมาเจอในเนเธอร์แลนด
1: ์ก่อนเตะนี่เป็นไงนะจริง
0: เนเธอร์แลนด์ก็ต่อเยอะแยะไปหมด
1: ก็น่าจะแบบ
0: คือด้วยชื่อชั้นนะ
1: ครับ
0: แต่อันดับโลกโมร็อกโก
1: ดีกว่าเพราะว่ารอบที่แล้วเขาเก็บคะแนนได้เยอะ
0: แอฟริกันเนชั่นคัพไงเขาเข้าชิงนะ
1: แล้วสุดท้ายมันมี
0: เข้าชิงกับทีมของไอ้มาเน่เซเนกัลเนี่ย
1: แล้วสุดท้ายก็มีลิฟถ้วยอะไรด้วยใช่ไหม
0: ก็เขาอ่ะเป็นแชมป์แล้วก็โดนลิฟถ้วยเขาโดนลิฟถ้วยเพราะเขาวอล์กเอาท
1: ์
0: ก็มีกติกาใหม่เกิดขึ้นถ้าใครวอล์กเอาท์เนี่ยโดน
1: ลิฟถ้วย
0: แพ้ทันที
1: คร
0: ับ แต่ไอ้นี่วอล์กเอาท์ไปต้อง10กว่านาที
1: เป็นฮอลแลนด์ที่ออกนำก่อนนะจริง
0: ก็
1: กัตโป
0: แต่ในเกมฮอลแลนด์ก็สู้ไม่ได้นะโอ้โหโมร็อกโกแข็งแกร่งจริงแล้วไอ้กักโปก็ยิงได้นะครับลูกนั้นก็เน่งๆเลยเสร็จแล้วก็มาตีเสมอด้วยลูกหม่งนะ
1: ครับช่วงท้ายเกม
0: แล้วก็ยิงเล่นกันจน120นาทีแล้วคู่นี้ตอนยิงลูกโทษนี่ก็โอ้โหดราม่าสุดๆ
1: เหมือนไม่เคยซ้อมยิงกันนะจริงยิงออกยิงอะไรกัน
0: 7ลูกอ่ะคือยิงไม่เข้ากันน่ะทั้ง2ทีม
1: ครับ
0: ไอ้ฮอลแลนด์ยิงก่อนเข้า
1: โ
0: มร็อกโกยิงไม่เข้าชนเสาชน
1: คาน
0: ไม่ชนเสา
1: ครับ
0: แล้วฮอลแลนด์ยิงลูกที่สองไม่เข้า
1: ครับ
0: ดูดิไอ้อะไรอ่ะลูกนั่นแหละดาราอะไรซุปเปอร์สตาร
1: ์นั่นแหละครับ
0: ไคเวิร์ดพลาสติกไคเวิร์ดนะก็จัสตินไคเวิร์ดเนี่ยแล้วก็ยิงไม่เข้าไอ้ทางด้านของโมร็อกโกยิงไม่
1: เข้าอีก
0: ไอ้ลูก3ไอ้ฮอลแลนด์โดนเซฟ
1: ครับ
0: ไอ้มอร์โคยิงลูกนี้ตลกมากอ่ะ
1: ติดเท้า
0: ไม่เข้าแล้วอ่ะแต่บอลมาตกอยู่ตรงขามันลอดมันลอดท้อง
1: มัน ลอดท้องครับ
0: พอลอดท้องลูกสาวตูจับปั๊บอ้าวบอลหาไม่เจอแล้วขาดันไปแกว่งเกียร์ลูกเข้าประตูตัวเองแม่จริงๆนะก็เสมอ 1-1 ปรากฏว่าเอาอีก
1: ครับ
0: ฮอลแลนด์ยิงเข้าโมร็อกโกยิงเข้า
1: ครับ
0: พอลูกสุดท้ายไอ้ฮอลแลนด์ยิงไปไหนก็ไม่รู้
1: ไปไหนก็ไม่รู
0: ้โมร็อกโกซัด
1: ไกลเลย
0: เข้าไปจริงๆการเลือกยิงลูกโทษเนี่ยคนยิงก่อนได้เปรียบนะกุ้ง
1: ครับแล้วเหมือนฮอลแลนด์ก็จะได้เปรียบด้วยนะคร
0: ับ ได้เปรียบได้เลือกแดนโยนหัวก้อยนะเขาเสี่ยงหัวก้อยครั้งแรกได้เลือกแดน
1: ได้อยู่ในฝั่งของแฟนบอลตัวเองฮะกดดัน
0: นอกจากได้เลือกแดนแล้วยังได้ยิงก่อนอีก
1: ครับ
0: ซึ่งกดดันคู่ต่อสู้แต่
1: แล้วโมร็อกโกก็พลาดก่อนด้วย
0: แล้วฮอลแลนด์นำก่อน
1: ครับ
0: นะก็ฮอลแลนด์เข้าไป
1: ครับ
0: ฮอลแลนด์เข้าไปก็จะไปเจอกับแคนาดาน ะ
1: ครับ
0: จะเจอกับแคนาดาไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวฮอลแลนด์โมร็อกโกเข้าไปเจอแคนาดา
1: เข้าไปเจอแคนาดา
0: อีกคู่นึงก็โคตรดราม่า
1: ครับ
0: เยอรมันเจอกับมาลากว
1: ายในวันเดียวกันกับฮอลแลนด์นะฮะ
0: จะถัดมานะตอนกลางตอนเช้าแล้วละ
1: ครับทีสายตีสี่นะฮะ
0: ดึกเลยอันนี้นะติงไม่ดู
1: ครับ
0: ดูไม่ไหวเยอรมันโดนก่อน
1: โดนปารากวัยขึ้นนำก่อน
0: แล้วอีเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ย
1: ทายฮาเวด
0: ก็มาตีเสมอนะเยอรมันนำอีกแต่โดนยึด
1: ครับ
0: แล้วลูกเนี้ยโจเกนคอปถึงกับออกมาบอกเลยว่าในพรีเมียร์ลีกเคยมีอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เหตุการณ์แบบนี้
0: สเปอร์กับใครสักอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ไปขัดขวางประตูแล้วก็ไปเหวี่ยงประตูเนี่ยไปล็อกประตูจนประตูล้มเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วแอคชั่นของประตูอ่ะโดนล็อกเนี่ยอาจจะไม่ล้มแต่ประตูก็ล้มเพื่อที่จะเรียกฟาวล
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้
1: โดนยึดประตูไป
0: โดนยึดประตูด้วยลูกเนี่ยไอ้โจนาธานทาเนี่ยเป็นคนยิงเข้าด้วยซ้ำไป
1: ก็น่าเสียดาย
0: เรียบร้อยก็เลยเสมอกันในเวลา
1: ครับ1ประตู
0: ยิงลูกโทษทุกคนก็ยังมั่นใจเยอรมันเพราะเยอรมันเนี่ย
1: สถิติเขาดีย
0: ิงลูกโทษโคตรดีเลย
1: ครับ
0: ยิงชนะมาส่วนใหญ่อ่ะจะชนะ
1: ด้วยลูกโทษแล้วยังมีอย่าง
0: เคยยิงอังกฤษบาซงบาซิลยิงมาหมดแล้ว
1: ก็มีนายทวารจอมขาวอย่างนอยเออร์ด้วย
0: มานูเอลนอยเออร
1: ์ครับ
0: นอยเออร์เนี่ยเขาแขวนสตาร์ทไปเขาเลิกเล่นกับทีมชาติไปแล้ว
1: ครับ
0: ยังกลับเรียกเขากลับมานะเกลส์มันเนี่ยเรียกกลับมาพอเรียกกลับมาแล้วก็ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์เนี้ยคือนอยเออร์ตอนนี้ประกาศละไม่เล่นทีมชาติอีกแล้วนะคราวนี้เยอรมันเนี่ยก็กับปารากวัยไม่มีประตูที่จะสู้ได้เลย
1: ครับ
0: แต่เยอรมันกับยิงลูกโทษวันนั้นห่วยแตกแพ
1: ้ครับ
0: ก็โดนเซฟอ่ะประตูของปารากวัยมันก็เก่งนะมันเซฟได้นะแล้วก็เยอรมันแพ้การแพ้ของเยอรมันเนี่ยมันมีเบื้องหลังเหมือนกัน
1: ครับนะดิง
0: คือพอยิงไปเนี่ยถึงคนที่4ที่5
1: ครับ
0: จริงๆมันต้องเป็นคนอื่นนะดิงจำชื่อไม่ได้
1: 5ตัวแรกยิงเข้าไปแค่3คนนะฮะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็ไอ้คนที่4ที่5เนี่ยจะต้องเป็นอีกคนหนึ่งแต่ไม่มีใครยิงปฏิเสธไม่เอาไม่เอา
1: ครับ
0: อ๋อไม่เอาเลยไอ้โจนาธานทาเลยเป็นแพ้รับบาปว่าเอามึงลงออกไปมึงไปยิง
1: ตัวที่6
0: เป็นคนที่6โจ
1: นาธานยิงคนที่6
0: แล้วเบิร์ดยิงเบิร์ดแล้วก็ปารากวัยก็ยิงซัดเข้าไป
1: เรียบร้อย
0: วันที่30นะเข้าใจว่าเป็นวันที่30
1: ครับ
0: เดือนอะไรวะเดือนนี้
1: ม
0: ิ
1: ถุนาม
0: ิถุนาการที่ปารากวัยชนะเยอรมันแล้วเข้ารอบประธานาธิบดีของปารากวัยประกาศทุกต่อไปนี้ทุกวันที่30มิถุนายน
1: ให้กลายเป็นวัน
0: หยุดแห่งชาติ
1: โอ้โห
0: วันแห่งชัยชนะ
1: วันแห่งชัยชนะ
0: วันแห่งชัยชนะแล้วก็ขอให้ยึดวันนี้เป็นวันหยุด
1: จดจำไว้เลย
0: เป็นวันหยุดเลย
1: จดจำไว้เลย
0: เหมือนแต่ก่อนเราก็มี24มิถุนาเป็นวันรัฐธรรมนูญเป
1: ็
0: น
1: ไปเลย
0: วันที่10อะไรอย่างเงี้ยคือ
1: ปีตลอดไป
0: คือไม่ใช่เป็นวันอะไรที่อะไรแต่ถือว่าเนี่ยคือวันสำคัญของชาติ ให้เป็นวันหยุด
1: วันแห่งชัยชนะประจำชาติ
0: เออ
1: ครับ
0: อันนี้ถัดมาฝรั่งเศสสมราคาเห็นไหมเจอสวีเดนซึ่งมีทั้งโยเคเลสมีทั้งอีซักเอาไม่อยู
1: ่ครับ
0: เอาไม่อยู่เอ็มปัปเป้นี
1: ่โอ้โหวานประธานยิงไป2ลูกแล้วดิ
0: ยิง2ตอนเนี้ยเขาขึ้นแท่นแล้วนะเขารองดาวซันโวนะ
1: ก็จอกับเมสซี่อะฮะ
0: เมสซี่6ไง
1: ครับ
0: แต่เมสซี่ยังไม่แข่งแต่ว่าเมสซี่6ฮาลันฮาลันเอ้ยเอ็มปัปเป้เท่ากัน
1: 6เท่ากัน
0: 6เท่ากัน6ประตูเท่ากันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทำลายสถิติโลกตลอดการด้วยนะครับเพราะว่าเขายังอายุน้อยยังได้อีกสมัยนึง2สมัยอ่ะ
1: ก็จ่อเมสซี่อ่ะฮะ
0: ถ้าเกิดไม่มียุคสุดท้ายแล้ว
1: ถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็น่าจะได้ลุ้น
0: คราวนี้มันก็จะทำให้ฝรั่งเศสเป็นทีมเต็งนะมีทั้งไอ้อะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดเดมเบเล่เอ็มปัปเป
1: ้ครับ
0: โอ้เยอะแยะนักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยล้นทีมนะครับ
1: ครับ
0: ก็ชนะสวีเดนไป 3-0
1: สบายเลยนะทีมเล่นดีด้วย
0: แล้วก็เอา
1: ไปด้านบนดีกว่าฮะนี
0: ่อีกสายนึงนะ
1: ก็จะเป็นเยอรมนีเจอปารากวัยเจอกับฝรั่งเศส
0: ปารากวัยจะมาเจอกับฝรั่งเศสซึ่งง่าย
1: ครับ
0: จริงๆแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่แรกเนี่ยเยอรมันจะเจอกับฝรั่งเศสซ
1: ึ่
0: งจะเป็นคู่ในฝันคู่มันตั้งแต่รอบ16ที
1: ม
0: แต่เยอรมันไม่มาตามนัด
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นปารากวัย
1: แต่ฝุ่นบอลก็ไม่แน่นะจริงนะฮะมาถึง
0: ฝรั่งเศสก็ได้เข้ารอบไป
1: นะครับมาดูโซนเขาและโซนขวาแล้วกัน
0: เดี๋ยวการอย่างเงี้ยถ้าดูตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ฝั่งโซนซ้ายเนี่ยฝรั่งเศสจะเจอกับปารากวัยผู้ชนะของฝรั่งเศสกับปารากวัยจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
1: โมร็อกโกน่าจริงมองว่าใครฮะ
0: ถ้าอย่างฝรั่งเศสมันก็นอนมา
1: ฝรั่งเศสน่าจะเจอกับ
0: น่าจะเข้าถึงรอบ8ละใช่ไหมอันนี้รอบ16แล้วก็มารอบ8เน
1: ี่
0: ย
1: ไปยืนรอรอบ8เลย
0: แล้วก็อาจจะเข้าไปรอบรองเลยฝรั่งเศส
1: เดี๋ยวก็จะไปเจอกลุ่มด้านซ้ายล่
0: าง
1: ค่อยมาดูกันนะดิ่งไปขวาบนก่อนครับ
0: อันนี้เป็นคู่หยุดโลกอีกคู่หนึ่งซึ่งคนไทยดูเยอะมาก
1: คนไทยเชียร์เหมือน
0: แล้วก็ในเอเชียดูเยอะมาก
1: ครับนะดิ่ง
0: แล้วก็โอ้โหนาติงก็ฟันธงแล้วว่าบราซิลจะชนะญี่ปุ่น
1: จะชนะญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าเอากุดหวาย
1: ชื่อชั้นนาติง
0: กุดหวายอะคาเดมี
1: ่ครับ
0: เจอกับสวนกุหลาบ
1: ครับเราก็ต้องยอมรับว่าบางที
0: ถูกไหมถูกไหม
1: ญี่ปุ่นเราก็อยู่ภายใต้สื่อ
0: แต่กุดหวายจะซ้อมมาดีมากวิ่งไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่มันไม่ใช่ไงคือเก่งเล็กจะเจอกับเก่งใหญ่บราซิลเขาแชมป์โลก5สมัยแชมป์โลก5สมัยคือแต่ผลงานญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุด
1: ตำแหน่งก็สู้ยากฮะ
0: ผลงานญี่ปุ่นล่าสุดเนี่ยคือการชนะบราซิลนะ 3-2 นะในคีรินครับแต่คีรินครับเนี่ยก็คือเหมือนแมตช์อุ่นเครื่องของบราซิล
1: ครับแต่เขาตั้งใจมากคือญี่ปุ่นปีนี้อุ่นเครื่องกับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ
0: ก็ชนะทีมใหญ่หมดชนะเยอรมันชนะอังกฤษชนะบราซิลคือแต่อันนั้นคืออุ่นเครื่อง
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยในครึ่งเวลาแรกญี่ปุ่นเล่นดีเล่นดีเพรสสูงแล้วก
1: ็ขึ้นนำก่อนด้วย
0: ขึ้นนำก่อนนะ
1: ตามแผน
0: นะจับบอลได้กระชากปั๊บปั๊บปั๊บเลี้ยงลากเข้ามาคนเดียวเลยแล้วก็ยิงเข้าไปแต่พอพักครึ่งเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยบราซิลชนะญี่ปุ่น 2-1 ก็จริง
1: ครับ
0: แต่คนที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์คือ
1: นักเตะจากญี่ปุ่นล่ะนี่
0: ไม่ใช่
1: ใครครับ
0: อันเชลอตติ
1: โอ้โค้ชครับ
0: อันเชลอตติเลือกที่จะเอาไอ้คนที่ยิงประตูชัยอ่ะ
1: เวนิส
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เวนิส
0: อยู่อาร์เซนอลดิ
1: อะ
0: ไรนะมากันไม่ใช่มากันเยส
1: ครับ
0: คนหนึ่ง
1: แต่ตัวไหนๆติดปากอยู่นะติง
0: แฟนอาร์เซนอลได้ไงเนี่ย
1: ผมเป็นแฟนแมนยูนะติงก็นะติงก็มาใส่ร้ายผมเจ้านี้มาร์ติเนลลี
0: ่มาร์ติเนลลี่ซึ่งเป็นตัวสำรอง
1: ครับ
0: ในตอนนั้นเนี่ยใครๆก็คิดว่าเนย์มาร์ต้องลง
1: ครับ
0: คือ
1: ในสถานการณ์น
0: ั้
1: น
0: อันเชลติเนี่ยเขาเข้าไปพูดในเครื่องห้องเป็นเครื่องตัวแล้วเขามั่นใจในลูกทีมเขาว่าคุณเล่นคุณแพ็คให้แน่นแล้วก็คุณโต้คุณจ่ายบอลคุณโยนไอ้ลูกที่คาเซมิโร่หม่งเข้าเนี่ย
1: ค
0: ือการทำซ้ำแล้วซ้ำอีกคือการโยนเข้าไป
1: ครับ
0: นะแทนที่จะเล่นบอลเจาะทะลุซึ่งญี่ปุ่นเขาถนัดเขาตัวไม่ใหญ่เขาคล่องโยนเข้าไป ครั้งแรกไม่ได้โยนเข้าไปครั้งที่สองไม่ได้พอโยนครั้งที่สามคาเซมิโร่มงพุ่งเข้าไปเสมอ1-1พอเสมอ1-1เนี่ยมันโล่งแล้วการแข่งขันญี่ปุ่นก็สู้รับแต่ญี่ปุ่นมาปรับเปลี่ยนแผนแทนที่จะเล่นเหมือนเดิ
1: ม
0: ไม่มารับ
1: ไปรับอีก
0: รับลึกพอรับลึกเสร็จ
1: แล้วรอดิฮะ
0: ก็รอแต่ว่ารอเพื่ออะไร
1: รอดู
0: รอเพื่อที่จะแข่งช่วงทดเวลาแล้วมั่นใจในกำลังตัวเองกำลังหมายถึงแรงนะ
1: ร่างกาย
0: พาวเวอร์นะ
1: ร่างกายครับ
0: แล้วก็มั่นใจในแท็กติกตรงเนี้ยรับลึกแล้วโต้กลับเหมือนกับที่เคยทำได้ในครึ่งแรกบราซิลไม่ละความพยายามเจาะวินิซิวส่งมาแล้วก็เจ้ามาร์ตินเนลลี
1: ่
0: จับได้แล้วแปรทางกระแทกเสาไกลเข้าไป
1: มันแทบ
0: แล้ว
1: น
0: าทีที่เท่าไหร่90บวก3
1: บวก5จริง
0: บวก
1: 5
0: มันทด6นะ
1: ครับ
0: นะ90มันเขียนไว้90บวก3แหละแล้วขอโทษนะ
1: มันหมดเรี่ยวหมดแรงอ่ะนะจริงมันโดนแบบเนี้ย
0: มันพลาดเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: ครับ
0: กองกลางญี่ปุ่นไม่ใช่กองหลังด้วยนะจับบอลได้
1: เสียบอลฝั่งนู้น
0: จับบอลได้เสร็จแล้วไปล็อก
1: ครับ
0: เนี่ยคือถ้าเตะสาดมันได้อยู่แล้วเพื่อตัวเองที่จะได้ผลที่ตัวเองต้องการคือเสมอในเวลาแล้วไปต่อเวลาแล้วก็ยิงลูกโทษ
1: ครับ
0: มันมีโอกาสมากแต
1: ่ไปพลาดโดนตัดบอลหน้า
0: ไปโดนจับตัดบอลหน้าประตูพอแย่งได้ปั๊บเขาก็จ่ายให้ทางด้านของมาร์ติเนลลี่
1: ระดับนี้ปุ้งเรียบร้อย
0: 3จังหวะเท่านั้นนะครับญี่ปุ่นก็อกหักแต่ตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาผิดหวังนะแต่ก็ความผิดหวังของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเกาหลีเกาหลีเนี่ยคือญี่ปุ่นตอนนี้ถ้ากลับไปประเทศเขา
1: ถ้าเรียกได้ว่าฟอร์มและมันยังอยู่บนเส้นทางกันนะจริง
0: ถ้ากลับไปประเทศเขาเนี่ยนะ
1: ก็เป็นฮีโร
0: ่ก็ยังได้รับการต้อนรับอย่างดีได้รับการอะไรต่างๆแล้วก็คนญี่ปุ่นโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยโค้ชญี่ปุ่น
1: คนชาวญี่ปุ่นเลยนะนะจริงเขาเป็นชาวญี่ปุ่นเลยนะครับ
0: เขาเคยมาทำโค้ชเมืองไทยด้วยเขาเคยมาอยู่เมืองไทยโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยมาซาเทดะอะไรสักอย่างเน
1: ี่
0: ยนะ
1: โค้ชเขาชื่ออะไรผมอ่านไม่ออก
0: ไม่ดี
1: ผมอ่าน
0: ไม่ออกนึกถึงอ่าน
1: นี่โมริยาสุ
0: เขาเคยมาอยู่ไทยลีกอยู่พักหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่เคยมาเมืองไทยเคยมาโมริยาสุเสร็จแล้วโค้ชโมริยาสุยังชื่นชมยังไม่มีการตำหนิไม่เหมือนฮองมงโยฮองมงโยมงยุโ
1: บ
0: ที
1: ่เกาหลี
0: โอ้โหกลับไปนี่โดนเยอะมากคือทีมเนี้ยญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเขาขาดผู้เล่นหลัก
1: 2ตัว3ตัวใช่มั้ย
0: 4ตัว
1: ที่นัทติงเคยเล่าให้ฟังอ่ะ
0: 4ตัว
1: มินามาโน
0: ไม่ใช่ทาคุมิ
1: ครับ
0: ไอตัวลาก
1: เล็กๆอ่ะฮะก็เป็นหัวใจของทีมอีกคนหนึ่งอ่ะนะ
0: ปีกของไบตันแอนด์โฮวี
1: ไบตันแอนด์โฮวีมากันเยอะนะจริงมาบอลลูกเยอะนะไบตัน
0: แล้วก็เจ้าไอ้นี่ไงที่เล่นให้ลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: ก็ถือเป็นตัวหลัก
0: เอ็นโด
1: เป็นตัวหลัก
0: เอ็นโดนะก็เจ็บซะก็เลยถอนตัวเห็นก็เขาก็มาร่วมเดินทางมาด้วยนะแต่ว่าเขาก็มาเป็นกำลังใจถอนตัวถอนชื่
1: อจริงเวลาเหลือน้อยครับไปอีกคู่เลยนะครับ
0: คู่หนึ่งญี่ปุ่นนะ
1: อ
0: ันนี้นอร์เวย์กับไอวอรี่โค้ชที่ตามฟอร์ม
1: เมื่อคืน
0: ตามฟอร์ม
1: ครับ
0: นะ
1: ก็เป็นฮาลันยิง1ประตูด้วย
0: 2
1: เมื่อวาน2ประตูเหรอ
0: สิ2สิลูกแรกกับลูกที่3
1: โอเคครับ
0: ฮาลันยิง3ยิง2นะครับที่นัทติงบอกว่าตอนนี้เขาเป็นรองดาวซันโว
1: อ่
0: ะ5ประตูแล้วไอวอรี่โค้ชก็มีเจ้านี่ไงอาร์มัดดิยาโล
1: แมนยูบอลก็ยิงไปหนึ่ง
0: ได้นะ
1: คุยเขาแหวกเดี่ยวไปยิงสวยมาก
0: ก็จะเจอกันกับบราซิลนะนอร์เวย
1: ์นอร์เวย์เขาไปเจอกับบราซิลตามฟอร์มนะนัทติง
0: นอร์เวย์เชียร์มันนะชอบมากเลย
1: ครับ
0: ฮู
1: ้ครับ
0: ฮู
1: ้ท่าพายเรือ
0: ไวกิ้งโยกเรือฮู้อะไรตีตามกลองนะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เมื่อเช้า
0: คู่นี้แล้วก็เม็กซิโกเจ้าภาพนะครับเล่นที่เอสเตกาเจอกับเอกวาดอร์ก็เม็กซิโกก็สบายๆ
1: ตามฟอร์มใช่ไหมเป็นเจ้าภาพด้วย
0: แล้วจะเจอกับคืนนี้ครับอังกฤษ
1: ครับ
0: เจอกับดีอาร์คองโกดีอาร์คองโก นะ
1: ด็อกเตอร์คงกูใช่ไหม
0: ด็อกเตอร์ดีอาร์ไงดีอาร
1: ์ก็ถ้าทุ่มตรงเข้าใจว่า
0: ผู้ชนะคู่นี้ก็จะไปเจอกับเม็กซิโกนะครับ
1: ผมเข้าใจว่ารายชื่อนักเตะผู้เล่นของ
0: ออกมาแล้วออกมาแล้ว
1: จะมาแล้ว
0: มาคาร์ลแรดฟอร์ดลงตัวจริงนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคน
1: จูดเบลลิงแฮม
0: จูดเบลสามตัวกองสามตัวกลางเนี่ยมีเดคันไลส์นะครับจูดเบลลิงแฮมนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือ
1: มาดูเอเก้
0: ซึ่งกำลังฟอร์มดีนะครับศูนย์หน้ามีคนเดียวคือแฮร์รี่เคน
1: แฮร์รี่เคนรัดฟอร์ดตำแหน่งปีกกันนะจริงนะหน้ากึ่งปีกไหมฮะ
0: แล้วอังกฤษเนี่ยจะเจ็บ2ตัวนะแบ็คขวาลิสเจมเนี่ยเจ็บเล่นไม่ได้แล้วล่ะแฮมสติงแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็เอาเจสเปนนะฮะลงมานะติงเมื่อเห็นแล้วเนี่ย
1: ครับใช่จริงเจสเปนนะพิงแล้วก็โอเลรี่เนี่ยขยับไปเล่นทางซ้าย
0: ไอโอเลรี่เขาเล่นอยู่แล้ว
1: แล้วก็จะมีคอนซ่ากับเอฮีเนี่ย
0: เอฮีกับคอนซ่าเล่นตรงกลางนะครับ
1: ก็จะมีกองกลางเป็นแอนเดอร์สันอีกตัวหนึ่งนะติง
0: เล่นตำแหน่งเอเลียนแอนเดอร์สันนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุด
1: ครับยืนคู่กับดีแคนไรท
0: ์นะครับก็เอเลียนแอนเดอร์สันเดคันไลส์นะครับแล้วก็จูด
1: ใช่ครับจะเป็นตัวโฮเกม
0: นะอันนี้ก็
1: เล่นกึ่งหน้าสามแต่ก็เหมือน
0: คือเนี่ยอังกฤษนะเดี๋ยวเราได้ดูกัน
1: ฮาทูมเนี่ยครับ
0: แล้วก็ผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับเม็กซิโก
1: นะจริงดูโซนนี้ก่อนนะจริงว่ารอบ8ทีมเนี่ยจะเป็นใครดีกว่า
0: ก็บราซิลเจอกับอังกฤษแล้วติงมั่นใจ
1: ใครจะผ่านนี
0: ่ก็รักใครชอบใครนะติงอ่ะเชียร์ทั้ง2ทีมนะ
1: ถือว่าเป็นแมตช์หยุดโลกมั้ยนะจริง
0: หยุดโลก
1: บาซิลอังกฤษนี่เจอกันสมัยโดเหยินนะจริงจำได้ไหม
0: จำได
1: ้เดวิดซีแมนนะฮะเดวิดซีแมน
0: แต่บาซิลนะติงว่าข่มกว่านิดๆเพราะบาซิลกองเชียร์มากกว่าอังกฤษนะ
1: ครับ
0: เพราะเขาเล่นในอเมริกาไงกองเชียร์บาซิลมาแต่นะติงก็ว่าออกใครก็ได้แล้วคู่นี้ท้ายสุดเลยนะ
1: ครับ
0: จะไปเจออาร์เจน
1: ครับ
0: ซึ่งอาร์เจนเนี่ยทางสะดวกโคตรเลย
1: ที่เหมือนว่าน่าจะเป็นทางสะดวกใช่ไหมครับ
0: ไปเจออาร์เจนรอบรอง
1: ฝั่งขวาแล้วกันนะฝั่งขวา
0: อาร์เจนรอบรอง
1: นักติงจะมองว่าเป็นบราซิลจะเจออาร์เจน
0: บราซิลเจออาร์เจนรอบรองนะครับ
1: ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะ
0: ฝั่งนี้ก็สเปนนะจะไปตัดกับโปรตุเกสสเปนจะไปตัดกับโปรตุเกสนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะไปเจอกับอเมริกานะจะเจออเมริกาแล้วสเปนกับอเมริกา
1: จะไปเจอฮะจะในการกับเบลเยียม
0: อเมริกาก็จะเข้าไปเจอกับทางด้านของสเปนรอบรองแล้วก็จะไปตัดกับ
1: คู่นี้ก่อนนะติงมองว่าอเมริกาจะผ่านทั้งสองทีมได้ใช่ไหม
0: ผ่านเบลเยียม
1: ใครมาก็จะโดนอเมริกา
0: แล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: อเมริกาเป็นเจ้าบ้านนะ
1: จะเป็นอเมริกาตัดกับสเปน
0: ตัดกับสเปนในรอบ8นะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอรอบรองเนี่ยพอรอบรองเนี่ย
1: เจอฝั่งนี
0: ้ฝั่งรอบรองเนี่ยจะกลายเป็น
1: ฝั่งนี
0: ้โอ้โหข้างบนนี่มันหมูตู้เลย
1: ฝรั่งเศส
0: จะไปตัดกับอเมริกาแล้วฝรั่งเศสจะเข้าชิง
1: โอ้โหเจ้าภาพนะจริง
0: โอ้โหเหนือกว่า
1: ตันเมกาฮะ
0: ฝรั่งเศสจะเข้าชิงแล้วฝั่งเนี้ย
1: ครับ
0: บราซิลจะเจอกับหยุดโลกเหมือนกันเจอกับอาร์เจนตินาและอาร์เจนจะเข้าชิงคู่ชิง
1: จะเ
0: หมือนกับ4ปีที่แล้ว
1: รีแมตช์ด้วยนะนี่
0: ถูกต้อง
1: แล้วใครจะได้ช่วยครับ
0: แหมนาติงก็ฟันธงเลยนะฝรั่งเศส
1: ใช่ไหมครับแก้มือได้สำเร็จ
0: ดูตามนี้นะผิดถูกอย่าไปเชื่อนาติงมากนะครับเพราะว่ารักกีฬาเชียร์กีฬางดเล่าเรื่องพัน
1: ครับผมนาติงหมดเวลาหมดพอดีครับเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตออกเร็วหน่อยเนื่องจากว่าเราต้องใช้เวลาเดินทางในการไปดูทรีไลออนครับก็สำหรับรายการนัตติงมาแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและก็ที่สำคัญเลยนะครับขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับฟุตบอลโลกนะครับก็อยากให้ดูกีฬาให้เป็นเรื่องสร้าง
0: สรรค์ดูให้สนุก
1: ครับนัตติงแล้วก็กลับมาพบพวกเราวันพุธหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริง
9: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
8: คลื่นข่าว 97 FM
9: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
8: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
9: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
8: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
9: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
8: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์วัยวัฒน
13: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยน
15: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
17: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
18: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
19: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
20: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
21: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดให้เข้มงวดมากขึ้นช่วยลดโอกาสการกระทำความผิด
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังโดยมองว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ส่วนขณะนี้มีการระบุว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดเห็นว่าหากมีมาตรการป้องกันที่ดีไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ยกเว้นเกิดการปล่อยปละละเลยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเสนอให้มีการทบทวนบทลงโทษในคดียาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะหากบทลงโทษมีความเข้มงวดมากขึ้นจะช่วยลดโอกาสการกระทำความผิดได้ผลิตชาติขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมราชทัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์ขยายโอกาสการศึกษาเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำพร้อมใช้การศึกษาเป็นสะพานสร้างคนคุณภาพขึ้นสู่สังคม
7: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU การจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.กับกรมราชทัณฑ์ณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อคืนโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยไม่จำกัดโอกาสทางปัญญาและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพและความมั่นใจก่อนกลับคืนสู่สังคมความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลา3ปีนับจากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสินค้าเกษตร
8: นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสทางการตลาดควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
5: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
5: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
6: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
11: Euroleague Focus
14: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง Euroleague Focus 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทราคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมสำหรับณเวลานี้นะครับฟุตบอลโลกนี่ก็เข้าสู่ช่วง32ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าทีมไหนเนี่ยได้เข้ารอบมาบ้างนะแล้วก็การจับคู่ชนกันเนี่ยมันมีทีมไหนเจอกับทีมไหนบ้างนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้ว1คู่ด้วยซ้ำคู่เปิดหัวในรอบ32ทีมเนี่ยแอฟริกาใต้ครับก็พ่ายให้กับเจ้าภาพร่วมแคนาดาไป0ประตูต่อ1ทำให้ณเวลานี้ครับแคนาดาเนี่ยเข้าไปสแตนด์บายรอแล้วเรียบร้อยในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกแล้วนะครับส่วนคู่ต่อไปนี่ก็จะแข่งกันในเนี่ยค่ำคืนวันจันทร์เนี่ยนะเที่ยงคืนนะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่นคู่นี้นี่น่าดูมากๆนะครับอย่างที่ได้คุยกับมิสเตอร์จังไว้ในเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะในรายการ Follow the Game นะครับก็เชื่อว่าญี่ปุ่นน่าจะสู้กับบราซิลได้ดีเลยเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลระดับโอ้โหระดับที่มันเกินก้าวข้ามทวีปไปแล้วนะสำหรับญี่ปุ่นนะครับเกินกว่าคำว่าเอเชียบ้านเราไปแล้วพอญี่ปุ่นเนี่ยสามารถต่อกรได้หมดแล้วนะครับทีมใหญ่ๆในโลกใบนี้นะจะแพ้หรือชนะนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องความใจสู้เรื่องความที่แสดงออกให้เห็นว่าเขาสู้ได้เขาพร้อมรับมือกับทีมใหญ่ๆจะอังกฤษจะฝรั่งเศสจะเยอรมันจะบราซิลเขาเจอได้หมดเขาชนได้หมดเขาพร้อมนะครับที่จะเอาชนะซะด้วยซ้ำนะมันเกินกว่าในความรู้สึกพื้นๆของคนทั่วไปอ่ะที่พอได้ยินชื่ออ่ะญี่ปุ่นทีมชาติจากเอเชียมันเกินคำนั้นไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวในค่ำคืนวันจันทร์นี่แหละนะในเวลาเที่ยงคืนนะครับญี่ปุ่นก็จะลงพบกับบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายเชื่อว่าแน่นอนแหละครับแฟนบอลชาวไทยเราก็ต้องให้กำลังใจญี่ปุ่นอยู่แล้วนะยังไงก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะว่า

ด้วยนะวินิซิอุสจูเนียร์นี่ก็สี่ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วนะครับมาเธอุสคุนย่าสามประตูด้วยกันนั่นคือเจ็ดประตูที่เกิดขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มที่บราซิลยิงได้ก็แค่สองคนเท่านั้นเองนะถ้าดูถ้าพูดจากรายชื่อแบบนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่มาเธอุสคุนย่ากับทางวินิซิอุสจูเนียร์นะต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้นี่วินิซิอุสจูเนียร์นี่แจ้งเกิดแบบโหเต็มตัวว่าเป็นเดอะแบ็คคนใหม่ของทีมชาติบราซิลเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยสุดยอดไปเลยและอีกหนึ่งคนที่ต้องให้เครดิตมากๆด้วยนั่นก็คือทางคาร์โลอันเชลตินะครับดอนคาร์โลเนี่ยคือเขากับวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยต้องบอกว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วสมัยที่คาร์โลอันเชลติคุมเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าวินิซิอุสจูเนียร์นี่ก็ถือว่าเป็นดาวเด่นในยุคของคาร์โลอันเชลติอยู่เหมือนกันนะตอนที่คุมมาดริดนะครับก็เป็นเดอะแบกเลยแหละในวันที่บราซิลขออภัยไม่ใช่บราซิลในวันที่แล้วมาดริดไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้านะครับคาร์โลก็ต้องใช้เนี่ยแหละลดดิโก้บาฮิมดีอาสแล้วก็ไอ้เจ้าวินิซูจูเนียร์เนี่ยเป็นสามประสานนะครับในเกมรุกแล้วก็มีการสลับเอาไอ้เจ้าหนุ่มอาร์ดากิแลลงไปเล่นบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้กองหน้าตัวเก่าอย่างโคเซลูถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะโคเซลูนะครับก็ถูไถจนจบลีกกันมาได้แหละนะแล้วก็รวมไปถึงคาร์โลอันเชลตติก็น่าจะพามาดริดได้แชมป์ลีกด้วยนะครับใช่ถ้าผมจำไม่ผิดได้แชมป์ลีกด้วยนะก่อนที่ฤดูกาลต่อมาเนี่ยจะป้องกันแชมป์ไม่ได้แล้วก็รวมไปถึงโดนบาร์ซ่าตบยับๆเลยในปีนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตามสูตรฟุตบอลของมาดริดก็คาร์โลอันเชลตติก็โดนปลดแล้วก็รวมไปถึงการที่มารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติบราซิลนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะในการคุมบราซิลสำหรับคาร์โลอันเชลตตินะครับถ้านับย้อนกลับไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะถ้านับไปก่อนที่มาเริ่มฟุตบอลโลกนี่ก็มีชนะอียิปต์2-1ชนะปานามา6-0ชนะโครเอเชีย3-1นะครับมีสะดุดหน่อยหนึ่งตรงแพ้ฝรั่งเศส1-2เสมอตูนิเซีย1-1เอาชนะเซเนกัลได้2-0นะครับแล้วก็มีนี่แหละบุกไปพ่ายให้กับญี่ปุ่น3-2นะที่โตเกียวสเตเดียมนะครับบุกไปเยือนญี่ปุ่นนะแล้วก็นัดนี้แหละน่าจะเรียกได้ว่าเป็นนัดล้างตาของทีมชาติบราซิลในการที่จะดวลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเตะกระชับมิตรแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต้องเอาจริงแล้วแหละนะเพราะว่ามันคือรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกไทยพลาดก็ตีตั๋วเครื่องบินกลับบ้านทันทีนะหรือจะแวะเที่ยวดิสนีย์แลนด์หรืออะไรก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่อยากรีบกลับบ้านสำหรับคนที่ตกรอบฟุตบอลโลกน่าสนใจครับสำหรับคู่นี้นะที่จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนของค่ำคืนวันจันทร์สำหรับญี่ปุ่นนี่ก็ถ้าพูดถึงดาวเด่นของพวกเขาเนี่ยผมมองไปที่ไดจิคามาดะนะมิดฟิลด์ตัวกลางจากคริสตัลพาเลซนะครับโอ้คนนี้นี่ตอนอยู่กับคริสตัลพาเลซถามว่าทำผลงานได้ดีไหมก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว้าวสักเท่าไหร่นะช่วงแรกๆมานี่ก็เป็นสำรองซะด้วยซ้ำเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะโรเตชันในการเปลี่ยนเกมช่วงครึ่งหลังช่วงอะไรเงี้ยนะครับจากวิธีการจัดทีมอะไรต่างๆของทางผู้จัดการทีมนะแต
แต่พอมาเล่นให้กับ

0: ปุ่นในทีมชาตินะครับต้องบอกว่าโอ้โหไดจิคามาดะนี่กลายเป็นที่ใหญ่ในแดนกลางชัดเจนมากๆเลยนะ3 นัดนะครับที่เขาลงเล่นไปเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มทำไป2 ประตูนะโอเคเลยแหละไดจิคามาดะในวัย29 ปีนะครับวาตารุเอ็นโดนี่ก็ดันมีปัญหาการบาดเจ็บเลยไม่ได้เห็นลงเล่นเลยนะส่วนศูนย์หน้าของพวกเขานะครับอย่างอายาเซอุเอดะนี่ก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะ2 ประตู 1 แอสซิสต์ไปแล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะแล้วก็เห็นว่าเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติญี่ปุ่นณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับอายาเซอุเอดะนะนอกนั้นก็ยังมีเนี่ยแหละครับไดเซนไมดะที่ทำเป็น1 ประตูนะครับเคโตะนากามูระก็ทำเป็น1 ประตูทาเคฟุสะคูโบะนี่เพิ่งได้ลงไปแค่นัดเดียวนะทำเป็น1 แอสซิสต์นะครับสำหรับเจ้าหนุ่มทาเคคูโบะนะถือว่าดูดีเลยครับญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับเลยนะลิซือโดอันเล่นไป3 นัดก็ทำเป็น1 แอสซิสต์อยู่เหมือนกันนะครับเท่าที่พูดชื่อแต่ละคนมาเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะคุ้นหูอยู่บ้างแหละนะเพราะว่าโอ้โหส่วนใหญ่นี่คือประจำการอยู่ในยุโรปนะครับเท่าที่ไล่ดูมาเนี่ยไม่มีใครเล่นในลีกบ้านตัวเองเลยนะยูโตะนากามูระนะครับแบ็กวัย39 ปีเนี่ยอยู่กับ FC โตเกียวนะยูโตะนากามูระนะครับ39 ปีแล้วเนี่ยนากามูระเนี่ยโลดแล่นอยู่ในเกาโชซีเรียกับอินเตอร์มิลานนะครับก็หลายปีดีดัดเลยล่ะ8 ปีด้วยกันน่ะแล้วก็ถ้านับก่อนหน้านั้นก็คือการที่เขาอยู่กับเซเซน่าด้วยนะรวมๆแล้วก็อยู่ในอิตาลีนี่ก็โอ้10 ปีอ่ะเนี่ยสำหรับยูโตะนากามูระนะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็ไปอยู่กับกาลาตาสไลน์แล้วก็ไปอยู่กับมาร์เซย์นะครับก่อนที่จะกลับมาอยู่กับเอสซีโตเกียวปัจจุบันในวัย39 ปีนะสำหรับยูโตะนากามูระนี่ก็ได้ลงเล่นไป1 แมตช์ด้วยกันนะครับในฐานะตัวสำรองนะต้องยอมรับเลยว่าผมพูดมาโดยตลอดผมพูดมาหลายครั้งแล้วด้วยว่าแนวทางการสร้างทีมชาติของญี่ปุ่นเนี่ยน่าศึกษามากๆครับสำหรับฟุตบอลวงการฟุตบอลไทยเรานะการวางโครงสร้างในเชิงลึกนะครับเริ่มไปจากการพัฒนาระบบรากหญ้าเลยแหละต้องใช้คำนี้เลยนะเด็กๆตัวน้อยๆนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนขึ้นไปติดนะครับการได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะอะคาเดมี่ของตามบรรดาสโมสรเนะแล้วก็ได้เซ็นสัญญากลายเป็นนักเตะอาชีพนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันต้องพูดโยงไปถึงส่วนอื่นๆที่ผมพูดมาตลอดแหละนั่นคือการโครงการการพัฒนาการศึกษาของเด็กๆของญี่ปุ่นนะครับที่ทางภาครัฐก็จัดนะนอกจากการศึกษาแล้วเนี่ยมันรวมไปถึงโภชนาการหลักโภชนาการนะที่เขาจะมีนักโภชนาการเลยคอยดูแลเลยว่าใน1 มื้อเนี่ยที่เด็กๆจะได้รับประทานเนี่ยในช่วงพักกลางวันเนี่ยนะครับใน1 ถาดเนี่ยเขาจะกินกันเป็นอาหารหลุมนะถาดหลุมนะครับจะมีผักปริมาณเท่าไหร่เนื้อสัตว์โปรตีนปริมาณเท่าไหร่แป้งคาร์โบไฮเดรตปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีนมมีน้ำเปล่าน้ำผลไม้ก็แล้วแต่เนี่ยคือครบ5 หมู่แล้วก็เป็นการครบ5 หมู่แบบที่พอดีกับร่างกายและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนะครับแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งหลายครั้งแล้วที่พูดคำนี้นั่นคือเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆยุคใหม่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยค่าเฉลี่ยนี่ก็คือ160 170 180กันไปแล้วนะ160 กว่าก็ยังพอมีแหละแต่170เนี่ยมันมีเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วก็พอเป็น880ขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีให้เห็นเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับตรงนี้แหละนอกจากมันจะช่วยส่งผลให้กับการพัฒนาฟุตบอลในระดับรากหญ้าแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยแหละมันก็ช่วยให้โครงสร้างฟุตบอลในการสร้างวางแนวทางนะครับการไปสู่ฟุตบอลโลกแล้วก็จุดเป้าหมายสูงสุดก็คือการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกของฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยมันเลยดูเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าเออสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดมันน่าสนใจนะมันดูแล้วมันมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะแม้ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีก10 ปี20 ปี30 ปีก็ตามอ่ะแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือมันคือความที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ว่าเนี่ยเขาทำแบบเนี้ยแล้วเขาก็กลายเป็นหนึ่งทีมที่ผูกขาดกับการได้เป็นฟุตบอลโลกณวันนี้เขาสามารถเข้าไปสู่รอบลึกได้โดยที่ไม่ต้องมีแบบอัปยศเป็นเจ้าภาพร่วมเหมือนสมัยครั้งที่ญี่ปุ่นเกาหลีจับมือกันเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในครั้งนั้นแล้วก็มีแมตช์อัปยศมีการโกงจากผู้ตัดสินเข้าข้างเจ้าภาพนู่นนี่นั่นซึ่งมันทำให้เป็นตราบาปของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นก็โดนหางเลขไปด้วยนะครับว่าเอ๊ะมีส่วนร่วมหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ณเวลานี้เนี่ยไม่ต้องใช้ทริคอะไรแบบนั้นแล้วญี่ปุ่นสามารถทำได้เองผ่านรอบคัดเลือกได้เองและเข้าไปสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้เองเนี่ยแล้วก็ณเวลานี้อย่างที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าเจอใครได้หมดพร้อมบวกอังกฤษก็ตบมาแล้วเยอรมันก็ตบมาแล้วแล้วเยอรมันนี่ไม่ได้ตบครั้งเดียวด้วยตบ2 ครั้งด้วยนะครับฝรั่งเศสบราซิลแล้ววันนี้เนี่ยนะในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะย้ำแค้นได้ไหมหรือว่าบราซิลจะสามารถเอาคืนได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่สนุกเลยพอเท่าที่ดูมาในญี่ปุ่นไม่ใช่บอลที่มานั่งตั้งรับจ๋ารอสวนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นบอลที่กล้าเปิดกล้าแลกและที่สำคัญที่สุดคือกล้าที่จะจบเพราะที่ผมพูดว่ากล้าที่จะจบเนี่ยให้มองย้อนกลับไปดูกับประเทศข้างเคียงของญี่ปุ่นเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยเกาหลีใต้มาด้วยความมุ่งมั่นมากว่าจะผ่านรอบ32ทีมสุดท้ายแต่กลายเป็นว่าพอถึงเวลาเข้าจริงเนี่ยไม่เป็นแต่เรื่องเลยนะเกาหลีใต้นะครับเกมรับดูดีดูเหนียวแน่นการต่อบอลการสร้างเกมรุกดูดีนะครับดูมีความหวือหวาหวาดเสียวแต่กลายเป็นว่าจังหวะจบทุกอย่างมันไม่ลงตัวทำได้ไม่ทำจังหวะควรเปิดควรยิงก็ไปเลือกทำสลับกันซะอย่างนั้นไอ้จังหวะเปิดก็ดันไปยิงไอ้จังหวะยิงก็ไม่กล้ายิงไปส่งซะอย่างนั้นนะเกาหลีใต้นะครับจนมันมีการจากเพจวิเคราะห์บอลนะครับวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยนะทาง Facebook นะครับเขาก็เขียนบทความขึ้นมาว่าเอ๊ะมันถึงวันที่เกาหลีจะหมดแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านบทวิจารณ์ตรงนั้นนะแต่ว่าผมแค่หยิบยกหัวข้อที่เขาพูดขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออไอหัวข้อนี้มันน่าสนใจนะว่าเอ๊ะเกาหลีมันถึงวันที่จะเริ่มไม่ใช่เกาหลีอย่างที่เราเห็นมาโดยตลอด10 กว่าปีมานี้แล้วหรือเปล่าสำหรับในนามทีมชาตินะครับคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความรู้สึกลึกๆในใจมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะมันเริ่มต้นจากการที่ช่วงบ่ายๆมันจะเป็นช่วงเวลาที่ฟุตบอลเอเชียเราเนี่ยทางแถบนั้นนะครับเจลีกญี่ปุ่นเคลีก เกาหลีใต้เนี่ยเขาจะทําการแข่งขันกันในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเราก็นั่งหาดูบอลเลยเปื่อยนะครับก็ไปดูเคลีกบ้างดูเจลีกบ้างซึ่งเมื่อดูสองลีกนี้สลับกันแล้วเนี่ยเบื้องต้นถ้าดูผ่านๆดูผิวเผินเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยสไตล์ฟุตบอลของสองลีกนี้มันคล้ายๆกันเว้ยเป็นการเน้นครองบอลต่อบอลนะครับมีเกมรับที่เหนียวแน่นคล้ายๆกันเลยแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือเราจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นดูมีรูปแบบในการเล่นเป็นระบบที่มันชัดเจนมากกว่าเกาหลีเกาหลีเน้นเหนียวแน่นคล้ายๆญี่ปุ่นมีระบบคล้ายๆญี่ปุ่นแต่การออกบอลต่อบอลอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีระเบียบไม่ค่อยมีระบบที่ชัดเจนสักเท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมพูดไปญี่ปุ่นเมื่อต่อบอลอะไรกันขึ้นไปได้เสร็จแล้วเขากล้าที่จะลองจบนะครับสำหรับฟุตบอลเจลีกอันนี้เราพูดในระดับฐานก่อนนะแต่กลับกันเนี่ยในฟุตบอลเคลีกของเกาหลีใต้เนี่ยในระดับลีกเนี่ยนะครับในระดับเกมลีกเราจะเห็นได้ว่านักฟุตบอลเกาหลีเนี่ยถามว่าจบไหมจบแต่จบแบบดูไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในการจบแต่เป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยขอยิงแล้วกันว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะออกหลังติดตัวบล็อกติดเซฟโน่นนี่นั่นจนบางครั้งเราดูเรายังมีความรู้สึกว่าพี่ทำไมผู้รักษาประตูเกาหลีมันเหนียวขนาดนี้วะถ้าเหนียวขนาดนี้ทำไมมันไม่ได้เป็นแชมป์โลกวะผู้รักษาเกาหลีผู้รักษาประตูเกาหลีมันเหนียวเหลือเกินอ๋อความจริงก็คือไอ้คนยิงมันยิงห่วยเองแหละนะครับในขณะเดียวกันอ่ะญี่ปุ่นขึ้นสุดต้องจบให้ได้แล้วก็ลองจบแต่ในความแตกต่างก็คือมันดูมีความมั่นใจมากกว่าในการจบในการลองยิงเปอร์เซ็นต์ในการยิงเข้าเป้าก็ดูดีกว่านะครับดูตรงกรอบมากกว่าเนี่ยผมที่ผมยกตัวอย่างตัวเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสไตล์ฟุตบอลของแต่ละลีกของแต่ละชาตินะครับซึ่งพอมันขึ้นมาเป็นระดับทีมชาติแล้วเนี่ยมันเลยจะเห็นได้ว่าเมื่อฐานเขามาเป็นอย่างเนี้ยพอมันขึ้นไปถึงทีมชาติแล้วแน่นอนแหละมันก็จะเป็นคล้ายๆกันระบบการเล่นวิธีการคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูคล้ายๆกันนะครับก็เลยจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยณเวลานี้นะเขาดูประสบความสําเร็จในเฟสแรกไปแล้วแล้วก็กําลังเข้าสู่เฟสที่2คือการเข้าไปรอบลึกๆของฟุตบอลโลกให้ได้แล้วในเฟสที่3นี่ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการลุ้นการเป็นแชมป์โลกแล้วแหละส่วนเกาหลีใต้เขาผ่านเฟสแรกมาแล้วแต่เขาไม่สามารถยืนอยู่ในเฟสที่2ได้นั่นคือการทำผลงานให้ได้ดีรักษาเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานให้ได้นะครับคือเฟสแรกก็คล้ายๆกันกับทางญี่ปุ่นนี่แหละคือการผ่านเข้ารอบมาเล่นฟุตบอลโลกให้ได้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่เฟส2ที่กลายเป็นขาประจำแล้วสามารถพัฒนาผลงานในฟุตบอลโลกให้มันยกระดับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่เกาหลีเนี่ยกลายเป็นว่าพอเข้าสู่เฟส2แล้วเนี่ยมันกลับดูแล้วไม่สามารถทำได้อย่างญี่ปุ่นนะครับถึงขั้นที่ว่าปาร์คจีซองเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะว่าทีมชาติเกาหลีนี่ย่ำแย่แล้วนะคงจะต้องกลับย้อนมาดูผลงานการทำทีมนโยบายของสมาพันธ์ฟุตบอลรวมไปถึงอาจจะต้องวางแผนการสร้างระบบตั้งแต่รากหญ้าขึ้นมาใหม่นะครับปาร์คจีซองบอกว่ามันคือความอับอายนะในการตกรอบฟุตบอลโลกรอบแรกที่มันอับอายเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยชนะ1แพ้2แพ้ถึง2นัดในขณะที่ญี่ปุ่นนะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยพวกเขาเสมอ2และชนะ1พวกเขามี5แต้มเลยนะ เสมอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเอาจริงๆต้องยอมรับเลยว่าถ้าไม่ไปพลาดแค่นิดเดียวเท่านั้นเองโดนแอนโทนีเอลังกายิงเข้าไปเนี่ยญี่ปุ่นน่าจะมีถึง7 แต้มในรอบแบ่งกลุ่มซะด้วยซ้ำนะส่วนเกาหลีใต้นี่ก็นัดแรกนะครับพวกเขาเอาชนะเช็กมาได้แล้วก็2 นัดสุดท้ายนี่ก็โดนตบนะทั้ง2 นัดเลยนะครับสำหรับเกาหลีใต้นะก็อย่างที่ปักจีซองพูดแล้วครับว่าน่าอับอายนะครับน่าผิดหวังกับผลงานของเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแล้วก็น่าต้องย้อนกลับมาดูแหละว่าโครงสร้างที่เราวางรากกันไว้เนี่ยมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนนโยบายการทำทีมของสมาพันธ์ฟุตบอลเนี่ยมันมีจุดไหนที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ปักชิซองก็ยอมรับแล้วก็อธิบายให้กับสื่อให้กับแฟนบอลเกาหลีฟังนะครับว่ามันไม่ใช่จะประสบความสำเร็จได้ภายในเร็ววันนะสำหรับการที่จะกลับมาวางระบบกันใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาก็อย่างน้อยๆก็เป็น10 ปีแหละนะครับในการวางโครงสร้างในการเริ่มต้นการทำทีมชาตินะการทำทีมชาตินะครับขึ้นมาใหม่คือถามว่าเกาหลีใต้นะเวลานี้เนี่ยมันเป็นไม่มีตัวดาวดังหรือเปล่ามีนะครับมีหลายคนด้วยนะสำหรับเกาหลีใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแน่นอนแหละซอนฮึงมินแม้ว่าปัจจุบันจะในวัย33 ปีแล้วก็ค้าแข้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็จริงนะครับแต่ซอนฮึงมินก็ยังคือซอนฮึงมินแหละก็ยังดูเป็นพี่ใหญ่ในทีมดูเป็นตัวความหวังนะครับวังฮีชานศูนย์หน้าจากรูฟแทมตันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวความหวังนะแล้วก็แน่นอนอีกคนหนึ่งลีคังอินมาในฐานะแชมป์ลีก2 สมัยติดต่อกันนะครับสำหรับลีคังอินนะเพราะว่าเขาอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองแต่พอไปดูตัวที่เหลือแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นนะครับทีมชาติญี่ปุ่นชุดปัจจุบันนี้เนี่ย26ผู้เล่นค้าแข้งในต่างแดนในลีกยุโรปในทีมใหญ่ๆสัดส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะมีเพียงแค่อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นไอ้เจ้ายูโตะนากามูระเนี่ยแหละนะที่ว่าอยู่กับFC โตเกียวนะครับแล้วก็อีก2 คนก็เป็นผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตูนี่ก็เป็นมือสองมือสามด้วยซ้ำที่อยู่กับทางคาชิมาแอนเลอร์นะครับอีกคนหนึ่งก็อยู่กับทางซานเฟรเซ่ฮิโรชิมา2 คนนี้เป็นมือสองมือสามนะแต่ว่ามือหนึ่งเนี่ยอย่างไอ้เจ้าหนุ่มไซออนซูซูกิเนี่ยอยู่กับปาม่านะณเวลานี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า3 นัดที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไซออนนี่เซฟกระจายอยู่เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปผลงานนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไซออนนะนัดที่เจอกับสวีเดนนี่ก็เซฟไป4 ครั้งนะครับนัดที่เจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเซฟไป4 ครั้งเช่นกันนะเซฟ4 จาก 6 ครั้งนะครับสำหรับไซออนนะเพราะว่าโดนไป2 ประตูส่วนนัดที่เจอกับตุนิเซียนี่สบายครับนั่งตอบไลน์ใส่แฟนๆได้สบายเลยเพราะว่าตุนิเซียนี่บุกไม่ได้เลยเหมือนกันนะก็เนี่ยแหละครับกับหัวข้อที่ว่าหรือว่ามันจะถึงวันที่ทีมชาติเกาหลีใต้จะหมดแล้วนะครับคือต้องบอกว่าชื่อหัวข้อไม่ได้ชื่ออย่างที่ผมพูดนะแต่ว่าความหมายมันประมาณนั้นนะตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันถึงวันที่เกาหลีใต้จะหมดชื่อแล้วหรือยังนะครับใครที่สนใจจะอ่านบทความนี้ก็อ่ะเข้าไปในเพจวิเคราะห์บอลจริงจังได้นะใน Facebook นะครับลองเข้าไปอ่านดูเพราะว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเลยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือรอบ32 ทีมสุดท้ายตัวแทนจากทวีปแอฟริกาได้เข้ารอบมาถึง9 ทีมแอฟริกาเนี่ยมีทีมเข้ารอบมาเล่นในรอบคัดเลือกเนี่ยทั้งหมด10 ทีมนะครับแต่ทีมที่ได้เข้ารอบไปสู่รอบ32 ทีมสุดท้ายเนี่ย 9จาก10ทีมทีมเดียวที่ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนั่นก็คือตูนิเซียที่ตกรอบแพ้3นัดรวดนะครับนอกนั้นเนี่ยแอฟริกาใต้ได้เข้ารอบและเป็นที่2ของกลุ่มนะแล้วก็นัดสุดท้ายตกเกาหลีใต้เก็บ3คะแนนสำคัญไว้ได้ด้วยนะครับเลยทำให้แอฟริกาใต้เนี่ยจบเป็นอันดับ2นะต่อมานะครับโมร็อกโกมีแต้มเท่ากับบราซิล7แต้มเท่านะครับแต่ว่าบราซิลเนี่ยผลต่างประตูได้เสียดีกว่านั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นทางไอวอรี่โกสต์จบอันดับ2มีแต้มเท่ากับเยอรมันนะแล้วก็มาอียิปต์นะครับจบอันดับ2มี5คะแนนแต้มเท่ากับเบลเยียมแล้วก็มีเคปเวิร์ดครับทีมที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยเสมอ3นัดรวดยิงได้2เสียไป2เกมรับดูดีมากนะครับเกมรุกยังมีปัญหาก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะแต่ว่าเสมอ3นัดไม่ชนะใครก็จริงแต่ไม่แพ้ใครเลยทั้งที่ในกลุ่มของเคปเวิร์ดเนี่ยมีทั้งสเปนและก็อุรุกวัยนะครับแต่เคปเวิร์ดยันเสมอสเปนมาได้ยันเสมออุรุกวัยมาได้นะก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเคปเวิร์ดนี่เซอร์ไพรส์มากๆ5ทีมเข้าไปแล้วครับต่อมาเซเนกัลนะครับจบอันดับ3แล้วก็ได้โควต้าอันดับ3ดีสุดนะแล้วก็มาที่แอลจีเรียครับจบอันดับ3ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับก็ได้อันดับ3ดีสุดเช่นกันแอลจีเรียคือทีมที่7ดีอาร์คองโกครับเสมอ1แพ้1ชนะ1มี4แต้มได้อยู่ในกลุ่มอันดับ3ดีสุดเช่นกัน8ทีมก็ไปแล้วนะกาน่าครับอันดับ3ดีสุดเหมือนกันเลยชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับและนี่คือ9ทีมจาก10ทีมของแอฟริกาที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแม้ว่าจะมีทั้งทีมที่จบอันดับ1อันดับ2นะครับเข้ารอบโดยอัตโนมัติทีมที่ต้องไปลุ้นอันดับ3ดีสุดก็มีอยู่เหมือนกันนะก็เซเนกัลนะครับกาน่าเดียคองโกแอลจีเรียนะคือ4ทีมที่ต้องไปลุ้นอันดับ3ดีสุดแต่สุดท้ายก็ได้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนี่ครับซึ่งกลับกันเอเชียเรานี่ตกรอบยับเลยนะเกาหลีใต้ตกรอบอิหร่านตกรอบนะครับอุซเบกิสถานตกรอบจอร์แดนตกรอบอิรักตกรอบซาอุดีอาระเบียตกรอบนะครับแล้วก็มีเกาหลีใต้ที่ตกรอบนะโอ้โหกาต้าอีก1ทีมนะครับเหลือเพียงแค่ญี่ปุ่นกับน้องใหม่ของทวีปเราออสเตรเลียนะก็เป็นแค่เพียง2ทีมเท่านั้นแหละครับที่มาจากโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยนะที่ได้ผ่านไปสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับออสเตรเลียนี่จบเป็นอันดับ2นะชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับสำหรับออสเตรเลียนี่ก็เดี๋ยวดูหน่อยว่าในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาได้เจอกับใครนะครับสำหรับออสเตรเลียนี่ก็งานหนักไหมออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ถามว่าหนักไหมผมว่าไม่หนักผมว่าออสเตรเลียสู้ได้ด้วยสไตล์ฟุตบอลออสเตรเลียนะครับรูปร่างสูงใหญ่มีพละกำลังนะแล้วก็ถือว่าแพ็กเกมรับได้ดูดีเลยเกมรุกก็แน่นอนแหละครับอาศัยจากจังหวะลูกเซตพีซต่างๆนะลูกเตะมุมลูกฟรีคิกแล้วก็อาศัยพวกตัวใหญ่ๆนะครับที่ขึ้นไปเทคตัวรอหม่งรออะไรต่างๆเนี่ยนะถือว่าทำได้ดีครับเป็นสูตรสำเร็จของออสเตรเลียที่ก็ใช้ต่อสู้กับบรรดาทีมใหญ่ๆในฟุตบอลโลกได้ดีเลยแหละนะการเจอกับอียิปต์แล้วก็เบื้องต้นเห็นข่าวว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็น่าจะฟิตไม่พอที่จะลงดวลกับออสเตรเลียนะครับก็น่าจะเป็นจุดนึงนะที่ทำให้ออสเตรเลียน่าจะดูมีความได้เปรียบอียิปต์มากขึ้นนะครับเพราะว่าอียิปต์เนี่ยพอไม่มีโมซาลาห์แล้วเนี่ยบรรดาเกมรุกที่เหลือก็ดูจะโหทื่อๆไปเลยเหมือนกันนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะว่าออสเตรเลียจะสร้างปฏิหารเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ไหมรวมไปถึงญี่ปุ่นจะดับซ่าบราซิลได้หรือเปล่านะครับ แต่ว่าโอ้โหก็น่าเห็นใจออสเตรเลียเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าออสเตรเลียผ่านอียิปต์เข้าไปได้แล้วเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับคนที่ต้องไปเจอนั่นก็คืออาร์เจนตินาในรอบต่อไปเนี่ย32ทีมเนี่ยอาร์เจนตินาจะได้พบกับเคปเวิร์ดนะครับแม้ว่าจะมีเกมรับที่เหนียวแน่นนะวิซินโยเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นไฮไลท์สำคัญเลยผู้สับตัววัย40ปีของเคปเวิร์ดเนี่ยแต่การเจอกับอาร์เจนตินาไม่ได้ไม่ดีอ่ะก็ต้องมีลูก2ลูกให้ได้เห็นแหละนะครับเห็นกันมาแล้วในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดที่3เนี่ยพอไม่มีเมสซี่โอ้โหเกมรุกของอาร์เจนก็ฝืดเคืองไปเลยนะแต่ว่าพอเมสซี่ลงมาเป็นตัวสำรองปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับปั่นฟรีคิกอ้อมกำแพงเลียดๆเสียบมุมเข้าไปเลยก็เมสซี่คือทุกอย่างของอาร์เจนตินาจริงๆณเวลานี้นะแล้วก็เคปเวิร์ดถ้าเจอโอ้โหมนต์ขลังของเมสซี่เข้าไปผมว่าเคปเวิร์ดก็เอาไม่อยู่นั่นหมายความว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายเกิดออสเตรเลียชนะอียิปต์ขึ้นมาได้ก็ต้องไปรับมือกับอาร์เจนแน่แน่นอนส่วนญี่ปุ่นนี่ก็ถ้าผ่านบราซิลสมมุตินะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสมมุติถ้าสมมุติว่าผ่านบราซิลเข้าไปรอบ10ทีมสุดท้ายได้ก็ต้องไปรอเจอระหว่างไอวอรี่โกสต์กับนอร์เวย์นะแต่ใจแอบเชียร์ญี่ปุ่นนะครับแต่ในภาพรวมความเป็นจริงในแมตช์ที่มันเป็นทางการแพ้ตกรอบอะไรขนาดนี้นะผมเชื่อว่ายังไงความเก๋าของดอนคาโลก็น่าจะพาบราซิลผ่านญี่ปุ่นไปได้อาจจะไม่ถึงขั้นว่า3-0แบบ2นัดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็น่าจะมีเฉือนๆแหละนะ2-1อะไรประมาณนั้นนะน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะ1-0ไปเลยก็ได้นะสำหรับคู่นี้นะครับอ่ะช่วงท้ายเบรกเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยแล้วกันนะทิ้งท้ายไว้นะครับล่าสุดก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าแยนดิโอบันเด้เนี่ยตัดสินใจไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงแม้ว่าจะยังไม่คอนเฟิร์มว่าสรุปแล้วค่าตัวของแยนดิโอบันเด้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ทางอาบาลาฟซิกเนี่ยประกาศชัดเจนแล้วว่าต้องได้เกิน100ล้านยูโรและคาดหวังว่าจะได้ถึง130ถึง150ล้านยูโรด้วยซ้ำนะสัญญาส่วนตัวของแยนดิโอมันเด้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยตกลงกันได้แล้วเรียบร้อยนะครับเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะแต่ว่าเนื้อหาในสัญญาเนี่ยยังไม่ได้มีระบุออกมาชัดเจนนะครับว่าได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่อะไรยังไงนะแต่เบื้องต้นเนี่ยคือตัวเลขระยะปีนี้ออกมาแล้วว่า5ปีนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นดีลของปารีสแซงต์แชร์กแมงกับไลป์ซิกแล้วแหละว่าจะตกลงค่าตัวกันได้เท่าไหร่ทีนี้เนี่ยมันก็มีข่าวออกมาเพิ่มเติมว่าในกรณีถ้าหากว่ามันตกลงตัวเลขกันไม่ได้ที่เกิน100ล้านแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าโอเคแหละไลป์ซิกยอมขายที่ราคา100ล้านหรืออาจจะเล็กน้อยกว่านั้นสักหน่อยนึงนะครับแต่ออปชันก็คือว่าคุณจะต้องปล่อยดิโอมันเดให้เรายืมต่อ1ปีก่อนนะนั่นหมายความว่าซื้อเสร็จแล้วก็ปล่อยให้อยู่กับไลฟ์ซิกอย่างน้อยอีก1ปีนะครับก็เหมือนกับว่าอ่ะยอมลดให้ก็ได้แต่ก็ขอยืมต่อแล้วกันนะอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมารอดูว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงจะตัดสินใจยอมโปะเงินแล้วเอามาใช้เลยไหมหรือว่าจะใช้ทริคอย่างที่อาบาลาฟซิกได้เสนอไว้นะครับว่าอ่ะยอมลดก็ได้แต่ขอยืมแล้วกันนะก็ต้องมาดูนะครับว่าจะยังไงส่วนทีมอื่นๆนี่ก็โอ้โหต้องบอกว่าอาร์เซนอลนี่ก็ยังคงเล่นใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าตามข่าวนะครับนอกจากที่ต้องการตัวมอร์แกนโรเจอร์จากแอสตันวิลล่าแล้วเนี่ยก็ยังมีบูโน่กิลมาไรส์นะครับจากนิวคาสเซิลนั่นหมายความว่าก็เติมลุกกับแพ็คเกมกลางให้แน่นขึ้นนะสำหรับ2คนนี้นะครับถือว่าน่าสนใจเลยแหละนะมอร์แกนโรเจอร์นี่ก็ทำผลงานได้ดีมากๆในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในการลงเล่นกับทางแอสตันวิลล่าเป็นกำลังหลักสำคัญที่พาแอสตันวิลล่าได้แชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เป็นดาวเด่นที่น่าจับตามองในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับว่าจะโอ้โหประกาศศักดาแผลงฤทธิ์ได้มากขนาดไหนนะสำหรับมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็รวมไปถึงบูโน่กิลมาไรส์นะครับถ้าอาร์เซนอลได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่ากลางอาร์เซนอลจะแข็งโป๊กมากๆ สามประสานโอเดกาจิมาไลซ์แล้วก็ดิแคนไลซ์นะครับแน่นปึกสุดๆไปเลยหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะก็คือบุโนกิมาไลซ์ซูบีเมนดี้แล้วก็ดิแคนไลซ์นะครับเป็นสามประสานในแดนกลางแล้วก็ขยับเอามาร์ตินโอเดกาดขึ้นไปเล่นฝั่งขวาแทนบุโกโยซาก้าหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยก็น่าจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับถ้าขยับโอเดกาดขึ้นไปเล่นตัวเป็นแบบสร้างสรรค์เกมรุกแบบเกมรุกจ๋าๆจริงๆสักทีนะเพราะว่าทุกวันนี้นะครับที่ผมพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็เพราะว่าโอเดกาดเนี่ยไปยืนเป็นสามประสานในแดนกลางแล้วก็หน้าที่หลักของเขาคือเก็บบอลแล้วก็สร้างสรรค์เกมรุกไม่พอด้วยระบบโครงสร้างทีมของอาร์เซนอลณเวลานี้เนี่ยมันเลยทำให้โอเดกาดต้องพะวงในการลงมาช่วยเกมรับด้วย ผมถึงได้บอกว่าถ้าหากว่ามันได้บรูโน่กิมาราย์มาแล้วก็ดันโอเดกาดขึ้นไปเล่นสูงเนี่ยก็น่าจะทำให้โอเดกาดมีสมาธิในการสร้างสรรค์เกมได้มากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าได้เล่นอย่างนั้นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของโอเดกาดเนี่ยจะมีให้เห็นเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่ลงตัวจริงๆของอาร์เซนอลผมมองว่า4-2-3-1น่าจะดีที่สุดนะโอเดกาดยืนเป็นหน้าต่ำหลังไม่ว่าจะเป็นไคไฮเวิร์ตซ์ไม่ว่าจะเป็นวิกตอร์ยูเคเลสนะครับผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วก็คู่กลางก็ให้เป็นดีแคนไลซ์กับโมโนเกลมาไลซ์ไปเลยนะรับรองว่าโอ้โหแดนกลางแน่นปึกและเกมรุกจะดูดีมากขึ้นกว่านี้อีกถ้าเชนนอนเลือกใช้ระบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าจะดีจะร้ายจะฟอร์มดีจะฟอร์มแย่จะวันร้ายๆหรือวันดีๆอะไรก็แล้วแต่อาร์เซนอลก็ยังคงยึดมั่นในระบบ4-3-3เนี่ยก็นี่ก็เป็นหนึ่งจุดนะครับที่บางครั้งเราจะเห็นได้ว่าในวันสำคัญสำคัญอาร์เซนอลก็เกิดแตกขึ้นมาให้เห็นได้อยู่เหมือนกันนะมันดูจะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นในระบบการเล่นสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันเป็นสูตรสำเร็จของระบบการเล่นที่อาร์เตต้ายึดหลักแล้วก็ใช้เป็นประจำนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะไม่ต้องปรับตัวเยอะมากนะครับแต่เป็นการสร้างสรรค์เกมตามจังหวะตามระบบตามที่ซ้อมแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ไม่ดีก็ได้แชมป์ลีกมาแล้ววะปีที่ผ่านมานะก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าได้เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกแล้วเหมือนกันรวมไปถึงเข้าชิงคาราบาวคัพด้วยนะครับสำหรับอาร์เซนอลแต่ก็พลาดท่าแป้วไปหมดเลยเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูฤดูกาลหน้านะครับในกรณีถ้าได้บูโน่กิมาไรส์มาถ้าได้มอร์แกนโรเจอร์มาแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือเปล่าอย่างน้อยๆไม่ได้ไม่ดีป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ไม่ได้ไม่ดีก็ลีกครับ FA ครับได้มาสักถ้วยนึงก็ยังดีนะครับต้องดูนะพัฒนาการของอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้าทีนี้แหละสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมูลค่าการย้ายทีมของมอร์แกนโรเจอร์ที่คาดการณ์กันว่าน่าจะเกิน100 ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าแอสตันวิลล่าปั้นเด็กขึ้นมากินได้อีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็แน่นอนแหละแจ็คกิลิช100 ล้านปอนด์สถิติคนแรกของเกาะอังกฤษก่อนที่จะมาโดนดีแคนไลซ์ทำลายสถิตินะครับและปัจจุบันนี้คนที่ทำลายสถิติของสองคนนี้ไปก็คือไอ้เจ้าเอเลียตแอนเดอร์สันทีนี้ต้องมาดูว่าอาร์เซนอลจะพร้อมจ่ายให้กับค่าตัวของมอร์แกนโรเจอร์100 ล้านปอนด์อีกหรือเปล่าแล้วมันจะจบที่100 ล้านปอนด์เท่าไหร่105 ล้าน106 ล้าน110 ล้านหรือเปล่านะครับตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจว่าอาร์เซนอลจะบ้าคลั่งขนาดไหนเพราะในดีลของบูโน่กิมาไลซ์เนี่ยเบื้องต้นก็โดนตัดตกจากทางนิวคาสเซิลแล้วเรียบร้อยนะครับโดยนิวคาสเซิลบอกว่าคนนี้เป็นนักเตะสำคัญของทีมห้ามใครแตะต้องก็เบื้องต้นก็อาร์เซนอลก็ยื่นไป40 กว่าล้านนะ45 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ45 ล้านเท่านั้นนะแต่ก็ชัดเจนว่าทางนิวคาสเซิลก็ปฏิเสธข้อตกลงไปนี่ครับก็อย่างน้อยๆบุญต้องคิดบาลานซ์ด้วยฟอร์มการเล่นอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมี60 ล้านขึ้นแหละนะแล้วก็สำหรับทางอเล็กซานโดร์โตนาลีนี่ก็ เห็นว่าตกลงค่าตัวเอ้ยค่าเหนื่อยนะครับตกลงค่าเหนื่อยกับทางอาร์เซนอลไม่ได้นะเพราะว่าค่าเหนื่อยของโตนาลีที่ต้องการมากกว่า275,000ต่อสัปดาห์เนี่ยอาร์เซนอลเหมือนจะไม่ไหวนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันมีเล็กๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า10%ที่เอเจนต์จะได้รับด้วยนะแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะเหลือแค่ทางสเปอร์แหละนะครับน่าจะเป็นเจ้าเดียวแล้วล่ะที่มีลุ้นกับการได้เซ็นโตนารี่แต่โอ้ค่าตัวโตนารี่ที่นิวคาสเซิลต้องการเนี่ย100 ล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือว่าจะเป็นปอนด์ก็แล้วแต่เนี่ยมันมหาศาลมากๆเลยนะต้องมารอดูกันนะครับว่าสเปอร์จะประสบความสำเร็จกับการดึงโตนารี่ได้ไหมรวมไปถึงอาร์เซนอลเนี่ยจะได้มอร์แกนโรเจอร์กับบรูโน่กิลมาไรส์มาเพิ่มศักยภาพให้กับทีมได้หรือเปล่าตามข่าวที่ออกมานั่นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรลีกโฟกัสในวันนี้แล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00 น.ถึง1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13:00 น.ถึง14:00 น.

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นอย่างนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้เชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศสู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับ

0: EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: ณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

0: การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออทินนาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราเอา5ข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคลองใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าหากว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้ พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกาจกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาอยู่กายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็ไปลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากัมมังสเตวิภัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ตะลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านคน
8: นายสรชดาธนายิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดเดือนแรกมียอดรวมใช้จ่ายสะสมพุ่งสูงถึง 43,218 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว25ล้าน6แสนรายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,700,000 ร้านค้าและมีการใช้จ่ายจริงในร้านค้าต่างๆแล้วกว่า 1,300,000 ร้านค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะ EV ทั่วประเทศปั้นแรงงานคุณภาพรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
9: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครอบคลุมทั้งการซ่อมบำรุงการดัดแปลงการประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน EV ถือเป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยน ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานทักษะสูงทั้งด้านระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนและการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาคองโกเกมนี้ดีอาคองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียเวลา7นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook ณราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพบกันวันนี้เช้าพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องเกี่ยวกับการโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนเดิมแล้วครับท่านผู้ฟังครับมีหลายประเด็นเลยครับวันนี้หลายมุมเลยตัวละครคนสำคัญของการโกงสอบครั้งนี้ผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่มีบทสนทนากับผู้หญิงคนหนึ่งชายคนนี้ชื่อกริชผู้หญิงที่ชื่อส้มเมื่อวานนี้เขามาปรากฏตัวแล้วครับท่านผู้ฟังครับชายชื่อกริชออกมาบอกว่าเขาไม่เสียงในคลิปนั้นคือ
5: ที่เอ่ยชื่อท่านเนี่ยเรามีเหตุและผลนะครับแล้วก็ผมก็เหตุผลกับพนักงานสอบสวนไปแล้วซึ่งท่านเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยไม่ใช่ว่าแค่ท่านนะกับผมด้วยพงศกรเสาโทนเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นเลยกับกระบวนการทุจริตสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยว่าทุจริตกันอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยมันเพิ่งจะโดนจับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยมันมีแค่เสียงอย่างเดียวแล้ววันนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ทำให้ท่านเสียชื่อเสียงแล้วก็ขอยืนยันในวันนี้เลยครับว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ผมก็ไม่มีส่วนรู้เห็นวันนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับสื่อทุกท่านขออนุญาตนำเรียนนะครับแล้วก็สัดส่วนอื่นก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับส่วนตัวผมกับคุณส้มเองวันนี้ผมก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็เข้าสู่กระบวนการกฎหมายต่อไปแล้วก็วันนี้ก็ให้ทนายก็ให้การกับทางพนักงานสอบสวนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมแจ้งความอีกทีนึงนะครับกับทางคุณส้มนะครับตอนนี้ก็ยืนยันตัวตนครับนี่คือพงศกรเสาธนหรือชื่อเล่นกริชในคลิปเสียงตัวจริงเสียงจริงวันนี้ก็ขอนำเรียนสื่อมวลชนประมาณนี้นะครับรอกันมานานเสียเวลากันมานานขออนุญาตชี้แจงประมาณนี
6: ้เจตนาที่เรา
5: โทษทีค่ะโทษทีค่ะโทษทีค่ะอะไรนะครับก็คือเราสนทนากันสองคนแล้ววันนี้เขาเอาเสียงเราไปสู่สาธารณชนในลักษณะให้เกิดความเสียหายส่วนจุดประสงค์ใดเนี่ยนั่นหมายถึงว่าพนักงานสอบสวนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายให้กระบวนการกฎหมายเขาหาข้อพิสูจน์เองว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ
6: เท่าที่พอเล่าได้เหตุการณ์นั้นคือในช่วงเดือนไหนปีไหนจำได้ไหม
5: ช่วงปลายปีที่แล้วจ้ะส่วนเดือนพี่ก็เดี๋ยวให้การกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้ว
6: แต่ว่าตอนนั้นเป็นการเจรจาเพื่อที่แบบมีความลงต
5: ั
6: วก
5: ัน
6: หรือว่าตอนน
5: ั้
6: น
5: เอาไม่เลยข้อเท็จจริงไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองจ้ะมีแค่เสียงแค่นั้นไม่ได้ต่อรองไม่ได้ไปประมาณนั้น
6: การคุยกันในวันนั้นนะคะเป็นลักษณะคือเหมือนกับว่าที่พูดตัวเลขพูดอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องพูดแบบ
5: โอ้เนี่ยก็ดึงบอกว่าเหตุผลพวกนี้หลักในการพูดของเราเนี่ยเหตุผลว่าทำไมเราถึงพูดเนี่ยเราก็ให้การกับพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสื่อก็คอยติดตามอีกทีนึงนะครับความจริงมีหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นฝากสื่อทุกท่านนะครับเราวันนี้เรามาช่วยกัน กระชากหน้ากากของวงจรนี้ออกมาให้สังคมได้รับรู้รับทราบกันได้เห็นข้อเท็จจริงกันนะครับวันนี้ผม
7: จะบอกว่าสาเหตุที่พูดอย่างนั้นในคลิปเพราะว่าจะเอาข้อมูลไปให้ปปช.อันนี้เป็นยังไงคะ
5: ก็ตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้เดี๋ยวให้การเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนไปแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังเอาแล้วกันจ้ะพูดไปแล้วพูดไปแล้วนี่แหละเท่าที่พูดได้ก็พูดได้ประมาณนี้ไม่เป็นไรพี่ขออนุญาตวันนี้ไม่เข้าสู่กระบวนการกฎหมายไปแล้วนะฮะจ้ะ
7: มีเคยร
5: ู้
7: จ
5: ัก
7: กับท่านรองนายกคนต่างไหมคะได้
5: คุยอ๋อไม่เลยจ้ะไม่เลยวันนี้ก็ขออนุญาตก็กล่าวความเสียใจแล้วก็แสดงคำว่าขอโทษขอประทานโทษท่านจริงๆวันนี้ก็ทำให้ท่านเดือดร้อนในการที่เอาชื่อท่านไปพูดในสิ่งที่เราจุดประสงค์แล้วก็มีจุดประสงค์ของเราอยู่นะครับ
7: มีสถานการณ์แจ้งความแบบนี้ค่ะเราจะรูปคดีอะไรยังไงไหมท่านมาแจ้งความเมื่อวานที่โดน
5: จ้าม
7: ีชื่อของที่ท่านทรงศักดิ์แจ้งความพิกิจด้วยอะค่ะ
5: จ้าแล้ว
7: พิกิจต้องทำอะไรต่อ
5: ต้องทำอะไรต่อก็มาวันนี้ไงก็ถึงเหตุการณ์เนี่ยเกิดเหตุการณ์วันนี้ไงใช่
7: คือมาหมายว่า
5: อะไรนะจ้า
7: เรารู้จักกับส้มไหมคะ
5: ก็คุยกันครั้งเดียวแค่นั้นแหละจ้ะคุยกันครั้งเดียว
7: คุยกันครั้งเดียว
5: ใช่ใช่ที่เจอกันแค่ครั้งเดียวแล้วก็ส่วนการเจรจากันก็มันก็พูดคุยกันปกติจ้ะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อข้อกฎหมายอะไรนะจ๊ะโอ้มีคนแนะนำมาไม่รู้จักส่วนตัว
7: รู้จักกันมากี่ปีแล้วคะ
5: อุ้ยเพิ่งรู้จักตอนที่เป็นประเด็นนี่แหละที่เป็นคนที่พูดจาแล้วก็สนิทกับทุกคนไวเพราะฉะนั้นน้ำเสียงเราดีมันฟังแล้วดูอบอุ่นเราสนิทกันหรือยังได้ทายอย่างใช่ไหมได้อย่างเนี่ยได้อย่างไม่สนิทไม่ได้พูดเยอะกว่านี้ถ้าสนิทเราค่อยพูดเยอะกว่านี้
7: ทางคุณกิจโทรไปหาส้มหรือส้มโทรมาหาคุณกิจ
5: ครับอันนี้อยู่ในสำนวนแล้วจ้ะไปดูไปรีรันดูคลิปเมื่อวานเนี่ยที่ผมให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานดูไปรีรันดูเอาตามนั้นเลยจ้ะว่า
8: ไม่ข้อมูลกับทางปปช.ยังไงที่บอกว่าทำเพื่อเ
5: ปลือกปปช.นี่ยังไม่ได้เรียกปปช.ยังไม่ได้เรียกเพราะฉะนั้นยังไม่มีข้อสรุปว่าตอนนี้สิ่งที่ผมไม่ได้อ้างลองมารีรันดูเอาเหตุผลตามนั้นแต่ผมพูดได้ประมาณนี
7: ้พี่กิตบอกได้ไหมคะว่า
5: เราติดต่อเขาได้ไหมเป็นส้มคือใครเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเพราะว่าสถานะเขาก็ไม่ได้ชัดเจนอะไร
7: แต่มีตัวตน
5: แต่มีตัวตนจ้ะ
7: ไม่ได้เป็น AI ใช่ไหม
5: ไม่มี AI เสียงพี่เลยวันนี้ก็ถึงได้บอกว่าเนี่ยวันนี้เดินทางมาเนี่ยมาแสดงความบริสุทธิ์ใจมายืนยันว่านั่นคือตัวเราพูดเองแล้วก็ได้พาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองซึ่งทำให้ท่านเสียหายนะครับวันนี้ก็ขอน้อมรับผิดนะครับแล้วก็วันนี้ทนาย
9: เรามากล่าวโทษหรือมาให้คำกับพนักงานสอบสวนในข้อเท็จจริงนะครับท่านมดพบบุคคลที่กระทำความผิดเราเนี่ยมารักษาสิทธิ์ในสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคลถ้าบุคคลใดทำให้เราเสียหายในสิทธิ์ตรงนี้เราก็จะดำเนินคดีต่อนะครับตอนนี้ให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงทางพนักงานสอบสวนไปก่อน
10: ยังไม่ได้แจ้งข้อหาย
9: ังครับนะครับคืออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับและให้ข้อเท็จจริงไปก่อนหากพบการกระทำความผิดของบุคคลใดเราจะดำเนินคดี
5: ทันที
10: มีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้กรณีที่เป็นเสียงตามคลิปเนี่ยเขามีการเอ่ยชื่อของคุณกฤต
9: ครับ
10: ทำไมถึงยังไม่แจ้งข้อหา
9: คืออันนี้เราให้ข้อเท็จจริงไปก่อนนะครับให้ข้อเท็จจริงไปนะครับส่วนไปก่อนว่าบุคคลใดเซฟหรือทำคลิปขึ้นมานะครับคลิปนี้เป็นพยานหลักฐานหรือไม่จงใจทำอะไรให้เราได้เกิดความเสียหายหรือไม่นะครับตรงนี้อาจเป็นการให้ข้อเท็จจริงไปก่อนเพื่อบอกพนักงานสวนนะครับแค่นี้ก่อน
7: คือไม่ได้แจ้งความ
9: คือแจ้งให้ข้อเท็จจริงไปก่อนนะครับว่าให้พนักงานสวนรวบรวมพยานฐานและสืบสวนสอบสวนก่อนพบผู้กระทำความผิดเราจะดำเนินคดีต่อไป
4: นั่นคือเสียงของผู้ชายที่อยู่ในคลิปชื่อเล่นว่ากฤตชื่อจริงพงศกรเสาทนครับก็ยืนยันว่าไม่ใช่ AI ทั้งตัวเขาที่ชื่อกฤตแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่อส้มเนี่ยมีตัวตนจริงแต่ว่าไม่บอกว่าผู้หญิงที่ชื่อส้มเนี่ยสถานะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องรอดูว่าแล้วคนชื่อส้มผู้หญิงที่ชื่อส้มเนี่ยจะมาปรากฏตัวต่อสาธารณะหรือไม่อย่างไรนะฮะทีนี้เมื่อมีเรื่องพาดพิงถึงรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีแล้วรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีจะเอายังไงยังยืนยันครับว่าจะเดินหน้าฟ้องดำเนินคดีกันต่อไปเพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายคุณทรงศักดิ์บอกว่า เรื่องนี้มันทำให้เกิดความเสียหายแล้วการดำเนินคดีกับคนที่ชื่อกริตหรือผู้หญิงที่ชื่อส้มเนี่ยก็จะเดินหน้าต่อไปเอาฟังเสียงของรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีครับ
11: ตอนที่มันมีข่าวชื่อของเราออกมาเนี่ยเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราในเรื่องของการไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เอาชื่อเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตของการจัดต่อของเห็นตามที่เป็นข่าวซึ่งวันนี้ก็ทราบตรงกันแล้วครับว่าน่าจะมั่นใจว่ามีสอบการสอบน่าจะมีการทุจริตนะครับเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีชื่อผมก็ไปด้วยนะครับซึ่งผมก็ยืนยันมาแต่ต้นแล้วนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยยืนยันมีแต่พยายามทำยังไงให้การสอบเนี่ยนะครับซึ่งท้องถิ่นต้องการบุคลากรคนไปทำงานเนี่ยไปโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมไม่มีการทุจริตการจัดสอบหาแนวทางหาวิธีการตามที่เป็นข่าวว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานตามที่เป็นข่าวนะครับ
12: เห็นล่าสุดทางคนที่บอกว่าหนึ่งในคลิปเสียงที่เหมือนเป็นบทสนทนาเขาไปออกรายการ
11: ก็คนก็เอ่ยชื่อนะแต่ไม่เอ่ยชื่อจริงอ่ะชื่อกริชอะไรเนี่ยกริชอ่ะถ้ามีสนทนาแล้วที่มีคลิปที่มีชื่อผมก็ไปเกี่ยวข้องก็มีคลิปนี้แหละซึ่งคลิปนี้ก็เขาพูดคุยกันตั้งแต่ยังไม่มีการลงนามในสัญญายังไม่มีการสอบนะพูดนั้นแต่ว่ากำลังจะได้ตัวมหาวิทยาลัยที่จะสอบแล้วก็พูดพาดพิงถึงชื่อของผมวันนี้หนึ่งในสองคนนะฮะคือคุณกิตก็เหมือนไปมีการให้ข่าวให้ข้อมูลทราบไปถึงขนาดไปให้ถึงกปปช.ด้วยนะครับว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยนะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับก็ตาม
13: ที่เราทราบเลยใช่ไหมว่าเขาเหมือนเขาออกมาขอโทษแล้วว่าเขาสารภาพว่าท่านรองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
12: เลยวันนี้เขาเดินทาง
13: ชื่อท่านรองเอง
11: ก็เป็นไปตามอย่างนั้นนะฮะเขาก็พูดนะฮะพูดไปทำนองอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับว่าการที่คนที่มันพูดไปแล้วให้ผมเสียหายเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาพูดแบบนี้สังคมติดตามเนี่ยเชื่อไหมอันนี้สิ่งที่ผมกังวลใจที่สุดอะว่าสังคมอาจจะคลางแคลงใจผมอยู่แต่ว่าผมก็ยืนยันด้วยความมั่นใจว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนผมพยายามเรียกร้องสิทธิ์ของผมว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันถูกเอ่ยชื่อไปให้ผมเสียหายเนี่ยแล้วยังไงอะผมจะรับความเป็นธรรมจากสิ่งเหล่านี้ยังไง
12: แสดงว่าที่ฟ้องไปก็เดินหน้าต่อ
11: เดินหน้าต่อไปฮะกระบวนการขอใช้สิทธิ์ของผมเนี่ยนะเมื่อคนเอาชื่อผมเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยผมบอกว่าทำไมผมเสียหายวะมันเรื่องไม่จริงถูกไหมครับมันเป็นเรื่องไม่จริงอันนี้ผมยังยืนยันว่าเป็นเรื่องไม่จริงผมไม่เคยไปเกี่ยวข้องเรื่องเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการกับคนที่ทำให้ผมเสียหายจนถึงที่สุด
12: ค่ะแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่กังวลใจมีอย่างเดียวคือเรื่องของกังวลว่าประชาชนยังจะคลางแคลงใจอยู
11: ่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยความรู้สึกนะฮะว่าผมเชื่อเวลามีข่าวอย่างเงี้ยร้อยทั้งร้อยหรือว่าพันทั้งพันหรือล้านทั้งล้านเนี่ย

0: ที่แล้วตอนขอโทษเนี่ยวันนี้สังคมประชาชนที่รับสื่อตอนที่บอกมีชื่อผมเนี่ยนะครับแล้วเขาจะไปหักล้างตอนนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนข่าวไม่ดีเนี่ยคนจะรู้เยอะพอเป็นข่าวดีเนี่ยจะรู้น้อยรู้น้อยมากนะ
1: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอผลสอบข้อเท็จจริงออกมาก่อน 2-3 วันนี้ก็จะน่าจะออกมาแล้วก็จะรายงานต่อปลัดกระทรวงต่อไปคุณวรสิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นพฤติกรรมอยู่แล้วดังนั้นการสรุปข้อเท็จจริงจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการส่วนภาพรวมทั้งหมดว่าใครเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นบุคคลภายนอกนี่ก็มีอยู่เยอะพอสมควรเป็นหน้าที่ของกรรมการปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการนักข่าวถามว่าพอจะบอกข้อมูลที่จะสาวไปถึงต้นตอเรื่องนี้ได้ไหมคุณริวรสิทธิ์บอกว่าต้นตอขณะนี้ยังไม่บอกไม่ใช่ว่าจะไม่บอกแต่ขอให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะสรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนถ้าเปิดเผยข้อมูลในเชิงรายละเอียดเยอะเกินไปมันจะมีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็บอกว่าให้รอคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงคุณสันติธรยิ้มละไมออกมาแถลงก่อนซึ่งได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปข้อเท็จจริงเอาฟังเสียงของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ก็เมื่อกี้รองปลัดเขาก็รายงานผมนะครับว่าเขากำลังสรุปนะฮะที่ตอบสวนสอบข้อจริงอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวนำข้อสรุปเนี้ยในวันนี้ที่รองปลัดกับคณะกรรมการเขาสรุปกันเนี่ยเขาก็จะมารายงานผมให้ทราบแล้วก็ผมก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบข้อจริงของรองปลัดสมัครไทยครับรอนิดนึง
3: คำตอบที่คิดว่าน่าจะได้
2: จะไม่รู้สิเราต้อง
3: ว่าประเด็นอะไรที่ท่านวางไว้บ้างอะไร
2: ก็เดี๋ยวกรรมการเขาจะมาสรุปให้ฟังแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องเรียนว่าตอนนี้เราสอบในฐานะของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับก็จะมีผู้ที่บกพร่องอะไรของกระทรวงมหาดไทยด้วยที่เราต้องดำเนินการต่อไปแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือตำรวจเนี่ยเขาจะมีการสอบสวนคดีอาญาอันนี้เขาดำเนินการอยู่ซึ่งเราก็ทราบดีแล้วยิ่งหนักกว่านั้นก็คือปปช.เห็นไหมปปช.ก็เริ่มเขียนไทม์ไลน์แล้วปชนี่3-6เดือนเลยฮะนะแต่เขาก็มีตั้งแต่เริ่มต้นแหละว่าความบกพร่องคืออะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องคุยกันทั้งหมดเลยว่าให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวด้วยแต่ในส่วนของเราเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเราก็ต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องผิดพลาดอย่างไรแล้วใครที่อยู่ในกระบวนการนี้นะครับ
4: มีข้าราชการระดับไหนที่มีชื่อมาสอบสวนแล้วบ้างข้าราชการของมหาดไทย
2: ก็แล้วท่านรองปลัดก็มีคำสั่งอยู่แล้ว
4: หมายถึงว่าคนที่ผิดนะครับ
2: เดี๋ยวต้องถามท่านรองเพราะผมไม่ได้เข้าไปสอบสวนด้วย
3: แต่ว่าถ้าผลสอบออกมาก็คือจะแถลงเป็นทางการเลยไหมคะท่าน
2: ก็ต้องบอกกับท่านประชาชนอยู่แล้ว
3: ทีนี
2: ้ไม่ประกบปิดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม
3: ผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปที่ปปช.ด้วยไหมคะ
2: ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราคุยกับปปช.ตลอดเวลาปปช.ก็สอบอยู่ตัวเราก็สอบมันก็ชนก็อาจจะชน
3: ตอนนี้ดูแล้วแบบมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนกับ
2: ยังไม่ดูเลย
3: ไม่มีรายงานนิดๆมาเลย
2: เหรอก็บอกว่าก็พบพ่อบกพ่อหมดแล้วครอบพบพ่อมีหลายๆอย่างนะครับ
3: อยู่ที่ว่าจะเกี่ยวกับใครบ้าง
2: ครับเดี๋ยวต้องดูนะ
3: ท่านประหลัดประเด็นที่ท่านให้ไปแจ้งความอยู่ดีมีความคืบหน้าไหมว่ามีการเรียกเข้าไปหรือว่าอะไรบ้าง
2: ก็ผมก็ยังไม่ได้ติดตามครับแต่ก็เราก็บอกแล้วว่าเราก็จะดำเนินการตามบังคับใช้กฎหมายทุกกรณีเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะกับสิ่งที่มันเท็จมันไม่จริงเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำมันก็คนที่มันทำผิดอยู่ที่มันเสนอข่าวผิดอยู่มันก็ต้องลอยนวลนะแล้วก็จะทำอย่างเงี้ยแล้วคนที่อ่านลองดูสิเขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกโอ้ยวันนี้ไปดูเรื่องนี้ซึ่งเขาไม่รู้จักเราเลยใช่ไหมคนรู้จ

0: เราทั้งหมดเนี่ยเขาจะรู้เลยเนี่ยว่าเป็นยังไงซึ่งเราพูดไปมันก็ไม่ดีแหละเคยพูดผมเชยตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่เราไม่เคยเกี่ยวข้องเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านสื่อทุกคนนะครับที่พอได้รับฟังนะฮะก็จะเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปนะครับ
1: เห็นวันนี้คนชื่อกิจจะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยกิจที่อยู่ส้มที่คลิปเสียง
0: ที่คือนู่นอันนี้ผมไม่ได้ทราบ
1: มองยังไงด้วยไหมคะว่าแบบถ้าอย่างนี้จะมีการแจ้งความจับส้มด้วยคนชื่อกิจบอกว่าจะไปแจ้งความจับส้มด้วยอะไร
0: ก็ดีก็คือใครเนี่ยมาเปิดเผยความจริงเรื่อยๆเนี่ยโอ้เราก็ยิ่งดีใจดิใช่ไหมเราใครจริงสุดท้ายเนี่ยเราต้องการหาตัวการใช่ไหมที่อยู่ข้างหลังให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วนะใครมีข้อมูลอะไรก็บอกแล้วไงท่านนายกตีบอกว่าใครมีข้อมูลให้ไปร้องที่สำนักนายกนะวันนี้ปลัดสำนักนายกบอกไงไอ้รับสุดขีดรับสุดยอดอันนี้แหละ
2: นั่นคือเสียงของปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับส่วนมุมมองของทางสสฝ่ายค้านคุณลิซ่าพักขมุลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อพักประชาชนพักขมุลจับพิรุษสอบท้องถิ่นรั่วจี้คืนอำนาจท้องถิ่นให้จัดสอบกันเองคือในการอภิปรายในสภาเมื่อวานเนี่ยที่จริงเขาอภิปรายเรื่องงบประมาณนะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สสพักขมลเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่ามีตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าภาคีเครือข่ายอย่างปปช.ปปท.หรือหน่วยงานต่างๆไปร่วมสังเกตการในขั้นตอนการออกข้อสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการหรือไม่แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลการเข้าออกของคนในกระบวนการทั้งหมดก็เลยทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าการทุจริตครั้งนี้ทำกันเป็นระบบประชาชนรู้ว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับระบบราชการมาตลอดดังนั้นการกระจายอำนาจก็เป็นบททดสอบที่สำคัญถ้ารัฐบาลยังอุ้มชูระบบส่วนราชการก็จะไม่สามารถที่จะตอบข้อครหาของประชาชนได้ครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่จะได้มาติดตามกันต่อแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอดูคมคิดคอลัมนิสต์กันก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมเลือกคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสายล่อฟ้าเขาเขียนบอกว่าฝ่ายค้านที่มุ่งหวังจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อล้มรัฐบาลให้ได้ก็จะมาเจอรัฐบาลที่เขี้ยวยาวกว่าเพราะถูกตลบหลังในเรื่อง AI Passport แต่เรื่องนี้เป็นหนังเรื่องยาวอีกนานที่กว่าที่จะจบได้ดังนั้นหากเกาะให้ติดกัดไม่ปล่อยก็จะได้เห็นตัวละครอีกหลายตัวที่พัวพันกับพรรคภูมิใจไทยทั้งที่เป็นนักการเมืองและข้าราชการประจำก็ต้องรับให้ดีก็แล้วกันหากไม่ดีก็จบได้เช่นกันการเมืองมันก็เป็นแบบนี้มีขึ้นมีลงหากแก้ไม่ดีก็อาจจะไปได้เหมือนกันไม่ว่าจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามข่าวเรื่องสองนอหนูนั้นอย่าคิดเป็นเรื่องเล่นๆหากเป็นจริงขึ้นมาระบอบนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะแต่ละคนต่างก็เป็นองค์ประกอบที่แยกจากกันไม่ได้พูดง่ายๆต่างก็มีดีเมื่อเอามาผสมกันให้เข้มข้นแต่ถ้าต่างคนต่างใช้ก็ไม่มีโอกาสใหญ่เท่าวันนี้เห็นมาหลายพรรคหลายกวนหลายกลุ่มรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเพราะบรรดาลูกเทพทั้งหลายก็หวังจะโตเป็นทายาทต่อไปสายล่อฟ้าคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียเขียนในประเด็นสองนอหนูแตกคอกันจริงหรือ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับอ้าวท่านผู้ฟังครับก็ต้องรณรงค์กันต่อเนื่องล่ะครับขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมด้วยการลงทะเบียนนะครับทั้งผ่านทางออนไลน์แล้วก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนออนไลน์นี่ก็ทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay ครับถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตแต่ละเขตไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของสำนักงานเขตแต่ละเขตหรือว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะของกทม.ครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปหรือถ้ามีขยะอันตรายต่างๆเนี่ยก็คัดแยกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยขยะรีไซเคิลเนี่ยจะมีคนมาซื้อนะครับท่านผู้ฟังครับบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะของท่านถึงหน้าบ้านหรือว่าในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยครับมีรายได้ครับท่านผู้ฟังครับอันที่สองก็คือจะเสียค่าขยะในราคาเดิมก็คือ20บาทต่อเดือนครับไม่ต้องจ่าย60บาทตามอัตราใหม่ของกทม.นะครับนี่การเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับเสียค่าขยะในอัตราเดิม20บาทต่อเดือนมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลนะฮะและที่สำคัญครับก็คือมันจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างเป็นระบบแล้วก็เกิดความยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: ณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องการทุจริตสอบเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังมีประเด็นต่อนะครับท่านผู้ฟังครับมันมีเรื่องของทางอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นก็ไปเรียกรับเงินจากอส.สองคนนะครับเพื่อที่จะบอกว่าได้เงินมาแล้วเนี่ยจะช่วยให้รับราชการในการสอบท้องถิ่นได้ประเด็นนั้นทางบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บังคับการปปป.รองผู้บังคับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำลังดำเนินการสอบอยู่ฟังเสียงของบิ๊กเต่าเลยครับ
7: คนที่แจ้งความเนี่ยเป็นลูกน้องเก่าบางส่วนนะครับแล้วก็มีเป็นหน้าห้องนะครับแล้วก็มีความเสพติดเชื้อกันก็มาขอ ขอร้องให้ดำเนินการการที่พอดำเนินการแล้วได้ไม่ได้เนี่ยก็เราไม่ทราบว่าท่านปลัดตรงเนี้ยไปทำวิธีการยังไงเงินมันน้อยเกินไปหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปดำเนินการเลยหรือตีกินอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยท่านปลัดท่านก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องสืบสวนหาพยานหลักฐานเองนะครับก็ขอเวลานิดหนึ่งนะครับเรากำลังหรือคอมพิวเตอร์เรากำลังหรือรายละเอียดต่างๆให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับ
8: ที่บอกค่ะว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นเหมือนลูกน้องเก่าอะค่ะมาแจ้งค่ะหมายความว่าอาจจะมีการหักกันเองไหมถึงมาแจ้งความมีส่วนร่วมรู้เห็นไหมคะ
7: ผมมองว่าก็เป็นเรื่องของเด็กที่ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะไม่ได้มาหักกันแต่พอดีสิ่งที่ปลัดเนี่ยเขาดำเนินการเนี่ยเป็นเรื่องของเอาเงินที่ผิดกฎหมายเนี่ยมาโอนให้กับลูกน้องตัวเองที่ขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมันจะพันกับลูกน้องไปด้วยนะครับมันจะพันกับลูกน้องไปด้วยลูกน้องก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
9: ท่านคะรบกวนเรื่องของผู้ประกอบการนะคะในจังหวัดภูเก็ตที่แจ้งความดำเนินคดีกับทางอดีตปลัดคนนี้ณเวลานี้มีแค่หมดกี่ราย
7: ลูกน้องจริงๆเนี่ยรายเดียวแต่เป็นพรรคพวกของลูกน้องอีก2รายครับรวมทั้งหมด3รายแต่ใบที่เราเจอเนี่ยเจอ5รายอีก2รายเนี่ยยังไม่มานะครับ
9: รบกวนขอถามไปถึงกรณีที่นนทบุรีคดีที่นนทบุรีตอนนี้มันปั่นข่าวใหญ่คลึกโครมมากๆค่ะมันพัวพันไปถึงระดับหลายเป็นหมื่นล้านแล้วอะทางสอบสวนกลางแล้วทางเจ้าหน้าที่ปปท.ปปช.จะไม่เข้าไปดำเนินการคดีนี้หรอคะ
10: แจ้งความร้องทุกข์กับทางตำรวจอยู่แล้วครับตอนนี้ผมว่าทางตำรวจกับทางปปช.เขากำลังสอบสวนอยู่ผมก็ว่าอดใจรอสักนิดแล้วกันนะครับผม
11: ครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวพุ่งคำบัญชามีภารกิจต่อครับ
12: อ๋อขอนิดเดียวค่ะคือตอนนี้เหมือนสังคมก็สับสนด้วยค่ะว่าตกลงเรื่องนนทบุรีเนี่ยอำนาจตอนนี้อยู่ที่ปปช.เป็นหลักใช่ไหมคะแล้วตำรวจเนี่ยคือได้เข้าไปเกี่ยวในฐานะผู้สนับสนุนการทำงานของปปช.หนูเข้าใจถูกไหมคะทีนี้จะสอบแยกมาตามที่ท่านนายกอนุทินบอกไหมคะว่าให้ทางตำรวจเนี่ยสอบแยกมาเป็นอีกเรื่องนึงเลยอะไรเงี้ยหรือที่มหาดไทยบอกว่าตอนนี้ก็ร่วมมือกับทางตำรวจกับทางปปช.หรืออะไรอย่างเงี้ยมันวนกันอยู่อะตอนนี้ใครทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรยังไงคะขอรบกวนความชัดเจนหน่อยค่ะ
7: ครับก็นำเรียนนะครับผมไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้แต่รู้ว่าทางสอบทางมาไทยเนี่ยก็มาแจ้งความกับกองปราบแล้วท่านผู้การก็ดูเรื่องนี้อยู่แต่ทราบมาว่ามีการเร่งรัดขอเอกสารต่างๆเพื่อที่อยากจะได้ข้อเท็จจริงต่างๆในการที่จะมาดำเนินการในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับท่านนายกท่านก็สั่งการมาให้ดำเนินการที่จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้นะครับก็มีการดำเนินการกันในส่วนนี้ผมขอให้เดี๋ยวญาติจะส่วนนี้ก่อนให้ไปถามท่านผู้การจะกองปราบปรามว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วเพราะเราก็ไม่ก้าวล่วงในการทำงานของแต่ละส่วนเหมือนกัน
2: นั่นคือเสียงของบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยออกเป็นแถลงการครับแถลงการระบุว่ายืนยันจุดยืนไม่ทนต่อการคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการโกงสอบที่ตอกย้ำความอัปยศของระบบราชการไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนเด็ดขาดและโปร่งใสหาคนผิดมาลงโทษอย่างไม่ไว้หน้าโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนรวมทั้งเปิดช่องโหว่ปิดช่องโหว่ของการโกงในอนาคตขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงศึกษาช่องโหว่ของระบบและเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติในการปฏิรูประบบการสอบและการบรรจุบุคลากรของรัฐครับอันนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเขาออกเป็นแถลงการมานะครับมีความเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนดังจากบุรีรัมย์ ทนายอันบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องกลโกงการสอบทุจริตในส่วนของท้องถิ่นเหมือนกันฟังเสียงของทนายอันบุรีรัมย์ครับ
13: การที่ท่านเนี่ยนะตั้งโต๊ะแถลงข่าวพี่น้องประชาชนต้องการเห็นอะไรครับต้องการเห็นว่าคุณจะเอายังไงกับการโกงสอบมูลค่าความเสียหาย 4,500 ล้านนะแล้ววันนี้ตัวเลขผู้เสียหายโทษทีผู้ที่จะมองว่าผู้เสียหายก็ได้คนที่จ่ายเงินแล้วไม่มีชื่อประกันเนี่ยประมาณ 6,000 คนบางคนบอก 9,000 คนเลยนะเขาต้องการอยากรู้ว่าคุณจะเอายังไงหาแนวทางวิธีการอย่างไรจะแช่แข็งไหมไอ้ 3,000 คนอย่างนี้เป็นต้นแต่คุณกับนำเสนอชีวประวัติของภรรยาของคุณโทษในหอคักโทษนะผมไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเมียคุณเป็นใครอยากรู้ว่าคุณจะทำอย่างไรในการเอาไอ้โมงไอ้หอคักที่โกงก็สอบมาดำเนินการวันพรุ่งนี้ทราบไหมครับว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับหลายสิบคนจะมาหาผมผู้เสียหายในที่นี้หมายถึงว่าผู้สอบได้โดยสุจริตจะไปร้องปปช.ร้องหน่วยงานต่างๆและจุดสุดท้ายบ่ายมองตรงที่สำนักนายกผมจะพาไปอย่างนี้เป็นต้นไม่เคยได้ยินคำพวกนี้จากปากของนายกรัฐมนตรีของอธิบดีของปลัดไม่มีหรอกครับเนี่ยมาเที่ยวไล่ฟ้องอย่างเงี้ยต้องการอะไรรู้แล้วครับว่าคุณเสียหายนะแต่เอาเป็นว่าผมทิ้งท้ายแบบนี้นะกรณีของปลัดภูเก็ตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมเองเป็นทนายความในส่วนของช่วยนำเงินด้วยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครเรื่องนี้ไปสุดบอกนิดนึงนะเรื่องนี้ก็ไปไกลนะครับที่ศาลอาญาภาค8สั่งให้อธิบดีนฤชาชี้แจงภายใน15วันแล้วนะทราบไหมฮะเอาละรอดูนะครับว่าหนังสือวันนี้ผมยื่นให้กับทางท่านผู้กำกับจะมีการดำเนินการอย่างไรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่อย่างไรหมายเขาว่าจะรวมสำนวนไหมต้องการเห็นอย่างนั้นถูกต้องครับคลิปมันอันคลิปเดียวกันเลยส้มกับกิจคุยกัน2คนอาจจะเป็นพี่ทนายเผลอๆอาจจะเป็นพี่กิจเบื้องต้นเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กิจเสียกิจยอมรับแล้วครับว่าคลิปจริงคลิปของจริงแน่นอนที่สุดครับควรจะตัดเสียไดเอลเอแล้วบางแจ๊กออกไปได้แล้วนะก็พระเอกมาแล้วรอนางเอกไงครับวันนี้พี่กิจมาแล้วรอคุณส้มอย่างเดียวเป็นเรื่องของคน2คนเขายอมรับว่าไอ้คลิปที่ปล่อยเนี่ยนะมันเป็นของจริงความจริงก็เตรียมมาอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับนี่คือหลักฐานฐานนิติวิทยาศาสตร์เขาประมวลแล้วนะครับว่าจากสหรัฐอเมริกาบอกว่าคลิปจริงไม่มีการตัดต่อไม่มีการเอา AI มาผสมลงแต่อย่างใด
2: ทนายอันบุรีลำนะครับเอาเรื่องของกฎหมายงบประมาณที่อภิปรายกันมา 2-3 วันเนี่ยผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วเรียบร้อยแล้วครับหนังสือพิมพ์มติชนก็พาดหัวใหญ่เลยครับงบ70ฉลุยวาระที่1ดันเอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่1 288เสียงส่วนที่ไม่รับหลักการไม่เห็นชอบเนี่ย119เสียงครับมีงดออกเสียง86เสียงครับแล้วก็ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา72คนแล้วก็มีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเป็นประธานอันนี้ก็โดยหลักการอยู่แล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายงบประมาณประจำปี70นี้นะครับวงเงินก็ 3.788 ล้านบาทนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่ง เต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่

0: ก็ตกเกือบ 1,000 ล้านเลยนะครับอันนี้ข้อมูลจากทางประเทศออสเตรเลียนะครับเรื่องเกี่ยวกับคดีฟอเร็กที่มีสสพักประชาชนภาวุฒิพงวิทยาพานุตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยอ้าวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำบอกว่าคุณพานุเขาได้ให้ทนายส่งหนังสือขอเลื่อนการนัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนของ DSI ออกไปอีกครับจากวันที่2กรกฎาคมเป็นวันที่6กรกฎาคมครับขอเลื่อนออกไปอีกซึ่งคุณพานุจะต้องชี้แจงหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเงิน28ล้านบาทที่รับโอนจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลวันเดียวนะฮะ28ล้านเนี่ยโอนวันเดียวก็คือวันที่18กรกฎาคมปี2567โอนครั้งละ2ล้าน14ครั้ง28ล้านบาทอันนี้ต้องมาชี้แจงกับทาง DSI นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FMสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288เสียงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านในประเทศกาตาร์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็น